0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับในช่วงนี้ก็มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลเลี่ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนได้นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาของเราจะประกอบด้วยกันกี่ขั้นตอนจำได้ไหมกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1ทำความเข้าใจใช่ไหมทำความเข้าใจปัญหาทำความเข้าใจโจทย์นะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรขั้นตอนที่2วางแผนแก้ปัญหาเราจะวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องใดนะครับในการแก้ปัญหาและจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนใช่ไหมครับตัวเองก็สามารถใช้เรื่องอะไรได้บ้างบัญญัติรายอย่างเข้ามาช่วยได้หรืออัตราส่วนได้ไหม
2: ได
1: ้นะครับหรืออีกอย่างนึงโจทย์ปัญหามาตราส่วนก็ใช้บัญญัติรายอย่างได้เช่นกันใช่ไหมครับจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรดำเนินการตามแผนวางแผนอะไรไว้ก็ใช้แบบนั้นนะครับว่าเลือกวิธีการคิดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับขั้นสุดท้ายตรวจสอบคำตอบนะครับเนี่ยต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับซึ่งจากที่เรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยเรียนนำความรู้เรื่องใดมาช่วยในการตรวจสอบคำตอบจำได้ไหมเราเอามาทำอะไรกัน
2: ค
1: ูณไขว้ใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนพิจารณาโจทย์สักครู่หนึ่งนะครับแล้วตอบครูฟุกนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรและโจทย์บอกอะไรครับ

0: จากโจทย์โจทย์ถามหาอะไรครับ
1: วินต้องจ่ายเงินเท่าไร
0: วินต้องจ่ายเงินเท่าไรแล้ววินจ่ายเงินซื้ออะไรล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์บอกอะไรมาบ้างบอกอะไรครับ

ะครับโจทย์บอกมาดังนี้เลยนะครับโจทย์บอกอัตราส่วนโจทย์บอกอัตราส่วนของอะไรมาจำนวนปากกาใช่ไหมครับกับอะไรราคาใช่ไหมอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ3ต่อ100ก็คือปากกากี่ด้าม3ด้ามราคากี่บาท100บาทจากตรงนี้นะครับนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะว่าวินต้องจ่ายเงินเท่าใดในการซื้อปากกากี่ด้ามในการซื้อปากกา12ด้ามนักเรียนตอบฟุกได้ไหมครับว่าวินต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ400แล้ว400นั้นคิดอย่างไรครับมีตัวแทน1คนนะครับที่จะตอบเชิญครับ

0: นำ4มาคูณทั้ง2จำนวนครับ
1: นำ4มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที
0: ่
1: 2ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นอัตราส่วนใหม่คืออะไรครับ
0: 12ต่อ400ครับ
1: 12ต่อ400ใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าซื้อปากกา12ด้ามต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ
0: 400บาท
1: 400บาทอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับได้คำตอบแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูในที่ของฟุกบ้างนะครับเวลานักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนะครับเนี่ยก็เอาอัตราส่วนจากโจทย์เนี่ยมาเขียนก่อนคืออัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาเป็นบาทเป็น3ต่อ100นะครับจากนั้นนักเรียนดูจากสิ่งที่โจทย์ให้เราหาเนี่ยหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับแต่โจทย์บอกอะไรมาจำนวนปากกาที่เราต้องอะไรต้องซื้อกี่ด้ามต้องซื้อ12ด้ามจำนวนปากกาเนี่ยเป็นจำนวนที่1หรือจำนวนที่2ของอัตราส่วน
2: จำนวนที
1: ่1และในอัตราส่วนจำนวนที่1คืออะไรครับคือจำนวนปากกาคือเท่าไหร
2: ่
1: 3จาก3เป็น12คูณอะไรครับคูณ4แต่ต้องนำ4มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2เหมือนที่เพื่อนได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้ดังนี้เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ12ต่อ400ก็คือปากกา12ด้ามราคากี่บาท400บาทแสดงว่าวินจะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ400บาทนั่นเองเป็นไงครับถือว่าไม่ยากใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้ไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับตรงๆเลยนะครับนักเรียนจากนั้นมาดูต่อโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับอภิปรายในกลุ่มแล้วเขียนแนวคิดลงในกระดานประจำกลุ่มครับลงมือทำได้เลยครับ

ได้คำตอบยังครับว่าแอนจะต้องใช้น้ำกี่ลิตรแอนจะต้องใช้น้ำ5ลิตรใช่ไหมวันไหนชูแนวคิดให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยครับเชิญครับนี่นะครับคือแนวคิดของทุกกลุ่มเลยนะครับก็ได้เท่ากันเลยนะครับคือแอนจะต้องใช้น้ำ5ลิตรนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับนักเรียนปลายทางมาดูแนวคิดอีกหนึ่งครั้งจากครูฟุกนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็ได้พิจารณาโจทย์ไปแล้วนะครับว่าโจทย์นั้นถามหาอะไรนะครับและโจทย์บอกอะไรนะครับเวลานักเรียนทำนะครับนักเรียนนำอัตราส่วนที่โจทย์บอกเนี่ยมาเขียนก่อนนะครับคืออัตราส่วนของปริมาณน้ำตาลเป็นกิโลกรัมต่อปริมาณน้ำเป็นลิตรเป็น2ต่อ1ใช่ไหมโจทย์ถามหาปริมาณของน้ำโจทย์บอกปริมาณของน้ำตาลอ้าวปริมาณน้ำตาลคือจำนวนที่1หรือจำนวนที่2จำนวนที่1จำนวนที่1คือปริมาณน้ำตาลใช่ไหมในอัตราส่วนคืออะไรครับคือเลข2นะครับคือ2อ้าวจากอัตราส่วนปริมาณน้ำตาลเป็น2แต่แอนจะใช้น้ำตาล10จาก2เป็น10ทำไงคูณ5แต่ต้องคูณ5ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้ครับนักเรียนตรวจสอบเลยนะครับได้เป็น10ต่อ5แสดงว่าถ้าแอนเนี่ยใช้น้ำตาล10กิโลกรัมต้องใช้น้ำกี่ลิตรครับ5ลิตรก็ตอบเลยว่าแอนจะต้องใช้น้ำ

0: เดี๋ยวเราประคะนี่คืออะไรภาพอะไรสนามฟุตบอลใช่ไหมสนามฟุตบอลนะครับใครชอบเล่นบอลมั่งใครชอบเล่นบอลมั่งนะครับนี่คือคนที่ชอบเล่นบอลนะครับลองสังเกตสิครับว่าเวลาเราไปเล่นเนี่ยสนามก็จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับสนามฟุตบอลมีขนาดใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่ขนาดใหญ่แต่ถ้าเราจะต้องการวาดสนามฟุตบอลลงในกระดาษล่ะอุ้ยทำไงแสดงว่าเราต้องมีการกำหนดอะไร
1: มาตราส
0: ่วนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับนักเรียนโจทย์มีอยู่ว่าสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งมีความยาว30เมตรความยาว30เมตรความกว้าง15เมตรถ้าต้องการวาดแผนผังสนามฟุตบอลในกระดาษโดยใช้มาตราส่วน1ต่อ500สนามฟุตบอลที่วาดจะมีความยาวและความกว้างกี่เซนติเมตรโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาอะไรถามหาความยาวและความกว้างของสนามฟุตบอลที่เราวาดลงในกระดาษจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาบ้างบอกอะไรมา
1: สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งมีความยาว30เมตร
0: โจทย์บอกความยาวมาเท่าไหร่ครับ
1: 30เมตร
0: โจทย์บอกความยาวของสนามฟุตบอลมา30เมตรโจทย์บอกอะไรมาอีกความกว้าง15เมตรจากนั้นจากความกว้างและความยาวนะครับซึ่งเป็นความกว้างและความยาวจริงใช่ไหมก็คือความยาว30เมตรและความกว้าง15เมตรเราต้องการมาวาดลงในกระดาษแสดงว่าเราต้องมากำหนดที่มาตราส่วนโจทย์บอกมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ1ต่อ500จากมาตราส่วน1ต่อ500ไม่ได้เขียนหน่วยกำกับไว้นักเรียนคิดว่าหน่วยของมาตราส่วนนี้จะต้องเป็นหน่วยอะไรสังเกตบริบทของโจทย์ด้วยอะไรนะ
1: เซนติเมตร
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราวาดลงในกระดาษเนี่ยหน่วยเป็นอะไรครับเซนติเมตรแสดงว่าระยะจริงก็ต้องเป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันนะครับจากนั้นทำอย่างไรล่ะนักเรียนนักเรียนทราบไหมครับว่าจากมาตราส่วนของเรานั้นมีหน่วยเป็นเซนติเมตรอ้าวแต่ความกว้างและความยาวของเราตอนนี้หน่วยเป็นเมตรเราสามารถนำมาคำนวณได้หรือยังได้ยังยังเพราะหน่วยต่างกันใช่ไหมครับนักเรียนเวลาคำนวณเนี่ยต้องระวังเรื่องหน่วยนะครับถ้าหน่วยต่างกันเรายังไม่สามารถนำมาคำนวณได้ต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยอะไรกันเดียวกันจากโจทย์ความกว้างและความยาวหน่วยเป็นเมตรมาตราส่วนหน่วยเป็นเซนติเมตรเราจะเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นเซนติเมตรนะครับมาดูครูฟุกถามว่านะครับความยาว30เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรเท่าไหร่ครับคิดยังไงคิดยังไงความยาว30เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรเดี๋ยวถามหลายคนเท่าไหร่ครับคิดยังไงโดย1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรแล้ว30เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรครูฟุกขอถามหัวหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับได้กี่เซนติเมตรครับ
2: ได้ 3,000 เซนติเมตรครับ
0: 3,000เซนติเมตรเพื่อนคุณคิดว่าไงใช่ไหมครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากสิ่งที่เรียนทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรจากตรงนี้คือกี่เมตร30เมตรก็เอา30ไปทำอะไรคูณกับ100เท่ากับเท่าไหร่ครับ3,000แสดงว่าความยาวนะครับของสนามฟุตบอลที่คิดเป็นหน่วยเซนติเมตรคือกี่เซนติเมตรครับ 3,000 เซนติเมตรจากนั้นมาดูความกว้างบ้างความกว้าง15เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับโดย1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรครูฟุกขอถามครับเลขที่สุดท้ายของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับความกว้าง
2: 1,500 เซนติเมตรค่ะ
0: 1,500 เซนติเมตรเพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับ

ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางก็นำ15นะครับมาคูณ100นะครับก็ได้ 1,500 เซนติเมตรตอนนี้เราเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นอะไรแล้วเซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมาดูต่อนะครับเรามาหาคำตอบกันเลยนะครับนักเรียนจากโจทย์นะครับมาตราเนี่ยโจทย์กำหนดมาเท่าไหร่นะครับ1ต่อ500และจากเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนทราบความกว้างและความยาวนะครับของสนามฟุตบอลไปแล้วใช่ไหมซึ่งเป็นความกว้างและความยาวจริงนะนักเรียนครับจากนั้นถ้าเราจะเขียนอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวของสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 3,000 ต่อ 1,500 ซึ่งตอนนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องการหาความกว้างและความยาวที่ต้องวาดในแผนผังใช่ไหมครับครูฟุกขอเริ่มที่หาความยาวก่อนหายังไงนะนักเรียนจากนั้นนักเรียนต้องมาพิจารณาที่ไหนเหมือนเดิมมาตราส่วนซึ่งมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ1ต่อ500จากนั้นครับจากตรงนี้เราต้องการหาความยาวในแผนผังใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นักเรียนทราบความยาวในไหนความยาวอะไรครับความยาวจริงนักเรียนทราบความยาวจริงความยาวจริงเป็นเท่าไหร่ครับความยาวจริงเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วความยาวจริงครับของสนามฟุตบอลเท่าไหร่นะครับในตอนนี้ความยาวจริงของสนามฟุตบอลคิดเป็นกี่เซนติเมตรครับเท่าไหร่ครับ 3,000 เซนติเมตรแต่จากมาตราส่วนคือ1ต่อ500 1คือความยาวในแผนผัง500คือความยาวจริงอ้าวจาก500เป็น 3,000 ทำไงจาก500เป็น 3,000 คูณอะไรครับคูณ6ใช่ไหมแต่นักเรียนต้องคูณ6ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ดังนี้เลยครับครูฟุกใส่ให้อย่างนี้เห็นด้วยนะครับได้ไม่งงก็คือความยาวในแผนผังก็คิดได้จากดังนี้เลยนะครับคือ6คูณ1แล้วความยาวจริงก็คิดได้จาก6คูณ500ใช่ไหมครับนำ6มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2ได้เท่าไหร่ครับ6ต่อ6ต่อ 3,000 นะครับเห็นไหมว่าจากสิ่งที่เราทราบมาเนี่ยจากโจทย์บอกมาคือความยาวจริงนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็คือ 3,000 ใช่ไหมนักเรียนก็มาคำนวณที่มาตราส่วนซึ่งความยาวจริงของมาตราส่วนนี้คือ500จาก500เป็น 3,000 นักเรียนต้องคูณอะไรเข้าไปคูณ6แต่ต้องคูณ6ทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2สรุปถ้านักเรียนจะวาดแผนผังในกระดาษนักเรียนจะต้องใช้ความยาวเท่าไหร่ครับมีความยาวเท่าไหร่ครับ6เซนติเมตรนะครับความยาวของสนามฟุตบอลที่ใช้วาดในแผ่นผังเป็น6เซนติเมตรแสดงว่าวาดปุ๊บความยาวของสนามฟุตบอลนักเรียนวัดไปเลย6เซนติเมตรนี่ได้ความยาวแล้วนะเหลืออะไรความกว้างเหลือความกว้างเหมือนเดิมนักเรียนก็ต้องกลับมาพิจารณาที่อะไรต่อเริ่มที่อะไรก่อนครับเหมือนเดิมเลยพิจารณาที่อะไรก่อนมาตราส่วนซึ่งมาตราส่วนเป็น1ต่อ500 1คือในแผ่นผัง500คือความของจริงใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้เราหาความกว้างทำไงต่อจากความกว้างจริงเนี่ยนักเรียนคำนวณมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้เท่าไหร่ที่หน่วยเป็นเซนติเมตร 1,500 แต่ในมาตราส่วนความกว้างจริงคือจำนวนที่1หรือ2 2จาก500เป็นอะไรเป็น 1,500 ทำไงครับคูณ3แต่ต้องนำ3มาคูณทั้งจำนวนที่1และจำนวนที่2นะครับดังนี้เลยได้เท่าไหร่ครับ3ต่อ 1,500 แสดงว่าเมื่อความกว้างจริงเป็น 1,500 เมื่อนำมาวาดในแผนผังความกว้างจะแค่เท่าไหร่ครับ3หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับจากนั้นนะครับเรามาสรุปเลยนะครับว่าความกว้างของสนามฟุตบอลที่ใช้วาดในแผน

ขังเป็น3เซนติเมตรได้คำตอบครบยังครบยังครบแล้วใช่ไหมครับอ่ะดังนั้นนะครับสนามฟุตบอลที่จะวาดมีความยาว6เซนติเมตรและความกว้าง3เซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยดังนี้ครับข้อนี้เป็นไงบ้างความซับซ้อนเยอะไหมครับไม่เท่าไหร่นะครับนักเรียนถือว่าไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเนี่ยสามารถทำได้นั่นเองครับเพราะว่านักเรียนต้องพิจารณาดีๆนะว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้มาตราส่วนและโจทย์ให้อะไรเรามาอีกและโจทย์ถามหาอะไรนะครับนักเรียนต้องอยู่ในขั้นตอนขั้นทำความเข้าใจโจทย์วิเคราะห์และวางแผนดีๆนะครับเราถึงจะมาดำเนินการหาคำตอบได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับกิจกรรมของเราดีกว่านะครับคือใบกิจกรรม 4.11 นะครับวันนี้ทำเป็นกิจกรรมกลุ่มครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและเวลาเนี่ยทำกิจกรรมให้คำแนะนำและทดสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยซุ่มหยิบบัตรโจทย์นะครับกลุ่มละ1บัตรนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบโดยซุ่มหยิบบัตรโจทย์กลุ่มละ1บัตรนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับโจทย์มีอยู่2ข้อเลือกข้อเดียวแต่วันนี้ให้แต่ละกลุ่มซุ่มสุ่มเองกดวงล้อสุ่มเองกลุ่มไหนก่อนกลุ่ม5กลุ่ม5ได้ข้อ2ครับกลุ่ม2ได้ข้อ2ครับ

4ในข้อ2ครับและกลุ่ม1ในข้อ1ครับมารับใบกิจกรรมจากครูฟุกครับ

0: ในตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางได้ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างทำเสร็จหรือยังครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นครูปลายทางช่วยตรวจสอบให้ครูฝึกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับอ่ะกลุ่มไหนจะเป็นคนเฉลยข้อ1กลุ่มไหนได้ข้อ1ยกมือมี2กลุ่มนะครับมี2กลุ่มซึ่งจากเอามือลงครับซึ่งจากที่ครูฟุกเดินดูกลุ่ม1ใช้เรื่องอัตราส่วนกลุ่ม3ใช้บัญญัติไรอย่างเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่า2กลุ่มนี้ใช้แนวคิดต่างกันคำตอบเท่ากันหรือไม่ครับอ่ะกลุ่ม1เชิญครับมีแนวคิดอย่างไรครับเชิญอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยครับเชิญนะครับทำอย่างไรบ้างครับ
1: อย่างแรกนะครับเราจะเขียนอัตราส่วนของจำนวนน้ำส้มเป็นขวดต่อราคาเป็นบาทเป็น12ต่อ120
0: เพื่อนเขียนอัตราส่วนของจำนวนน้ำส้มเป็นขวดต่อราคาเป็นบาทเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12ต่อ120
0: 12ต่อ120นักเรียนครับแต่จากโจทย์ไม่ได้มี12มาให้ตรงๆนักเรียนต้องคิดอีกนิดหนึ่งใช่ไหมราคาโหลละ120บาท1โหลมีกี่ขวด12ขวดแสดงว่าน้ำส้ม12ขวดราคากี่บาท120บาทเชิญต่อเลยครับ
1: จะได้12ต่อ120เท่ากับ12หารด้วย3ต่อ120หารด้วย3เท่ากับ4ต่อ40ครับ
0: 4ต่อ40นะครับซึ่ง4คือจำนวนน้ำส้มใช่ไหมครับ40คือราคาแสดงว่าจากสิ่งที่โจทย์ให้มานี้คือที่ว่ามีเงิน40บาทจะซื้อน้ำส้มได้กี่ขวดครับ
1: 4ขวดครับ
0: 4ขวดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งแนวคิดของเพื่อนนะครับที่ใช้อัตราส่วนก็จะตรงกับครูฟุกครับดังนี้เลยครูฟุกขออีกหนึ่งกลุ่มครับที่ใช้บัญญัติไรอย่างครับเชิญครับเชิญครับบัญญัติไรอย่างกลุ่ม3นะครับใช้แนวคิดของบัญญัติไรอย่างเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับว่าคำตอบเนี่ยได้เท่ากับกลุ่ม1ไหมที่ใช้ในเรื่องของอัตราส่วนนะครับเชิญครับ
2: ถ้าที่วามีเงิน120บาทจะซื้อน้ำส้มได้12ขวดถ้าที่วามีเงิน1บาทจะซื้อน้ำส้มได้เศษ12ส่วน120ขวดที่วามีเงิน40บาทจะซื้อน้ำส้มได้40คูณเศษ12ส่วน120เท่ากับ4ขวดครับ
0: ได้4ขวดเหมือนกันนะครับ2แนวคิดได้คำตอบเท่ากันยืนยันเลยว่าตัวสอบคำตอบเลยว่าคำตอบของเราได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้ทั้ง2กลุ่มคือกลุ่ม1กับกลุ่ม3ครับจากนั้นครับในข้อ2นะครับในข้อ2นี้นะครับกลุ่มไหนทำข้อ2กลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5นะครับในข้อ2นี้นะครับโจทย์ถามหาอะไรถามหาอะไรขนาดจริงของบ้านใช่ไหมว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งขนาดจริงของบ้านโจทย์ให้ตอบหน่วยเป็นอะไร
3: เมตร
0: โจทย์ให้ตอบหน่วยเป็นเมตรนะแต่ในโจทย์เนี่ยที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกมาตราส่วนเป็นเท่าไหร่ครับมาตราส่วนของแบบจำลองบ้านพักเท่าไหร่ครับ1ต่อ50โจทย์บอกความยาวนะครับของแบบจำลองนะครับก็คือ9เซนติเมตรความกว้าง6เซนติเมตรและความสูง5เซนติเมตรจากมาตราส่วนนี้1ต่อ50ไม่ได้เขียนหน่วยกำกับไว้นะคิดว่าหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะนักเรียนพิจารณาจากโจทย์ใช่ไหมครับก็คือความกว้างความยาวและความสูงในแบบจำลองเนี่ยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนี่ก็บอกเลยครับว่ามาตราส่วนนี้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแต่เวลาตอบโจทย์ให้ตอบหน่วยเป็นเมตรนักเรียนก็คำนวณมาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาเปลี่ยนหน่วยตอนหลังใช่ไหมครับจากนั้นขอตัวแทนกลุ่ม2ครับมานำเสนอข้อนี้ครับเชิญครับ
3: ซนติเมตรในแบบจำลองหาความยาวจริง1ต่อ50เท่ากับ9คูณ1ต่อ9คูณ50เท่ากับ9ต่อ450ดังนั้นความยาวจริง 4.5 เมตร
0: จากสิ่งที่นักเรียนคำนวณได้จากมาตราส่วนเนี่ยคือความยาวจริงเนี่ยเป็นเท่าไหร่คะ450เซนติเมตรแต่โจทย์ให้ตอบเป็นเมตรนี่ก็ต้องเปลี่ยนหน่วยครับ450เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตร 4.5 เมตรอ่ะต่อไปเลยครับ
3: ความกว้าง6เซนติเมตรในแบบจำลองหาความกว้างจริง1ต่อ50เท่ากับ6คูณ1ต่อ6คูณ50เท่ากับ6ต่อ300ดังนั้นความกว้างจริง3เมตร
0: ต่อเลยครับ
3: ความสูง5เซนติเมตรในแบบจำลองหาความสูงจริง1ต่อ50เท่ากับ5คูณ1ต่อ5คูณ50เท่ากับ5ต่อ250ดังนั้นความสูงจริง 2.5 เมตร
0: นะครับความสูงจริงนะครับที่นักเรียนคิดคำนวณมาจากมาตราส่วนคือ250เซนติเมตรตอบเป็นเมตรก็คือ 2.5 เมตรใช่ไหมครับจากนั้นครับสรุปคำตอบเลยครับ
3: ขนาดจริงของบ้านหลังนี้มีความยาวจริง 4.5 เมตรความกว้างจริง3เมตรความสูงจริง 2.5 เมตร
0: ปรบมือให้กลุ่ม2นะครับและกลุ่มที่ทำข้อนี้ตรวจสอบคำตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับเดี๋ยวเรียนปลายทางตรวจสอบจากครูฟุกอีกหนึ่งครั้งครับ

0: ในตอนนี้นะครับเรียนทางต้นทางและปลายทางได้ปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในช่วงนี้นะครับเรื่องครับในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็มี4ขั้นตอนเช่นเคยนะครับนักเรียนก็ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 4.18 นะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ข้อเลือกทำกี่ข้อดีขอเป็น2ข้อนะครับโดยให้เป็นในเรื่องของอัตราส่วน1ข้อมาตราส่วน1ข้อนะครับบทเรียนครั้งถัดไปครับนักเรียนขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5แบบรูปในหัวข้อของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นชั่วโมงที่1ครับนะครับขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะครับขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5ของเราครับแบบรูปสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 5.1 นะครับและใบกิจกรรม 5.1 นะครับประเมินความเข้าใจของตนเองที่ได้เรียนรู้กันในช่วงโมงนี้ครับพร้อมแล้วยกครับฟุกประเมินก่อนนะครับติดแพร่เรียบร้อยนะครับสำหรับครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปในหน่วยการเรียนรู้ใหม่คือหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของแบบรูปครับแล้วกลับมาพบกันครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไปขายขนม
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนเพื่อนไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6

อนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

0: สีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6
1: เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลย
0: ว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะ

สุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้อภุธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
1: อยากดูค่ะ
0: มา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กครับนักเรียนครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรจําได้ไหมครับกฎหมายท้องถิ่นใช่ไหมครับกฎหมายท้องถิ่นยังจําได้ไหมครับว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือรูปแบบทั่วไปก็จะมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.ส่วนรูปแบบพิเศษนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาใช่ไหมครับกฎหมายถ้าออกโดยอบจ.นะครับจะเรียกว่าข้อบัญญัติอบจ.ถ้าออกโดยเทศบาลจะเรียกว่าเทศบัญญัติถ้าออกโดยอบต.ก็จะเรียกว่าข้อบัญญัติอบต.ใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเช่นเคยยังคงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกฎหมายนะครับแต่กฎหมายที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวต่อไปในอนาคตตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ต้องมีครอบครัวใช่ไหมครับซึ่งการมีครอบครัวนะครับก็จะต้องมีการมั่นมีการสมรสใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาดูกฎหมายมั่นแล้วก็สมรสกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายการมั่นแล้วก็สมรสได้ว่าการมั่นจะสมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าไม่สมบูรณ์สมรสแบบนี้สมบูรณ์ไหมหรือว่าไม่สมบูรณ์นะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการมั่นและการสมรสเราจะมาเรียนรู้วันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นนะครับทั้งหมด5รูปแบบข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ไปใช่นะครับนักเรียนปลายทางนะครับทำพร้อมกันไปด้วยนะครับเรามีกี่รูปแบบนะ2รูปแบบก็คือทั่วไปกับพิเศษข้อนี้ไม่ใช่นะครับต่อไปข้อที่2เมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับ
2: ใช่
1: เพราะว่ากรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับข้อต่อไปครับเทศบัญญัติคือกฎหมายที่มีการจัดทำหรือว่าออกโดยเทศบาลใช่หรือไม่ใช่ครับ
2: ใช่
1: ถูกต้องครับเราอยู่ในเทศบาลเมืองหัวหินดังนั้นก็จะมีเทศบัญญัติที่เรียกว่าเทศบัญญัติเมืองหัวหินนะครับต่อไปนะครับ

ข้อสุดท้ายกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกเรียกว่าข้อบัญญัติอันนี้ขอเติมไหมนะครับข้อบัญญัติอบจ.หรือว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ถูกต้องครับต่อไป

มีคำศัพท์ทางกฎหมายเมื่อพวกเรานะครับทำความเข้าใจก่อน3คำถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายของ3คำนี้เนี่ยนักเรียนจะเรียนกฎหมายแล้วจะงงมากจะไม่เข้าใจเอ๊ะผู้เยาว์คืออะไรโมฆะคืออะไรมันจะมีความหมายที่พิเศษสักนิดนึงนักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนคำแรกก็คือคำว่าอะไรครับคำแรกก็คือผู้เยาว์เรามาดูกันว่าผู้เยาว์หมายความว่าอย่างไรผู้เยาว์นะครับก็คือเด็กหรือว่าบุคคลซึ่งยังไม่อะไรไม่บรรลุนิติภาวะเด็กหรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่จะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ได้2กรณีก็คือกรณีที่1อายุครบกี่ปีครับ20ปีบริบูรณ์พวกเราก็จะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ต่อไปข้อที่2เมื่อทำการสมรสแต่การสมรสนี้นะครับจะต้องเป็นไปตามกฎหมายการสมรสมาตรา1448ด้วยจะมีเงื่อนไขด้วยว่าสมรสยังไงถึงจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ตอนนี้พวกเรายังเป็นผู้เยาว์อยู่ไหมเพราะว่าพวกเรายังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์พวกเรายังเป็นผู้เยาว์นะดังนั้นเราจะทำอะไรที่เกี่ยวกฎหมายเนี่ยก็จะมีกฎหมายคุ้มครองพวกเราอยู่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้เยาว์สมมุติว่าเราไปทําสัญญาอะไรบางอย่างเนี่ยสัญญาพวกนั้นก็จะมีเงื่อนไขว่าเป็นผู้เยาว์สามารถทําได้หรือว่าไม่ได้ครับต่อไปคําที่2คําว่าโมฆะเคยได้ยินคํานี้มั้ยครับคําว่าโมฆะเคยมั้ยเอ่ยเคยนะครับเรามาดูความหมายกันโมฆะหมายความว่าอย่างไรโมฆะนะครับมีความหมายว่าเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือว่าผูกพันตามกฎหมายเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือว่าผูกพันตามกฎหมายอย่างเช่นสัญญาที่มีผลเป็นโมฆะอย่างเช่นทำสัญญาซื้อขายยาบ้าอย่างเช่นนายกเนี่ยรับผลิตยาบ้าส่วนนายขอเนี่ยจะให้นายกเนี่ยผลิตยาบ้าให้ก็ทำสัญญาไว้ว่าอีกภายใน1อาทิตย์จะมาจ่ายเงินให้แล้วก็วางมัดจำไว้เป็นสัญญาดังนั้นเมื่อนายโกผิดสัญญาไม่ผลิตยาบ้าให้นายขอจะไปฟ้องร้องศาลให้นายโกผลิตให้ได้ไหมไม่ได้สัญญาฉบับนี้ถือว่าเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือว่าทำสัญญาว่าจะให้นายโกเนี่ยขี่รถพาไปส่งที่ดวงจันทร์เป็นไปได้ไหมไม่ได้ดังนั้นสัญญาฉบับนี้ก็จะเป็นโมฆะก็คือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายจะไปฟ้องร้องศาลให้นายกพาไปดวงจันทร์ได้ไหมไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับคำว่าสัญญาที่เป็นโมฆะต่อไปอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าคำว่าโมคียะโมคียะหมายความว่าอย่างไรอาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้างอาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้างสมมุติว่าเรายังเป็นผู้เยาว์อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะเราไปทำสัญญาซื้อขายมอเตอร์ไซค์กับร้านขายมอเตอร์ไซค์แต่ก็จะมีกฎหมายคุ้มครองเราตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกพ่อบอกแม่อายุก็ยังไม่ถึงดังนั้นถ้าผู้ปกครองมาบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยไปทำสัญญาซื้อขายมอเตอร์ไซค์ได้ยังไงผู้ปกครองมาบอกล้างสัญญานี้ก็จะกลายเป็นอะไรโมไม่ใช่โมคียะก็จะโมฆะตอนมันเป็นโมคียะอยู่แล้วต่อไปแต่ถ้ามีให้ผู้สัตยาบันก็จะทำให้ผลเนี่ยยังไงผลสมบูรณ์เช่นผู้ปกครองให้สัตยาบันถ้าซื้อก็ซื้อไปเถอะฉันก็ไม่ว่าอะไรผลกฎหมายก็จะสมบูรณ์ดังนั้นโมคียะก็จะมีผลสองทางถ้าบอกล้างก็จะเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ถ้าให้สัตยาบันก็จะสมบูรณ์เป็นสัญญาที่สมบูรณ์เลยเข้าใจแล้วนะครับคำว่าผู้เยาว์โมฆะแล้วก็โมคียะโอเคอันนี้เป็นศัพท์ทางกฎหมายนะครับต่อไปเรามาดูกฎหมายเรื่องแรกกันเลยก็คือการมั่นการมั่นนะครับการมั่นเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง
ที่

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าชายและหญิงคู่หมั้นจะทำการสมรสกันในอนาคตทำการสมรสกันในอนาคตอย่างเช่นทำผู้หญิงกับผู้ชายทำงานด้วยกันแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะสมรสก็จะทำอะไรไว้ก่อนก็จะทำสัญญามั่นไว้ก่อนหมายปองไว้ก่อนว่าเนี่ยคนนี้ฉันจองแล้วนะต่อไปเนี่ยพอฉันได้ย้ายกลับไปทำงานที่ไหนก็จะทำการสมรสด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมั่นอันนี้แต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นนิดนึงดอกจันแต่ไม่สามารถเอาสัญญามั่นมาฟ้องร้องบังคับคดีให้อีกฝั่งทำการสมรสได้เดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างกรณียกเว้นนี้เรามาดูตัวอย่างการมั่นกันก่อนอย่างเช่นนายแดงและนางสาวดำได้ทำการมั่นกันสัญญาว่าจะแต่งงานในอนาคตโดยนายแดงได้มอบแหวนเพชร1วงเป็นของมั่นให้กับนางสาวดำดังนั้นการมั่นนี้ก็จะสมบูรณ์นะครับนี่นะครับตัวอย่างการมั่นจะมอบรถยนต์มอบโฉนดที่ดินโอนที่ดินให้พวกนี้ได้หมดแต่ส่วนมากเขาจะให้อะไรกันของมั่นแหวนเพชรนั่นเองของมั่นนั้นก็จะตกไปแก่ฝ่ายหญิงนะครับถ้าฝ่ายชายทำผิดสัญญาไปมีคนอื่นผู้หญิงก็ไม่ต้องคืนของมั่นเพราะว่าผู้ชายทำผิดสัญญามั่นแต่ถ้าผู้หญิงทำผิดสัญญามั่นอย่างเช่นผู้หญิงแอบไปมีชู้ผู้ชายรับไม่ได้เลยแอบไปมีชู้ได้ไงผู้ชายก็จะฟ้องร้องเอาของมั่นคืนก็ได้อันนี้นะครับการมั่นแต่ครูบอกแล้วว่าเมื่อสักครู่ความหมายของการมั่นบอกว่าแต่จะฟ้องร้องศาลให้อีกฝ่ายเนี่ยจะทำการสมรสไม่ได้สมมุติว่านางเดนายแดงและนางสาวดำทำการมั่นกันแล้วแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นว่าทำผิดสัญญามั่นแล้วก็จะฟ้องร้องว่าคุณต้องแต่งงานกับฉันนะคุณจะหนีฉันไปได้ยังไงจะฟ้องจะบังคับแบบนั้นไม่ได้ไม่เหมือนสัญญากู้เงินถ้าอีกฝ่ายไม่คืนเงินเราสามารถฟ้องร้องศาลให้บังคับให้กู้เงินให้จ่ายเงินให้ได้ใช่ไหมให้คืนเงินได้แต่ว่าสัญญามั่นเนี่ยไม่เหมือนกันจะฟ้องร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยแต่งงานกับตนไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการมั่นต่อไปนะครับเรามาดูเงื่อนไขการมั่นกันครับเงื่อนไขข้อที่1 นะครับชายและก็หญิงต้องมีอายุครบเท่าไหร่ครับ17ปีบริบูรณ์จึงจะมั่นกันได้ถ้าต่ำกว่านั้นการมั่นนั้นจะเป็นโมฆะนะครับทั้งชายและก็หญิงเลยต้องไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์สมมติว่าผู้ชายอายุ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ย15ปีการมั่นนั้นจะเป็นโมฆะเพราะว่าหญิงอายุไม่ครบนะครับอันนี้เงื่อนไขทางด้านอายุนะครับต่อไปบุคคลบางประเภทแม้ว่ามีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วแต่จะทำการมั่นกันไม่ได้อันนี้ยกเว้นอีกถึงแม้ว่าจะอายุ17ปีบริบูรณ์แต่การมั่นก็ไม่สามารถทำได้ก็อย่างเช่นพวก1คนวิกลจริตคนบ้าหรือว่าคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะทำการมั่นกันไม่ได้ต่อไปบุคคลผู้เป็นบุพการีอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดจะมั่นกับผู้สืบสันดานลูกหลานเหลนหรือไม่ได้ต่อไปข้อที่3ไม่สามารถมั่นกับบุคคลที่มีคู่สมรสอยู่แล้วก็คือหมายความว่าบุคคลนั้นแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสเราจะไปมั่นกับบุคคลนั้นไม่ได้กฎหมายห้ามนะครับต่อไปข้อที่4บุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหมายความว่าน้องเราอ่ะพ่อแม่เดียวกันอ่ะเราจะไม่มั่นกับน้องเราได้ไหมไม่ได้หรือว่าร่วมแต่บิดาหรือมารดาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถมั่นกันได้หรือว่าพ่อเราไปมีภรรยาใหม่แล้วก็มีน้องออกมาเราจะไปมั่นกับน้องคนนั้นได้ไหมพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ก็ไม่ได้กฎหมายไม่ให้มั่นนะครับต่อไปเงื่อนไขการมั่นข้อที่2ผู้เยาว์จะทำการมั่นได้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไปนี้ผู้เยาว์ก็คือคนที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็คืออายุไม่ครบอายุไม่ครบ 20ปีบริบูรณ์นะครับผู้เยาว์ก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะมั่นเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังต่อไป

อันนี้อ่ะสมมติว่าอยู่กับพ่อและแม่ก็ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและก็มารดาแต่ถ้าใครเสียชีวิตไปแล้วคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็บิดาหรือว่ามารดาเป็นผู้ยินยอมก็ได้ต่อไปนะครับ3ผู้เยาว์ถ้าเป็นบุตรบุญธรรมของใครก็ต้องได้รับความยินยอมจากใครผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นคนให้ความยินยอมนะครับต่อไปข้อที่4กรณีที่ไม่มีบิดามารดาหรือว่าบิดาหรือมารดาหรือว่าผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ที่ให้ความยินยอมก็คือผู้ปกครองนั่นเองสมมุติว่าเราอยู่กับน้าตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้น้าก็ต้องให้ความยินยอมแก่เรานะครับถ้าการมั่นที่ผู้เยาว์ปราศจากความยินยอมการมั่นจะเป็นอะไรการมั่นจะเป็นโมคิยะครูสมมุติว่าเราอายุครบ17ปีบริบูรณ์ครบถ้วนแล้วสามารถมั่นได้ไม่เป็นโมฆะแต่เราเนี่ยไปแอบมั่นโดยไม่ได้บอกพ่อแม่ก็คือเราไม่ถึงอายุ20ปีนะตอนนั้นน่ะไม่ได้บอกพ่อแม่การมั่นนั้นจะเป็นอะไรโมคิยะก็คือถ้าพ่อแม่มารู้ทีหลังแล้วก็บอกว่าจะมั่นก็ได้ไงฉันไม่รู้ฉันไม่อนุญาตการมั่นนั้นจะเป็นโมไม่ใช่มันเป็นโมคิยะอยู่แล้วจะเป็นโมคะแต่ถ้าผู้ปกครองเห็นว่าเออมันก็อยู่กินกันมานานแล้วเออมันก็คบกันดีคู่นี้มันก็ขยันทำหากินผู้ปกครองก็เห็นด้วยพ่อแม่ก็เห็นด้วยการมั่นนั้นก็จะเป็นไม่ใช่การมั่นนั้นก็จะสมบูรณ์จำไว้ว่ามันเป็นโมคิยะอยู่แล้วแต่พ่อแม่ยังไม่อนุญาตยังไม่รู้แต่ถ้าพ่อแม่รู้แล้วก็เออเห็นชอบเห็นดีเห็นงามเออมันก็ขยันทำหากินทั้งคู่ก็ให้มั่นไปการมั่นนั้นก็จะสมบูรณ์แต่ถ้าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยมามั่นกันได้ยังไงจะไม่รู้เรื่องการมั่นนั้นก็จะเป็นโมคะเออก็คือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับต่อไปของมั่นอันนี้สำคัญเลยของมั่นก็คือทรัพย์สินนะครับที่ฝ่ายชายได้ให้ไว้แก่ฝ่ายหญิงในขณะทำการมั่นเพื่อเป็นหลักฐานการมั่นแล้วก็ประกันว่าจะสมรสกับฝ่ายหญิงนะครับก็คือเมื่อไรที่ฝ่ายชายส่งมอบของมั่นให้กับฝ่ายหญิงของมั่นนั้นก็จะตกเป็นของฝ่ายหญิงการมั่นก็จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการมอบของมั่นส่วนมากก็จะให้อะไรกันแหวนเขาก็จะใส่นิ้วอะไรของมั่นนิ้วนางด้านซ้ายถ้าเราหมายปองใครถ้าเห็นว่าเขาใส่แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายแสดงว่าเขาอาจจะมีคู่มั่นอยู่แล้วเราจะไปจีบได้ไหมเออไม่ได้เขาจะแต่งงานแล้วอนาคตนะครับจบแล้วการมั่นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่านายแดงนายได้มั่นกับนางสาวฟ้าแล้วกันมั่นกันตอนแรกก็รักกันดีต่อไปนายแดงเนี่ยเริ่มเบื่อนางสาวฟ้าแล้วต่อไปฉันไม่เอาดีกว่าผู้หญิงคนนี้ฉันไม่อยากแต่งแล้วนางสาวฟ้าเสียใจไหมจะแต่งงานกันแล้วนาโคตอ่ะแต่นางสาวฟ้าก็ไปฟ้องร้องศาลบอกว่าเนี่ยต้องบังคับให้นายแดงมาแต่งงานกับฉันให้ได้นะจะแบบนี้ได้ไหมไม่ได้การมั่นแบบสัญญาการมั่นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนการกู้ยืมเงินหรือว่าสัญญาอื่นๆที่สามารถฟ้องร้องศาลให้บังคับทําได้นะครับเรามาดูตัวอย่าง3ข้อครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วให้พวกเรานะครับเขียนในกระดานว่าการมั่นนั้นสมบูรณ์โมคะหรือโมคิยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยเสงฟ้านะครับแล้วก็ศักชัยนะครับตกลงมั่นการถูกต้องตามกฎหมายต่อมาเสงฟ้านะครับจับได้ว่าศักชัยนะครับแอบนอกใจไปคบกับแก้วใจก็คือไม่ได้รักแสงฟ้าแล้วก็คือไม่อยากแต่งงานกับแสงฟ้าแล้วอะแต่เขาทำการมั่นไว้แล้วนะต่อมานะครับแสงฟ้าจะมาขออำนาจศาลบังคับให้ศักชัยทำการสมรสกับตนได้หรือไม่ไหนลองปรึกษากับเพื่อนๆก่อนแล้วก็เขียนบอกคุณครู

0: อ่ะนักเรียนครับข้อนี้ศักชัยไม่อยากแต่งงานกับแสงฟ้าแล้วเนื่องจากไปแอบคบกับใครแก้วใจแสงฟ้าก็เสียใจมากแสงฟ้าจะบังคับให้ศักชัยแต่งงานกับตนในอนาคตได้หรือไม
1: ่ไม
0: ่
1: ได
0: ้ข้อนี้ไม่ได้นะครับต่อไปข้อที่2ฟ้าอายุ16ปีบริบูรณ์ได้ทำการมั่นกับเจมอายุ18ปีบริบูรณ์การมั่นดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรฟ้าก็น่าจะเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วส่วนเจมอายุ18เงื่อนไขดังอายุการมั่นเป็นยังไงครับ
1: โม
0: คะเขียนปรึกษากับเพื่อนแล้วก็เขียนเขียนว่าโมคะหรือโมคียะนักเรียนปลายทางครับสามารถทำพร้อมๆกันไปได้เลยนะครับโมคะคำว่าคะเนี่ยใช้คอระฆังเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วชูป้ายให้ครูดูได้เลยนักเรียนชูป้ายเลยครับชูแผ่นป้ายเลยทุกกลุ่มตอบมาว่าโมคะหมดเลยเพราะว่าอะไรครับทำไมข้อนี้ตอบว่าโมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรนะดังๆฟ้าอายุไม่ถึง17ปีบริบูรณ์ถูกต้องครับเก่งมากนักเรียนปลายทางครับถูกต้องไม่เอ่ยต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายของกฎหมายการมั่นหันมาฟังเร็วแก้วอายุ17ปีบริบูรณ์ได้ทำการมั่นกับกันอายุ18ปีบริบูรณ์ผู้หญิง17ปีผู้ชายกี่ปี18ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาการมั่นดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรทางด้านอายุแต่ละคนเนี่ย17ปีขึ้นหมดแล้วคนหนึ่ง17ปีบริบูรณ์อีกคนหนึ่ง18ปีดังนั้นเงื่อนไขทางอายุที่จะเป็นโมฆะเนี่ยตัดไปได้เลยแต่เรื่องที่นักเรียนจะต้องพิจารณาก็คือไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาโมคียะหรือว่าโมฆะตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางครับตอบได้ไม่เอ่ยถ้าเสร็จแล้วชูแผ่นป้ายครูดูได้เลยกลุ่มที่3โมคียะกลุ่มที่4โมคียะกลุ่มที่2โมคียะกลุ่ม1กับกลุ่ม5โมคียะถูกต้องครับเก่งมากทำไมข้อนี้ตอบว่าโมคียะเอ่ยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาอ่างเงียบฟังต่อแต่ถ้าข้อนี้ครูขอเปลี่ยนแปลงโจทย์นิดนึงแก้วอายุ25การอายุ30ข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรเอ่ยสมบูรณ์เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เยาว์แล้วดังนั้นมั่นกันได้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ก็ได้นะครับต่อไปกฎหมายข้อที่2นั่งตัวตรงหันมาดูทางหน้ากระดานกฎหมายการมั่นจบแล้วพวกเราก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องเข้าใจแล้วเก่งมากๆเลยต่อไปนะครับกฎหมายการอะไร
1: สมรส
0: เรามาดูเงื่อนไขการสมรสเลยข้อที่1การสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์เหมือนกับอะไรเลยเหมือนการมั่นเลยอายุครบ17ปีบริบูรณ์แต่ถ้าฝ่าฝืนการมั่นจะเป็นอะไรการมั่นจะเป็นโมคียะถ้าฝ่าฝืนการสมรสจะเป็นโมคียะแต่ถ้าเมื่อสักครู่การมั่นถ้าฝ่าฝืนเรื่องอายุจะเป็นโมคะจำไว้นะถ้าสมรสถ้าอายุไม่ถึง17ปีบริบูรณ์จะเป็นแค่โมคียะต ต่อไปข้อที่2การสมรสนั้นจะต้องเป็นการกระทำโดยสมัครใจทั้งสองฝ่าย

ไม่สมัครใจในการสมรสการฝ่าฝืนการสมรสจะเป็นโมฆะเหมือนอย่างเช่นฝ่ายชายเป็นผู้มีอิทธิพลแอบชอบลูกสาวบ้านนี้อยู่นานแล้วแต่ว่าผู้หญิงไม่ยินยอมที่จะอยากสมรสกับผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ขู่บอกว่าถ้าไม่สมรสกับฉันจะยังไงฉันจะไปยึดที่ดินบ้านฉันจะทำร้ายพ่อแม่ฝ่ายหญิงจนฝ่ายหญิงแบบว่าต้องไปขึ้นอำเภอไปจดทะเบียนอ่ะแต่ว่าในใจเนี่ยไม่ยินยอมเลยดังนั้นไม่สมัครใจเลยการมั่นแบบครั้งนี้การสมรสครั้งนี้จะเป็นโมฆะนะครับไม่ผูกพันทางกฎหมายต่อไปข้อที่3ชายหรือหญิงที่ทำการสมรสกันจะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตก็คือไม่เป็นคนอะไรคนบ้าชายหรือหญิงนะสมมุติว่าถ้าชายปกติผู้หญิงเป็นวิกลจริตการมั่นก็จะเป็นโมฆะนะครับหรือว่าชายก็วิกลจริตหญิงก็วิกลจริตการมั่นการสมรสก็จะเป็นโมฆะทั้งคู่เป็นวิกลจริตก็โมฆะหรือว่าเป็นแค่คนเดียวก็โมฆะนะครับต่อไปข้อที่4การสมรสระหว่างชายและหญิงนั้นชายและหญิงต้องไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตตรงขึ้นไปมาฟังเร็วตรงขึ้นไปก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือลงมาก็อย่างเช่นลูกหลานเหลนหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาจะทำการสมรสกันการสมรสนั้นจะเป็นโมฆะพี่กับน้องจะสมรสกันไม่ได้ปู่จะสมรสกับหลานไม่ได้พ่อจะลูกไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนจะเป็นอะไรโมฆะก็คือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อไปข้อที่5ชายหรือหญิงที่ทำการสมรสในขณะที่มีคู่สมรสอยู่แล้วไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนจะเป็นโมฆะหมายความว่าฝ่ายชายเนี่ยมีเมียอยู่แล้วจดทะเบียนสมรสแล้วแต่งงานแล้วแต่เราจะไปจดทะเบียนสมรสซ้อนเนี่ยได้ไหมไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนก็จะเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายครับต่อไปข้อที่6หญิงที่สามีเสียชีวิตเป็นหญิงไม้นั่นเองจะทำการสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดการสมรสแล้วไม่น้อยกว่า310วันเพราะว่าอะไรนักเรียนคิดว่าเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเป็นหญิงม่ายอ่ะสามีเพิ่งเสียไปอ่ะเราจะแต่งงานคนใหม่เนี่ยต้องรอ310วันก่อนถึงจะสมรสใหม่ได้เพราะเขากลัวว่าจะมีลูกอยู่ในท้องลูกนี้ไม่รู้เป็นลูกสามีใหม่หรือสามีเก่าก็ไม่รู้แต่ว่ากฎหมายก็ได้ยกเว้นไว้ว่าคลอดระหว่างนั้นหรือว่าไปหาหมอแล้วก็หมอก็ได้ตรวจบอกว่าไม่มีการตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะสมรสได้ก็จะทำการสมรสได้ถ้ามีใบรับรองแพทย์จากหมอว่าไม่ตั้งครรภ์นะครับต่อไปข้อที่7ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้แต่ว่าถ้าฝ่าฝืนการสมรสนั้นก็ยังคงสมบูรณ์แต่จะมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างอื่นก็อย่างเช่นก็จะยกเลิกการเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมต่อกันก็จะกลายเป็นอะไรต่อกันแทนสามีภรรยาต่อไปข้อที่8การสมรสจะทำได้เมื่อหญิงชายยินยอมเป็นสามีภรรยากันและก็ต้องแสดงความยินยอมนั้นให้เปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนครับต่อไปข้อที่9ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองครับนี่นะครับก็คือเงื่อนไขการสมรสต่อมานะครับครูก็มีโจทย์ให้เราวิเคราะห์เหมือนเดิม3ข้อครูอ่านโจทย์แล้วก็พวกเราวิเคราะห์เลยแล้วก็ตอบมาว่าสมบูรณ์โมฆะหรือโมคียะนะครับเรามาดูข้อที่1กันนักเรียนปลายทางครับทำพร้อมๆกันไปด้วยนะครับข้อที่1หันมาหน้ากระดานแก้วตาอายุ17ปีบริบูรณ์ได้ทำการสมรสกับเมธี

0: อายุ16ปีบริบูรณ์การสมรสดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรอ่ะเขียนได้เลยมันจะไม่เหมือนกับการมั่นนะการมั่นถ้าอายุไม่ครบ17ปีจะเป็นอะไรคะแต่ถ้าการสมรสอายุไม่ครบ17ปีจะเป็นอะไรจำได้ไหมการสมรสจะทำได้เมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์ถ้าฝ่าฝืนจะเป็นอะไรโมคิยะแต่ถ้ามั่นล่ะถ้ามั่นจะเป็นโม
1: คะ
0: ข้อที่หนึ่งตอบได้ยังข้อที่หนึ่งได้ยังเอ่ยได้ไหมถ้าได้แล้วชูแผ่นป้ายครูดูได้เลยทุกกลุ่มเลย1 2 3การมั่นจะเป็นอะไรโมคิยะถูกต้องครับเก่งมากๆเลยถูกต้องแต่ถ้าการสมรสนะครับจะเป็นโมคิยะถ้าอายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์แต่ถ้าเป็นการมั่นจะเป็นโมคะต่อไปข้อที่2ธิดาอายุ18ปีบริบูรณ์ได้ทำการสมรสกับนายธิวาอายุครบ18ปีบริบูรณ์การสมรสดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรข้อนี้ยังไงโมคะโมคิยะหรือว่าสมบูรณ์อายุเกิน17ปีแล้วทั้งคู่แต่ยังถ้าเสร็จแล้วชูได้เลย1 2 3กลุ่ม2สมบูรณ์กลุ่ม4อยู่ไหนกลุ่ม5สมบูรณ์กลุ่ม1สมบูรณ์กลุ่ม3สมบูรณ์กลุ่ม4สมบูรณ์ถูกต้องสมบูรณ์เพราะว่าอะไรอายุครบเพราะว่าอายุเกิน17ปีบริบูรณ์แล้วต่อไปข้อที่3อิงฟ้าได้สมรสกับพิชิตแต่ว่าพิชิตเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนวิกลจริตดังนั้นการสมรสระหว่างอิงฟ้ากับพิชิตเป็นยังไงเขียน

อ่ะเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วชูแผ่นป้ายครูดูได้เลยอ่ะชูกลุ่ม3โมคะกลุ่ม2โมคะกลุ่ม5โมคะกลุ่ม1ไหนยังไม่เห็นกลุ่ม1โมคะกลุ่ม4โมคะโอเคถูกต้องโมคะนักเรียนครับอ่ะเอาลงทำไมเป็นโมคะตอบครูหน่อยเพราะว่าพิชิตเป็นคนวิกลจริตแต่งานกับคนวิกลจริตจะเป็นโมคะพวกเราตอบถูกหมดทุกข้อเลยปรบมือตัวเองได้เลยครับดังๆเลยต่อไปแสงดาวได้สมรสกับธีระนะครับซึ่งธีระนะครับได้จดทะเบียนสมรสแล้วกับภรรยาคนแรกแล้วก็ยังไม่ได้หย่ากันดังนั้นการสมรสระหว่างแสงดาวกับธีระจะมีผลอย่างไรเอ่ยก็คือสมรสซ้อนข้อนี้ตอบว่าง่ายๆเลยไหนช่วยครูดูหน่อยโมคะหรือโมคียะสมรสซ้อนเนี่ยมันร้ายแรงไหมร้ายแรงมากดังนั้นแน่นอนมันต้องเป็นโมคะข้อนี้เป็นโมคะนะครับต่อไปถึงเวลาในการทำใบงานให้นักเรียนตอบคำถามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการมั่นแล้วก็ตอนที่2ให้นักเรียนนำตัวเลขหน้าเงื่อนไขที่กำหนดมาให้จัดกลุ่มให้ถูกต้องว่าเป็นโมคะหรือโมคียะครับสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานเรื่องกฎหมายมั่นและก็สมรสแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับอันนี้ก็คือหน้าตาของใบงานนะครับก็ถามว่าผู้เยาว์คืออะไรโมคะโมคียะหมายถึงอะไรแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ว่าสมบูรณ์โมคะหรือว่าเป็นโมคียะแล้วก็นำหมายเลข 1-10 มาเติมให้ถูกต้องว่าเป็นโมคะหรือว่าโมคียะ

0: เป็นยังไงบ้างครับใบงานทำกันเสร็จไม่เอ่ยแต่ที่ครูเห็นนะครับบางส่วนก็น่าจะยังไม่เสร็จกันเยอะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะครับนำกลับไปทำในตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนกลับบ้านก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะกลับมาเฉลยในภายหลังนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยครับการมั่นนะครับก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงตกลงกันว่าจะทำอะไรกันในอนาคตจะแต่งงานหรือว่าสมรสกันในอนาคตนะครับส่วนการสมรสนะครับก็เป็นการกระทำโดยสมัครใจของฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงนะครับว่าจะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาครับซึ่งแต่ละการมั่นแต่ละการสมรสนะครับก็จะมีกฎหมายเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปใช่ไหมเอ่ยสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในกฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมครับพวกเราก็สามารถทำพินัยกรรมได้นะรู้เปล่าตอนนี้อายุครบกี่ปีแล้ว
1: 12
0: 12เราจะมาดูกันในชั่วโมงหน้าว่าอายุ12เนี่ยสามารถทำพินัยกรรมยกมรดกให้ใครได้หรือยังเรามาดูกันชั่วโมงหน้านะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลครั้งที่1กันค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายวิธีการสรุปข้อมูลเรียบเรียงและสรุปข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้ค่ะ

0: สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะเรียบเรียงและสรุปข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือตัดสินใจเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูอยากจะขอทบทวนความรู้ของนักเรียนสักนิดหนึ่งในวันนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของการค้นคว้าหาข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนพอตอบคุณครูได้ไหมว่าการค้นหาข้อมูลของนักเรียนที่เคยปฏิบัติกันมาไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วหรือที่นักเรียนเคยเรียนกันมาแล้วมีวิธีการใดที่จะใช้ในการค้นหาข้อมูลได้บ้างคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนตอบคำถามในคราวนี้ค่ะเชิญค่ะเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะว่านักเรียนมีวิธีการในการค้นหาข้อมูลว่าอย่างไรบ้าง
1: เซิร์ชอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: ใช้วิธีการค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะโดยเข้าเว็บไซต์ค้นหาใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่แล้วทักษะหรือเทคนิคที่นักเรียนใช้ในการค้นหาล่ะคะมีการใช้เทคนิคอะไรบ้างคะ
1: ใช้เทคนิคในการเช่นไปอ่านหนังสือมาก่อนค่ะแล้วก็มาเซิร์ชหาได้ค่ะ
0: ก็มีการวิเคราะห์ใช่ไหมคะข้อมูลมาก่อนอาจจะนำมาจากในหนังสือก็ได้แล้วก็นำมาค้นหาเพิ่มเติมใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะมีใครที่มีข้อคิดเห็นอื่นอยากเสนอเพิ่มเติมไหมลูกว่าจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วหรือทักษะเดิมๆของนักเรียนก็ได้มีการใช้เทคนิคหรือวิธีการใดในการค้นหาข้อมูลบ้างเชิญค่ะจากครั้งที่แล้วก็ได้หรือจากที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วมีเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
2: ค้นหาข้อมูลแบบใส่เวลาครับ
0: มีการระบุช่วงเวลาใช่ไหมคะนอกจากระบุช่วงเวลาแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมลูก
2: ระบุชนิดไฟล์คร
0: ับเป็นการใช้เทคนิคขั้นสูงนำความรู้จากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาก็ถือว่าชัดเจนทั้งสองคนเลยนะคะนักเรียนได้มีการนำความรู้จากการเรียนครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของการค้นหาข้อมูลขั้นสูงนะคะรวมไปถึงกระบวนการหรือวิธีในการค้นหาข้อมูลจากที่นักเรียนเคยปฏิบัติโดยการรวบรวมหรือวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วแล้วก็นำมาค้นหาเพิ่มเติมอาจจะใช้คำค้นนะคะหรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายหรือเทคนิคขั้นสูงเข้ามาช่วยเก่งมากๆทุกคนเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเคยใช้วิธีการค้นหาข้อมูลอย่างไรอิงจากครั้งที่แล้วหรือเทคนิคในการค้นหาข้อมูลจากครั้งก่อนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในเมื่อนักเรียนนะคะสามารถอธิบายได้ว่าเราเคยเรียนรู้หรือมีการใช้เทคนิคใดในการค้นหาข้อมูลกันไปบ้างแล้วนะคะต่อไปเรามาชมกันดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมในการวิเคราะห์รูปภาพมาให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์ดูว่าจากทั้งสองภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพของอะไรคะตอบเสียงดังๆเลยอะไรนะขนมโตเกียวใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนรู้จักแล้วก็เคยรับประทานกันไปแล้วนะคะนี่คือขนมโตเกียวถูกต้องแล้วทีนี้ครูอยากจะถามนักเรียนเพิ่มเติมว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าทำไมขนมชนิดนี้ถึงมีชื่อว่าขนมโตเกียวลองคาดเดาได้ไหมคะลองคาดเดาคำตอบดูซิว่าทำไมเขาถึงเรียกกันว่าขนมโตเกียวใครจะตอบได้บ้างสองคนเดิมเลยขอผู้หญิงก่อนละกันค่ะทำไมนักเรียนถึงคิดว่าขนมชนิดนี้ถึงเรียกว่าขนมโตเกียวลูก
1: เพราะต้นกำเนิดจากขนมโตเกียวอาจจะมาจากเมืองโตเกียวค่ะ
0: เป็นการวิเคราะห์ถูกไหมคะเก่งมากๆขอบคุณนะคะถามว่าที่นักเรียนตอบมาผิดไหมไม่ผิดนะคะเพราะว่าเป็นการคาดเดาเนาะเราใช้วิธีการคาดเดาไปก่อนว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าขนมโตเกียวซึ่งนักเรียนให้เหตุผลว่าอาจจะมีต้นกำเนิดจากโตเกียวก็ได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่สามารถคาดเดาได้เช่นเดียวกันอีกสักหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้ที่ยกมือทำไมนักเรียนถึงคิดว่าขนมชนิดนี้ถึงมีชื่อว่าขนมโตเกียวลูก
2: เพราะว่าตอนที่เขาม้วนนะครับม้วนเป็นเกี่ยวๆครับ
0: ก็คือวิธีการทำใช่ไหมคะลักษณะของขนมเป็นในลักษณะของม้วนเป็นเกลียวใช่ไหมลูกก็เลยมีการตั้งชื่อว่าขนมโตเกียวเก่งมากๆทั้งสองคนเลยนะคะมีใครที่มีความคิดเห็นนอกเหนือจากลูกนอกจากมีต้นกำเนิดจากโตเกียวแล้วก็ลักษณะของการม้วนขนมเป็นเกลียวๆมีอีกไหมคะนักเรียนสามารถคาดเดาได้หลากหลายเลยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าการคาดเดาไม่มีถูกไม่มีผิดถูกไหมลูกเราใช้วิธีการคาดเดาจากลักษณะรูปร่างหรือรูปภาพที่เราเห็นนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าทำไมถึงตั้งชื่อขนมชนิดนี้ว่าขนมโตเกียวนะคะใครที่มีความคิดเห็นต่างจากทั้งสองคนเมื่อสักครู่นี้นำเสนอออกมาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์หรือคาดเดาออกมาได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนหลายๆคนก็เริ่มสงสัยแล้วถูกไหมลูกจากที่เพื่อนตอบมาก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ในวันนี้คุณครูจะยังไม่บอกว่าทำไมถึงตั้งชื่อขนมชนิดนี้ว่าขนมโตเกียวแต่คุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตัวเองโดยการค้นหาข้อมูลนะคะโดยวิธีการค้นหานักเรียนจะใช้เทคนิคใดก็ได้จากที่นักเรียนเคยเรียนมาหรือเคยปฏิบัติมาก็ได้นะคะซึ่งการค้นหาข้อมูลในครั้งนี้ก็จะนำเข้าสู่ใบงานของเราในวันนี้นะคะวันนี้มีใบงานที่2นะคะชื่อว่าการเรียบเรียงข้อมูลใบงานนี้นะคะจะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับขนมโตเกียวที่นักเรียนได้ลองวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมถึงชื่อว่าขนมโตเกียวนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาใบงานนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คนทำใบงานที่2เรื่องการเรียบเรียงข้อมูลข้อที่1และข้อที่2โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดให้ในใบงานค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงานที่2ข้อที่1และข้อที่2โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดให้ในใบงานนั่นเองค่ะในใบงานวันนี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ข้อแต่ในช่วงแรกคุณครูจะให้นักเรียนลองสืบค้นข้อมูลในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2กันก่อนเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความแตกต่างจากเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ทำการค้นหานะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยลงมือปฏิบัติในข้อที่3เป็นลำดับต่อไปเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทั้ง2ข้อนี้มีอะไรกันบ้างนะคะโดยในใบงานเริ่มแรกเลยนะคะในส่วนของคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของขนมโตเกียวจากเอกสารต่อไปนี้นะคะแล้วสรุปเป็นสำนวนของตนเองตามความเข้าใจโดยคุณครูมีแหล่งข้อมูลที่จะให้นักเรียนทำการค้นหาด้วยกันทั้งหมด3แหล่งข้อมูลโดยแหล่งข้อมูลที่1นะคะจะเป็นเว็บไซต์ Mango Zero นะคะแหล่งข้อมูลที่2จะเป็นเว็บไซต์วิกิพีเดียแล้วก็สุดท้ายนะคะแหล่งข้อมูลที่3จะเป็นเว็บไซต์มิวเซียมสยามโดยกระบวนการในการค้นหาประวัติของขนมโตเกียวนะคะนักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์นะคะในการค้นหาได้เลยหลังจากนั้นนักเรียนจะใช้คำค้นหาแบบใดในลักษณะใดก็ได้นะคะแต่จะต้องสอดคล้องกับในโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติของขนมโตเกียวเมื่อนักเรียนพิมพ์คำค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้ง3แหล่งนี้ที่ครูได้มีให้ในใบงานนะคะได้แก่เว็บไซต์ของ Mango Zero นะคะวิกิพีเดียแล้วก็มิวเซียมสยามนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเมื่อนักเรียนเข้าชมทั้ง3เว็บไซต์แล้วนะคะจะต้องทำอะไรต่อไปในส่วนของโจทย์ข้อที่1ค่ะมีอยู่ว่าข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งนะคะมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้างในข้อแรกนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลของประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งข้อมูล3เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้แล้ววิเคราะห์ดูว่ามีข้อมูลใดที่สอดคล้องกันหรือตรงกันของทั้ง3เว็บไซต์บ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะในเว็บไซต์ที่1นักเรียนอาจจะพบเจอข้อมูลแรกที่นำเสนอเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของขนมโตเกียวเว็บไซต์ที่2และเว็บไซต์ที่3ก็เป็นแหล่งกำเนิดเดียวกันนะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างเนาะนักเรียนอาจจะสรุปได้ว่าทั้งเว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่สอดคล้องกันก็คือแหล่งกำเนิดแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นแหล่งกำเนิดจากที่ใดนะคะนี่คือตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่สอดคล้องกันอีกให้นักเรียนเขียนออกมาให้ครบถ้วนได้เลยนะคะสรุปตามความเข้าใจตามสำนวนของตัวเองนะคะเป็นความเข้าใจของนักเรียนเองว่าเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้ง3เว็บไซต์แล้วจะสรุปออกมาว่าอย่างไรบ้างว่ามีข้อมูลใดที่สอดคล้องกันบ้างนะคะต่อไปจะเป็นในข้อที่2ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราหาข้อมูลที่สอดคล้องกันไปแล้วในข้อที่2นักเรียนจะต้องวิเคราะห์หาข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนอาจจะหาข้อมูลที่สอดคล้องได้แล้วแต่จะต้องมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันอยู่แล้วในแต่ละเว็บไซต์นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาอาจจะไม่เหมือนกันนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าทั้ง3เว็บไซต์นี้มีข้อมูลตรงส่วนไหนที่เกี่ยวกับประวัติของขนมโตเกียวที่ไม่สอดคล้องกันบ้างอาจจะเป็นในเรื่องของสูตรหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นระยะเวลาหรือไม่นักเรียนลองวิเคราะห์จากในเว็บไซต์ทั้ง3เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำในข้อที่1และข้อที่2ก่อนในส่วน2ข้อนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากให้คุณครูอธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนไหนไหมคะ
ยังไม่มีนะเนื่องจากเป็นกระบวนการในการค้นหาข้อมูลแบบพื้นฐานที่นักเรียนเคยทำกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูย้ำไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าในข้อแรกมีข้อมูลใดสอดคล้องกันบ้างและข้อที่สองไม่สอดคล้องกันตรงส่วนไหนบ้างแล้วก็เขียนอธิบายโดยสรุปเป็นสำนวนและก็ความเข้าใจของนักเรียนเองนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองก่อนได้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะคะลองออกมานำเสนอดูว่าเมื่อลองค้นหาดูแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรและเราค่อยลงมือทำในข้อที่3กันต่อนะคะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติในการค้นหาข้อมูลในใบงานข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะลงมือได้

0: ค่ะจากการค้นหาในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนหลายๆคนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้ง3เว็บไซต์แล้วก็หาความสอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องของในข้อที่1และข้อที่2เกี่ยวกับประวัติของขนมตัวเกียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อาจจะมีบางคนที่กำลังวิเคราะห์เพิ่มเติมอยู่ก็เดี๋ยวลำดับต่อไปจะให้นักเรียนที่ค้นคว้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะลองนำเสนอดูว่าในข้อที่1ที่มีความสอดคล้องกันของข้อมูลเกี่ยวกับประวัติขนมตัวเกียวมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ไม่สอดคล้องกันในข้อที่2มีอะไรบ้างนะคะขอตัวแทน1คนนะคะคือนนทพัฒน์ใช่ไหมลูกอ่ะนักเรียนปรบมือให้กับนนทพัฒน์ค่ะในช่วงแรกที่ครูให้นักเรียนค้นหาในข้อที่1และข้อที่2นะคะเดี๋ยวนักเรียนแนะนำตัวแล้วก็ลองนำเสนอในข้อแรกก่อนได้เลยค่ะว่าค้นหามาว่าอย่างไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มเลยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรพัฒน์งิ้วงามครับข้อที่1ข้อมูลประวัติโตเกียวจากทั้ง3แหล่งมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้าง1โตเกียวเข้ามาในไทยครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูครับ
0: มีอีกไหมลูก
1: 2คล้ายกับขนมโดรายากิของญี่ปุ่นครับ
0: นี่จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่สอดคล้องกันของทั้ง3เว็บไซต์ใช่ไหมคะก็คือมีนำเข้ามาที่ห้างสรรพสินค้าอะไรนะไดมารูใช่ไหมคะแล้วก็มีลักษณะก็คือเป็นแบบของขนมอะไรนะ
1: โดรายากิ
0: ใช่ไหมคะนี่คือส่วนที่สอดคล้องกันของทั้ง3เว็บไซต์ใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่2แล้วลูกที่หนูได้ทำการสืบค้นดูมีตรงส่วนไหนหรือข้อมูลอะไรบ้างที่ไม่สอดคล้องกันของทั้ง3เว็บไซต์คะ
1: โตเกียวเริ่มมาในประเทศไทยเวลาไหนครับ
0: ก็คือเป็นในเรื่องของระยะเวลาของการนำเข้ามาสู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะที่อาจจะยังไม่แน่ชัดแล้วก็ไม่สอดคล้องกันใช่ไหมลูกเอาละค่ะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนอีกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนก็ได้นำเสนอในส่วนของข้อที่1กับข้อที่2มาแล้วแต่ว่านักเรียนนะคะที่อาจจะวิเคราะห์ข้อมูลได้แตกต่างจากเพื่อนนะคะนักเรียนก็นำเสนอออกมาได้เลยมีไหมคะมีไหมลูกมีใครที่สืบค้นข้อมูลแล้วได้ความแตกต่างหรือว่าคิดเห็นต่างจากเพื่อนมีอีกไหมคะยังไม่มีแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่นะคะวิเคราะห์ข้อมูลใกล้เคียงกันในส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อีกนะอาจจะมีข้อมูลอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวลำดับต่อไปเรามาดูในข้อที่3กันก่อนเพราะว่าในใบงานวันนี้ยังมีอีก1ข้อที่ครูได้บอกไว้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก3เว็บไซต์หาข้อมูลที่สอดคล้องกันแล้วก็ไม่สอดคล้องกันไปแล้วนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะต้องทำการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งครบไปแล้วใช่ไหมลูก3เว็บไซต์ที่กำหนดให้โจทย์ในข้อที่3มีอยู่ว่าการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือพบว่ามีข้อมูลที่ตรงกันและไม่ตรงกันจากที่นักเรียนได้ค้นหากันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียน

จะสรุปข้อมูลอย่างไรในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำการสรุปข้อมูลอีกหนึ่งครั้งจากที่เราได้ค้นหาข้อมูลมาทั้ง3เว็บไซต์แล้วก็วิเคราะห์มาแล้วว่ามีข้อมูลใดสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกันบ้างหลังจากนั้นค่ะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาเรียบเรียงแล้วก็สรุปตามความเข้าใจอีกหนึ่งครั้งว่าสรุปแล้วขนมโตเกียวนะคะประวัติของขนมโตเกียวคืออะไรนักเรียนจะต้องสรุปตามความเข้าใจโดยอิงจากข้อที่1และข้อที่2นะคะข้อมูลใดที่จะนำมาสรุปได้บ้างโดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกแล้วเรานำมาจาก3เว็บไซต์ที่มีอยู่ในใบงานนะคะโดยนักเรียนเขียนสรุปจาก3เว็บไซต์นี้โดยอิงจากข้อมูลในข้อที่1และข้อที่2สรุปตามความเข้าใจเป็นสำนวนของนักเรียนเองนะคะในข้อที่3นี้ก็จะเป็นการสรุปโดยรวมมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของข้อที่3มั้ยลูกไม่มีนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการสรุปในข้อที่3เพิ่มเติมส่วนใครนะคะที่กำลังวิเคราะห์ในข้อที่1กับข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถทำต่อเนื่องไปได้เลยครูเข้าใจว่าบางคนอาจจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลือระหว่างนี้ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อ1ข้อ2ให้เรียบร้อยแล้วทำข้อที่3ต่อเนื่องได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติในข้อที่3สรุปข้อมูลได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากการค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการสรุปในข้อที่3กันไปแล้วนะคะคุณครูได้ลงไปดูมาแล้วนักเรียนหลายๆคนนะคะสามารถสรุปได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกันทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในข้อที่3ดูว่าหลังจากที่นักเรียนได้ค้นหาข้อมูลในข้อ1และข้อ2ไปแล้วนะคะมีการสรุปข้อมูลออกมาว่าอย่างไรบ้างโดยจะมีตัวแทนออกมาทั้งหมด3กลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง3กลุ่มนี้จะสรุปข้อมูลแล้วก็สืบค้นที่แตกต่างกันหรือสอดคล้องกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนทั้ง3กลุ่มทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญเลยลูกนำชุดกิจกรรมออกมาด้วยได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันว่าทั้ง3คนนี้ที่เป็นตัวแทนกลุ่มนะคะจะมีการสืบค้นข้อมูลแล้วก็สรุปออกมาว่าอย่างไรบ้างอ่ะด้านบนเลยลูกยืนเรียงกันเลยนะคะเดี๋ยวใครจะเริ่มก่อนปิงปองเนาะเดี๋ยวให้นักเรียนเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยเนาะเป็นการทบทวนว่ามีการสืบค้นออกมาว่าอย่างไรเรียงจากข้อที่1ข้อที่2แล้วก็สรุปในข้อที่3ไปเลยเพื่อเป็นการทบทวนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะอ่ะคนแรกถ้าพร้อมแล้วหนูเริ่มได้เลยลูก
1: ข้อ1ข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจาก3แหล่งมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้างคำตอบคือโตเกียวเข้ามาในไทยครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับขนมโดรายากิของญี่ปุ่นครับแล้วก็มีวิธีการทำครับ
0: อันนี้จะมีการสืบค้นเพิ่มเติมนะคะค้นพบในเรื่องของวิธีการทำที่เหมือนกันสอดคล้องกันเพิ่มเติมมานะคะในข้อที่2ลูกข้อมูลใดไม่สอดคล้องกันบ้างคะ
1: 2ข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งมีข้อมูลอะไรที่ไม่สอดคล้องกันบ้างคือโตเกียวเริ่มมาในไทยในเวลาครับ
0: ก็คือเป็นในเรื่องของระยะเวลาใช่ไหมลูกที่ไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นจากทั้ง2ข้อนี้ในข้อที่3เมื่อนักเรียนได้หาข้อมูลจากทั้ง3เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วสรุปข้อมูลได้ว่าอย่างไรคะ
1: โตเกียวเข้ามาในไทยครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูครับมีลักษณะคล้ายขนมโดรายากิของญี่ปุ่นครับและวิธีทำขนมของโตเกียวคือนำแป้งมาหยอดบนเตาครับแล้วก็นำไส้มาใส่ครับแล้วก็ม้วนครับเกิดครั้งแรกที่ประเทศไทยครับแต่บางที่ก็บอกว่าขนมโตเกียวมาในไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2500นิดๆครับแต่บางเว็บไซต์ก็บอกว่าพุทธศักราช2510ครับ
0: ก็คือในส่วนของนักเรียนคนแรกนะคะมีการนำเสนอทั้งข้อมูลที่สอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันโดยสรุปออกมาเป็นความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องของแหล่งกำเนิดรวมไปถึงสูตรต่างๆและสุดท้ายมีการบอกด้วยว่าทั้งบางเว็บไซต์เนี่ยมีการนำเสนอออกมาว่าเริ่มจากปีพุทธศักราช2500นิดๆแล้วก็บางเว็บไซต์ก็บอกว่า2510ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอแล้วก็สรุปข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องนะคะต่อไปคนที่2ลูกนักเรียนเริ่มจากข้อที่1เหมือนกันนะคะเป็นการนำเสนอให้เพื่อนฟังก่อนว่าในข้อที่1และข้อที่2หนูสืบค้นได้ว่าอย่างไรบ้างค่ะ
2: ข้อที่1ข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจาก3แหล่งมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้างตอบแหล่งที่มาจากประเทศไทยที่ห้างสรรพสินค้า

0: ค้าไดมารู
1: ก็คือคล้ายกับคนแรกเลยก็คือมีแหล่งที่มามาจากห้างสรรพสินค้าไดมารูนะคะอ่ะข้อที่2ลูกแล้วที่หนูสืบค้นมีข้อมูลอะไรไม่สอดคล้องกันบ้างคะ
0: เวลาในการเกิดค่ะ
1: ก็เป็นในเรื่องของช่วงเวลาระยะเวลาใช่ไหมลูกใกล้เคียงกับคนแรกเมื่อสักครู่นี้ต่อไปข้อที่3ค่ะสรุปได้ว่าอย่างไรคะ
0: ขนมโตเกียวนำเข้ามาที่ประเทศไทยที่ห้างสรรพสินค้าไดมารูแต่มีเวลาในการเกิดที่ไม่แน่ชัดบางก็ว่าเกิดนำเข้ามาในพ.ศ.2510บางก็ว่านำเข้ามาในพ.ศ.2507ครับ
1: ก็คล้ายกันกับนักเรียนคนที่1 นะคะแต่ว่ามีการสรุปที่สั้นกว่านะคะคนสุดท้ายลูกผู้หญิงชลิสาพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
2: ข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งมีข้อมูลอะไรสอดคล้องกันบ้างมาจากห้างไดมารูมีความคล้ายโดรายากิข้อ2ข้อมูลประวัติของขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งมีข้อมูลอะไรไม่สอดคล้องกันบ้างการนำเข้าของขนมโตเกียวที่ไม่แน่ชัด
1: แล้วสรุปแล้วจากทั้ง2ข้อหนูสรุปได้ว่าอย่างไรคะ
2: ขนมโตเกียวมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นแผ่นบางๆมีไส้หลากหลายเช่นไส้กรอกไข่นกกระทาหมูสับหรืออาจเป็นไส้แซลมอนเป็นต้นค่ะว่ากันว่ามาจากห้างไดมารูที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: เก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง3คนค่ะขอบคุณนะคะกลับที่ได้เลยจากที่ทั้ง3คนได้นำเสนอมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยจะไปในแนวทางเดียวกันแต่ลักษณะของการสรุปข้อมูลอาจจะมีบางจุดที่แตกต่างกันบ้างโดยคนแรกนะคะเป็นการอธิบายโดยรวมจากข้อมูลในข้อที่1และข้อที่2ส่วนคนที่2เนี่ยก็เช่นเดียวกันแต่จะมีการสรุปที่สั้นกว่าและคนสุดท้ายนะคะจะมีการนำเสนอในเรื่องของไส้ของขนมตัวเกียวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแต่นักเรียนทั้ง3คนนะคะคำตอบออกมาในแนวทางเดียวกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่นำเสนอไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวคำตอบของคุณครูจะสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับของนักเรียนหรือไม่นะคะในส่วนของเฉลยหรือแนวคำตอบในใบงานนี้นะคะของคุณครูเริ่มจากในส่วนของแหล่งข้อมูลอย่างที่รู้กันเรามี3เว็บไซต์นะคะในข้อแรกค่ะประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันก็คือขนมโตเกียวมีต้นกำเนิดที่ห้างสรรพสินค้าไทยไดมารูนะคะก็ตรงกับของนักเรียนที่นำเสนอมานะคะประวัติที่ไม่สอดคล้องกันในข้อที่2ก็จะมีพ.ศ.ที่เป็นต้นกำเนิดของขนมโตเกียวแล้วก็ขนมต้นกำเนิดที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นขนมโตเกียวในข้อนี้ครูอาจจะแตกต่างกับของนักเรียนไปบ้างแต่ที่นักเรียนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่านักเรียนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะเอาละค่ะในข้อสุดท้ายที่เป็นการสรุปตรงส่วนนี้นักเรียนอาจจะสรุปแตกต่างจากของครูไปบ้างแต่อย่างน้อยเนื้อหาในการสรุปของเราเป็นไปในทางเดียวกันก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะในข้อที่3ค่ะการสรุปข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้ง3เว็บที่น่าเชื่อถือนะคะขนมตัวเกียวเป็นขนมไทยเกิดขึ้นช่วงปีใดไม่เป็นที่แน่ชัดแต่จากการสืบค้นคาดว่าเกิดในช่วงปีพ.ศ.2500ถึง2510ต้นกำเนิดที่แน่ชัดคือห้างสรรพสินค้าไทยไดมารูซึ่งห้างนี้เป็นของชาวญี่ปุ่นที่มาเปิดดำเนินการที่ไทยนั่นเองนี่คือการสรุปคร่าวๆของคุณครูนะคะซึ่งของนักเรียนก็ใกล้เคียงแล้วก็สอดคล้องกับของคุณครูเช่นเดียวกันโดยการสรุปนี้อย่าลืมนะคะว่าจะต้องสรุปตามความเข้าใจของนักเรียนโดยอิงจากทั้ง3เว็บไซต์ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Mango Zero เว็บไซต์ Wikipedia แล้วก็เว็บไซต์ Museum สยามนะคะที่ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของขนมโตเกียวเพื่อให้นักเรียนได้ทำการศึกษาแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทำใบงานไปแล้วนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับความสอดคล้องการเรียบเรียงข้อมูลจากข้อมูลหลายแหล่งค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความสอดคล้องการเรียบเรียงข้อมูลจากข้อมูลหลายแหล่งนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนคะช่วยคุณครูสรุปเสียงดังๆเลยวันได้มีการทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะค้นหาเกี่ยวกับประวัติของขนมโตเกียวใช่ไหมลูกมีการสืบค้นโดยใช้เทคนิคการสืบค้นต่างๆหลังจากที่นักเรียนได้ทำไปแล้วโดยสืบค้นจากข้อมูลกี่เว็บไซต์คะกี่เว็บไซต์ลูก3เว็บไซต์นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันออกมาหลังจากนั้นนักเรียนก็ทำความเข้าใจแล้วก็สรุปออกมาเป็นคำพูดหรือสำนวนของนักเรียนเองนะคะวันนี้ก็เป็นกระบวนการในการค้นหาข้อมูลการเรียบเรียงข้อมูลให้สอดคล้องกันแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาได้ถูกต้องชัดเจนนะคะนักเรียนเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะ

0: ในส่วนของสรุปเพิ่มเติมของคุณครูในวันนี้นะคะก็คือการค้นหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะคะควรค้นหาจากหลากหลายแหล่งแล้วนำมาเปรียบเทียบความสอดคล้องเรียบเรียงและสรุปข้อมูลก่อนนำไปใช้แก้ปัญหาหรือตัดสินใจก็ตรงกับในใบงานที่เราได้มีการสืบค้นข้อมูลประวัติขนมโตเกียวจากทั้ง3แหล่งข้อมูลนะคะซึ่งมีความหลากหลายพอสมควรในชีวิตจริงนักเรียนอาจจะอิงจากเว็บไซต์อื่นๆเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วการค้นหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะควรค้นหาจากหลายแหล่งที่มานะคะแล้วก็นำมาวิเคราะห์เรียบเรียงแล้วก็ประมวลผลอีกครั้งนึงหลังจากนั้นสรุปข้อมูลที่ตรงประเด็นแล้วก็แน่ชัดเพื่อจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของการค้นหาข้อมูลกันไปแล้วนะคะในครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะยังเป็นเรื่องค้นคว้าหาข้อมูลครั้งที่2แต่จะเป็นการค้นคว้าในเรื่องอะไรครั้งหน้าเราค่อยมาชมไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะได้แก่1ค่ะใบงานที่3ค้นหาเพื่อทำรายงานนะคะ2ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะซึ่งเอกสารเหล่านี้นะคะเช่นเคยค่ะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการค้นหาข้อมูลในครั้งแรกในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดคำพรพรบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทาง

การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
0: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากทะพันสัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คน

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดศิลป์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกรรบิดขลิบพระเกศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่

ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วทรงพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่

0: โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรัชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: สักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัดกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาแต่มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ธรรมังสรณังกัจฉามิ

ธัมมังตะระนังอัจฉามิ

0: ดีพระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระธิรยานมุนีวัดเทพสุรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีนอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งมาสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริศ

0: หรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทําบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

จากนี้พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ

ริบุรินติสาพรังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวะสัมมิจตุสัพเพบุรินทุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณีโชติรโส

ทีวัตุอะเดเรภวัตตะตังทีวัตุอะเดเรภวัตตะตังทีวัตุทีปายุโกตุอะรุโกตุทีปายุโกตุอะรุโกตุสุขิโตตุจังติดิกรรมังติดิลาภูจะโยนิจัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาวชิรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำ

0: ที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาทครับ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
0: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชสิริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชสิริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวรภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชสิริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชสิริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชสิริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกรณ์เท่าพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมาติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
0: ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่า พุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงนะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าสามชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศฐ์ก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยางรองพานท้ายปืน
1: ปุมาจากปุคละบัญญัติกะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวดมัตติกามัตติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: ค์11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกอบนะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

พระสงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสะเกดพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรต่อไปดีพระสงฆ์สดับประกรณ์ครับ

สัพเพปุเรสุสังกัปปะ

ยพระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด

0: สมเด็จพระบรมอภิปราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมอภิปราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิโลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธิ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิระเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

ในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสนะแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตร

0: ชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกพระเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

ธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังฆาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกอบครับ

ระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวรภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏ

0: คีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวัชรพัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวัชรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิรกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

พระสงฆ์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: คะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสัมวาน15วันปัญญาสัมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทั้งด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปเช่นเดียวกันครับ

ชื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะ

0: และในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมนและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: บำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาหากประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมา

็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้ผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จากกิจกรรมนี้นะครับตอบได้มีรางวัลนะครับกลุ่มสีได้รับไปนะครับเพราะว่ากลุ่มสีเนี่ยแสดงแนวคิดเสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดของกลุ่มสีนะครับว่ามีแนวคิดอย่างไรครับหนูทำอย่างไรครับสังเกตเห็นอะไร
1: ครับนำ0บวก1ครับ
0: นำ0บวก1ใช่ไหมครับซึ่ง0กับ1เนี่ยเป็น2จำนวนแรกใช่ไหมครับนำ0บวก1ได้เท่าไหร
1: ่ได้1ครับ
0: ได้1ก็คือจำนวนที
1: ่3
0: แล้วจำนวนที่4คือ2เนี่ยเกิดจากอะไรครับ
1: เกิดจากนำจำนวนที่2บวกกับจำนวนที่3ครับ
0: ก็คือ
1: เป็นจำนวนที่4ครับ
0: 1บวก1ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จากนั้นก็ไปเรื่อยๆคืออะไรถัดไปจำนวนที่5ก็คือ3คืออะไรครับ
1: ก็คือจำนวนที่3บวกจำนวนที่4ครับ
0: ก็เป็นเท่าไหร่ครับ1บวก2เป็น
1: 3
0: 3นะครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถัดไปก็คือ2บวก3เป็น
1: 5
0: ต่อไปก็จะเป็น3บวก5เป็น
1: 8
0: ต่อไปครับ
1: 5บวก8 13ครับ
0: และสุดท้ายครับ
1: 8บวก13
0: เป็นเท่าไหร่ครับ21นะครับแนวคิดดังนี้เลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวมาสรุปแนวคิดดังนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับนักเรียนครับ2จำนวนแรกคืออะไร

0: 0กับ1จำนวนที่3เกิดจากผลบวกของ2จำนวนแรกใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับ2เกิดจากอะไรก็คือผลบวกของ2จำนวนก่อนหน้าใช่ไหมก็คือ1อะไรครับ3จำนวนที่อยู่ถัดจาก21เป็นจำนวนใดเพราะเหตุใดครับใครตอบได้ครับกลุ่ม5ครับเท่าไหร่ครับ
1: 34ครับ
0: คิดอย่างไรครับ34
1: เอา13บวกกับ21ครับ
0: นำ13บวกกับ21ใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับเป็น34ถูกต้องครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเกิดจากการนำ2จำนวนก่อนหน้าที่อยู่ติดกันมาทำอะไรกันบวกกันนะครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก21ก็ต้องนำ2จำนวนก่อนหน้าคืออะไร13กับ21มาทำอะไรกันบวกกันก็จะได้จำนวนถัดไปก็คือ34นะครับ

ากนั้นนะครับนักเรียนครับจำนวนนี้นะครับเราเรียกว่าจำนวนฟิโบนัชชีนะครับหรือเลขฟิโบนัชชีนะครับคือจำนวนที่เรียงลำดับกันดังนี้0 1 1 2 3 5 8 13 21 34ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนักเรียนจะสังเกตได้นะครับว่า2จำนวนแรกคืออะไรครับ0และ1นะครับจำนวนถัดไปเนี่ยจะเท่ากับผลบวกของจำนวน2จำนวนก่อนหน้าที่อยู่ติดกันใช่ไหมครับซึ่งผู้คิดค้นเนี่ยนะครับคือนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีนะครับชื่อว่าเลโอนาร์โดฟิโบนัชชีนะครับเราจึงให้เกียรติผู้ที่คิดค้นนะครับเลยเรียกว่าจำนวนฟิโบนัชชีหรือเลขฟิโบนัชชีนั่นเองครับนักเรียนนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนะครับที่คิดค้นขึ้นมานะครับอ่ะจากนั้นใบกิจกรรมในวันนี้นะครับคือใบกิจกรรม 5.1 ครูฟุกจะฝากให้เรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับไปทำนอกเวลานะครับอ่ะทำในรูปแบบไหนเดี๋ยวฟังคำชี้แจงก่อนนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 5.1 ครับเวลาเนี่ยทำเสร็จเนี่ยครูตรวจสอบด้วยนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ10 11หรือ9อย่างละ2แบบรูปแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวนของแบบรูปโดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นให้เริ่มต้นจำนวนในแถวที่1เป็นจำนวนที่1และจำนวนที่ลดลงให้เริ่มต้นจำนวนในแถวที่10เป็นจำนวนที่1ครับใบกิจกรรมดังนี้นะครับถ้าเพิ่มขึ้นจำนวนแรกต้องอยู่ในแถวที่1ใช่ไหมครับก็คือแถวที่1ก็คือ 1-10 ใช่ไหมแต่ถ้าลดลงจำนวนแรกต้องอยู่ในแถวสุดท้ายก็คือถึงอะไร100เนี่ยต้องเป็นจำนวนแรกนะครับกลับไปทำมานะครับแล้วสงสัยตรงไหนมาถามครูฟุกได้เลยนะครับเนี่ยปลายทางก็ถามกับครูปลายทางได้เลยนะครับ

0: สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนจำนวนในแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับสัมพันธ์อย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: เ
0: พิ่มขึ้นนะครับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นนะครับโดยการบวกเพิ่มขึ้นเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับเพิ่มขึ้นทีละไม่เท่ากันนั่นเองครับแล้วตรงนี้นะครับแบบรูปนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับลดลงมีความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการอะไรการลบลดลงเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะครับโดยลดลงทีละไม่เท่ากันนั่นเองครับนักเรียน

ดังนั้นนะครับแบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการบวกหรือลดลงโดยการลบใช่ไหมครับ

จากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 5.1 นะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับอ่ะในข้อ1ใหญ่นะครับให้เลือกทํา4ข้อข้อ2ใหญ่เลือกทํา4ข้อนะครับและข้อ3ทําทุกข้อครับ

0: บทเรียนในครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องติดก็คือแบบฝึกหัด 5.2 และใบกิจกรรม 5.2 นะครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ซูเปอร์ฮีโร่ล้วงพลัง
5: บูกี้บู
4: วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาวินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียด

0: แขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ๆอ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาสุ่มแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาอ้าวเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
1: ้ยืดไว้ยืดไว
0: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้มาโอ้เท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาไม้อึ๊บไอ้หมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าหนึ่งสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับครับครับครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปียจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งมา

หน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมาใช่มาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1มาปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมากกลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่ง2ครั้งสุดท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายคือพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะมีไปกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: การเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงๆหรอครับปู่
0: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500

0: หัวของทั้งนั้นเลย
1: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
0: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
2: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
1: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
3: แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
1: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
0: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี่
2: ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
3: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9เคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่า
3: ไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่ะ
2: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรและแน่นอนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเราได้ทำการออกแบบจำลองไปแล้วนะครับเกี่ยวกับแบบจำลองที่จะใช้ในการอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนั่นเองซึ่งตอนนี้ทุกกลุ่มออกแบบจำลองกันเสร็จแล้วหรือยังครับเสร็จแล้ววันนี้พร้อมที่จะลงมือสร้างแบบจำลองกันไหมครับ
3: พร้อม
2: แล้วนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมที่1ซากดึกดำบรรพ์

เกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นี้ครับข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตได้ครับถัดมานักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายซึ่งในอุปกรณ์นั้นคุณครูก็ได้เตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วนะครับคราวนี้ไปดูในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมครับในวันนี้จะเริ่มต้นที่ข้อที่3นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับเช่นเดิมจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรครับในวันนี
1: ้ร่วมประชาชนหน้าที่ในการจ
0: ำลองเราจะต้องร่วมกันรับผิดชอบหน้าที่ในการสร้างแบบจำลองใช่ไหมครับในตอนที่เราออกแบบได้มีการแบ่งหน้าที่กันไว้แล้วหรือยังว่าใครจะต้องทำอะไรบ้างครับบางกลุ่มก็ได้แบ่งแล้วนะครับแต่บางกลุ่มก็ยังนะครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องทำการแบ่งหน้าที่กันด้วยนะครับว่าใครจะรับผิดชอบทำในส่วนไหนนะครับซึ่งเราสามารถเปิดไปดูการออกแบบจำลองของการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในชั่วโมงที่ผ่านมาได้นะครับในส่วนนี้นักเรียนได้ออกแบบไปแล้วในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับมีการจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมของกลุ่มตนเองแล้วดังนั้นในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดไปดูได้นะครับแล้วก็คุณครูได้มีวัสดุอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ด้านหน้านี้นะครับสำหรับห้องต้นทางในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็คิดว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเช่นกันนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ส่วนกลางสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับก็สามารถเข้ามาหยิบไปใช้ในกลุ่มของตนเองได้นะครับแล้วก็ในแต่ละกลุ่มของตนเองนะครับคุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์เฉพาะกลุ่มไว้ให้แล้วนะครับพร้อมกับผ้าสำหรับรองไว้นะครับเพื่อบางคนทำน้ำหกหรือมีการผสมแล้วก็มีการสกปรกเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านี้นักเรียนสามารถมาหยิบใช้ไปได้นะครับแต่ในการมาหยิบไปใช้นั้นก็รบกวนช่วยระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าข้าวของอาจจะเสียหายได้แล้วก็แบ่งปันกันใช้นะครับกลุ่มไหนจะใช้อะไรก็ส่งตัวแทนมาหยิบไปนะครับใช้เสร็จแล้วก็นำกลับมาวางที่เดิมนะครับเพื่อได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ใช้ด้วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันมีนักเรียนสงสัยเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้ไหมไม่มีนะครับอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังอยากทำแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นคุณครูขอเน้นย้ำในทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับนักเรียนจะต้องสร้างแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ตามที่ได้ออกแบบไว้นั่นเองครับและในส่วนของคุณครูนั้นนะครับก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับและตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ดำเนินการสร้างแบบจำลองกันมาคิดว่าหลายกลุ่มน่าจะใกล้เสร็จกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามทีละกลุ่มกันนะครับว่าความก้าวหน้าในการสร้างแบบจำลองนั้นถึงไหนกันแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากกลุ่มที่1ก่อนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้กลุ่มที่1ได้ดำเนินการสร้างถึงไหนแล้วครับใกล้จะเสร็จหรือยังขอตัวแทนบอกให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ชมด้วยครับ
1: ใกล้เสร็จแล้วครับ
0: ตอนนี้ทำอะไรไปบ้างครับ
1: ทำแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรจากโครงร่างแล้วครับแล้วก็ทำแบบจำลองที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตแล้วครับ
0: ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออะไรครับตอนนี
1: ้เหลือรอให้มันแข็งตัวครับ
0: แค่รอแข็งตัวถูกไหมครับตอนที่ดำเนินการสร้างแบบจำลองพบปัญหาอะไรไหม
1: พบครับ
0: เล่าได้เลยครับ
1: ปัญหาที่คือปูนปาเตอร์แข็งเร็วครับ
0: แล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1: ถ้ามันแข็งครับแล้วก็จะใส่น้ำครับแต่ถ้ามันไม่ทันจริงๆก็จะผสมใหม่ครับ
0: แล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับ
1: ไม่เจอแล้วนะครับ
0: โอเคครับอันนี้ก็คือความก้าวหน้าของเพื่อนๆกลุ่มที่1นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูของเพื่อนกลุ่มที่2กันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรเอาละครับของเพื่อนกลุ่มที่2ตอนนี้สร้างแบบจำลองถึงไหนแล้วครับ
2: ใกล้เสร็จแล้วค่ะ
0: ยังเหลืออะไรอีกครับตอนนี
2: ้ทำร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เป็นรอยเท้าค่ะแล้วก็รอให้อันที่เป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตแห้งค่ะ
0: ที่เป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเหลือทำอะไรบ้างครับ
2: ใส่ปูนปาสเตอร์ลงไปในรูปพิมพ์รอยเท้าค่ะ
0: ตอนนี้เราได้ดำเนินการพิมพ์รอยเท้าไปแล้วมีรอยเท้าแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วก็เหลือเอาปูนปาสเตอร์ผสมลงไปถูกไหมครับใส่ลงไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคทีนี้ตอนที่เราดำเนินการสร้างแบบจำลองเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
2: เยอะมากค่ะ
0: ไหนลองเล่าสิครับว่าเจออะไรบ้าง
2: ตอนที่ใส่ชั้นที่1ลงไปค่ะมันแห้งช้ามากค่ะเพราะว่าใส่น้ำเยอะเกินไปค่ะ
0: ครับแล้วหนูแก้ปัญหายังไงครับ
2: ใส่ผงปูนปาสเตอร์ลงไปเพิ่มค่ะ
0: เยี่ยมเลย
2: แล้วก็ระหว่างตอนนั้นก็มันก็ไหลออกมาด้วยค่ะเพราะว่าตรงรูที่เจาะอะค่ะมันรั่วค่ะเลยต้องเอาดินน้ำมันมาปิดแล้วก็เอาผ้าไปเช็ดค่ะ

0: ก็เลยเลอะเทอะไปหมดเลยใช่ไหมครับก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาดินน้ำมันไปอุดรูรั่วไว้อ๋อเก่งมากครับกลุ่มนี้หมดแล้วยังครับปัญหาที่เจอ
1: ตอนแรกจริงๆทำที่ปั๊มรอยเท้าเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามันเล็กเกินไปแล้วมันก็เละด้วยค่ะเลยจะทำอันใหม่ค่ะแต่อันใหม่ยังไม่เสร็จค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปดำเนินการทำต่อให้เสร็จนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนะครับอันนี้ก็คือความก้าวหน้าของเพื่อนกลุ่มที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูของเพื่อนกลุ่มที่สามกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับสำหรับของเพื่อนกลุ่มที่สามดำเนินการสร้างแบบจำลองถึงไหนแล้วครับ
2: เสร็จไปแล้ว1อันครับก็คือรอยเท้าครับ
0: แบบจำลองที่เป็นรอยเท้าเป็นถามก็คือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เหลืออันไหนครับ
2: เหลือซากสิ่งมีชีวิตครับ
0: ต้องทำอะไรต่อครับที่เหลือ
2: รอปูนปัตเตอร์ด้านบนแห้งแล้วก็เททรายเข้าไปครับ
0: โอเคครับเหลือแค่นี้ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วตอนที่เราสร้างกันเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมครับ
2: เจอครับรอยแห้งครับแล้วก็ใส่ชั้นต่อไปเลยครับ
0: อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับแล้วเจอปัญหาอย่างอื่นอีกไหม
2: ไม่เจอครับ
0: ไม่เจอแล้วนะครับอันนี้ก็แค่เหลือรอให้แห้งแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือความก้าวหน้าของเพื่อนกลุ่มที่3นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูความก้าวหน้าของเพื่อนๆกลุ่มที่4กันบ้างครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่4นั้นสร้างแบบจำลองถึงไหนแล้วครับ
3: เสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วด้วยนะครับมีกี่แบบครับแบบจำลองของเรา
3: 2แบบครับ
0: อะไรบ้างครับ
3: มีเป็นซากดึกดำบรรพ์กับรอยตีนของไดโนเสาร์ของสิ่งมีชีวิตครับ
0: เป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะครับกับร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับตอนสร้างเจอปัญหาอะไรไหมครับ
3: เจอครับ
0: เล่าเลยครับ
3: ไอ้ปูนพลาสเตอร์มีรอยร้าวครับตอนที่กำลังจะทำตะกอนชั้นที่สอง
0: หมายถึงเราเทปูนพลาสเตอร์ไปแล้วรอจนแห้งแล้วเกิดรอยร้าวแล้วทำยังไงต่อครับ
3: ไม่ได้แก้ปัญหาครับมันไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นครับก็เลยเอาดินน้ำมันโปะเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันร้าวแล้วแต่ว่าคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรถูกไหมเพราะว่ามันร้าวแค่นิดเดียวเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาดินน้ำมัน
3: ถมเข้าไป
0: เลย
3: คร
0: ับ ถมลงไปเลยนะครับโอเคแล้วมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหม
3: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วมีแค่นี้นะครับซึ่งของเราก็เสร็จแล้วด้วยโอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูความก้าวหน้าของเพื่อนๆกลุ่มที่5
4: ก็แตกแล้วเราหยิบออกมาให้ทุกชิ้นส่วนแล้ววางให้เป็นเหมือนร่างเหมือนเดิมค่ะ
0: แล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมครับ
4: ไม่เจอแล้วค่ะ
0: ไม่เจอแล้วเจอประมาณนี้นะครับโอเคและนี่นะครับก็คือความก้าวหน้าของเพื่อนๆกลุ่มที่5นะครับเอาละครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้ใช้ความรู้นะครับจากการที่เราเรียนมานะครับเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนะครับนำมาสร้างแบบจำลองนะครับซึ่งในชั่วโมงถัดไปเราจะต้องนำเสนอแบบจำลองนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้เห็นบ้างนะครับว่าแบบจำลองที่เราสร้างมานั้นสามารถอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ของทั้ง2แบบได้หรือไม่นะครับและในวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนในห้องต้นทางและในห้องปลายทางนะครับออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถสรุปผลเพื่อนฟังสิซากดึกดำบรรพ์มีกี่แบบ
2: มี2แบบครับ
0: อะไรบ้างครับ
2: มีร่องรอยเท้าแล้วก็โครงร่างแข็งครับ
0: มีแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิต
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิต
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งทั้ง2แบบนี้มีกระบวนการเกิดเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนกันครับ
0: ไม่เหมือนนะครับซึ่งเราก็ได้เอามาสร้างแบบจำลอง
2: ใช่ครับ
0: ทั้ง2แบบถูกไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วในการสร้างแบบจำลองนี้มีกระบวนการไหมหรือกระบวนการสร้างเหมือนกันไหมครับ
2: ไม่เหมือนนะครับ
0: ไม่เหมือนกันนะครับโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนมากนะครับที่นำความรู้มาใช้สร้างแบบจำลองนะครับซึ่งเราก็อาจจะสรุปอีกแบบได้ดังนี้นะครับซากดึกดำบรรพ์มี2แบบนะครับได้แก่แบบที่1แบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นเกล็ด

0: ระดูกฟันเปลือกและกระดองครับในส่วนของแบบที่2นั้นก็จะเป็นแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นรอยตีนของไดโนเสาร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบในหินตะกอนนั่นเองครับซึ่งเราก็ได้นำความรู้เหล่านี้นะครับมาใช้ในการจำลองที่เราได้สร้างนั้นสามารถอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ในแต่ละแบบได้อย่างไรและเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอของเพื่อนกันในชั่วโมงถัดไปนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราก็ยังคงเรียนอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นก็ได้แก่ใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์นะครับแล้วก็แบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่นักเรียนได้สร้างเสร็จแล้วนะครับพร้อมกับเตรียมตัวนำเสนอมาให้พร้อมเลยนะครับซึ่งใบงานนะครับคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศ
1: ตอนที่1เพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนครับและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์กรวยดอกไม้ครับเด็กๆได้เตรียมใบตองแล้วก็ดอกไม้มาไหมครับเตรียมมาใช่ไหมครับสังเกตนักเรียนที่อยู่ต้นทางมีความพร้อมอย่างมากเลยนะครับมีทั้งดอกไม้หลากหลายสีแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่จะประดิษฐ์กรวยดอกไม้นะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์แล้วก็เนื้อหาก่อนนะครับให้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการประดิษฐ์กรวยดอกไม้ได้นะครับและข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถประดิษฐ์กรวยดอกไม้ได้อย่างถูกต้องและสวยงามนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าการประดิษฐ์กรวยดอกไม้นะครับเมื่อเราประดิษฐ์เสร็จแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นก็คือการเห็นคุณค่านั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยืดตัวให้ตรงครับเรามาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับสำหรับคำถามชวนคิดนะครับครูวิให้นักเรียนลองสังเกตภาพที่อยู่ขวามือของครูวินะครับตอนนี้ภาพนั้นเป็นอย่างไรครับสวยไหมครับสวยนะครับแล้วนักเรียนเคยเห็นสิ่งนี้หรือไม่ครับเด็กๆที่อยู่ต้นทางปลายทางเคยเห็นสิ่งนี้หรือเปล่าครับเคยไหมครับเคยใช่ไหมครับแล้วสิ่งนี้ใช้วัสดุประดิษฐ์อะไรบ้างครับเด็กๆลองช่วยกันตอบหน่อยสิครับใช้อะไรบ้างครับเป็นวัสดุในการประดิษฐ์ครับมีอะไรบ้างครับใบตองมีอะไรอีกครับดอกไม้ไม้กลัดเทียนธูปใช่ไหมครับนี่ขาดไม่ได้เลยและถ้าเป็นอุปกรณ์ล่ะครับก็มีอะไรอีกครับที่จะต้องใช้ตัดกันไกลนั่นเองนะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางก็สามารถบอกได้เพราะเตรียมมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรครับเอนักเรียนสิ่งนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรครับเมื่อเราประดิษฐ์กรวยดอกไม้เสร็จแล้วเด็กๆคิดว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรดีครับเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะครับใครจะตอบได้บ้างครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขอตัวแทนนักเรียนต้นทางสัก2คนนะครับครูวิขอสุ่มนะครับตัวแทนกลุ่มที่1นะครับ1คนครับเชิญเลยครับ
1: นำไปไหว้พระค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนำไปไหว้พระบูชาพระนั่นประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนำไปบูชาพระหรือไหว้ครูนั่นเองนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับแล้วก็กรวยดอกไม้นั้นส่วนใหญ่เราก็ประดิษฐ์มาจากวัสดุธรรมชาตินั่นก็คือใบตองนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กรวยดอกนั้นนะครับประกอบไปด้วยนะครับอย่างที่1เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือใบตองนะครับซึ่งใบตองก็มีหลายชนิดนะครับแต่ที่นิยมมาประดิษฐ์นั้นก็จะเป็นใบตองตานีเนื่องจากมีสีเขียวเข้มสวยงามและมีความ

ียวนะครับ2ก็คือไม้กรัดนะครับใช้ในการยึดใบตองนะครับให้แน่นเป็นรูปทรงกรวยนะครับ3ดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้ที่มีในท้องถิ่นในบ้านของเรานะครับหรืออาจจะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใส่กรวยได้นะครับแล้วก็ธูปเทียนนะครับธูปเทียนนี้ก็จะใช้ในการบูชาพระนะครับขาดไม่ได้เลยส่วนใหญ่เราจะนิยมนะครับถ้าบูชาพระเนี่ยเราจะใช้ธูปนะครับจำนวน3นะครับแล้วก็เทียน1เล่มนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้อีกก็คือกรรไกรนะครับใช้ในการตัดตกแต่งนะครับกรวยดอกไม้ของเราให้สวยงามครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการประดิษฐ์กรวยดอกไม้แล้วนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจนะครับสังเกตแล้วฟังให้ดีนะครับจะได้ทำถูกต้องและไม่ผิดขั้นตอนนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะต้องเช็ดใบตองด้วยผ้าที่สะอาดนะครับหรืออาจจะเอาผ้านั้นไปชุบนะครับน้ำบิดให้หมาดแล้วก็เช็ดนะครับซึ่งเราจะต้องเช็ดทั้ง2ด้านเลยนะครับใบตองจะมีด้านมันแล้วก็ด้านนวลนะครับฉะนั้นแล้วต้องเช็ดให้ครบทั้ง2ด้านนะครับขั้นที่2นะครับฉีกใบตองนะครับกว้าง8นิ้วนะครับความยาวนั้นก็12นิ้วจำนวน2ชิ้นนะครับดั่งภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะครับเลือกใบตองที่สวยๆนะครับขั้นที่3นะครับนำใบตองมาทบซ้อนกันนะครับแล้วก็วางในลักษณะแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนที่4นะครับม้วนใบตองจากริมด้านขวานะครับเข้ามาทบด้วยกันนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับสำหรับมือซ้ายของเราก็ประคองไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใบตองนั้นเคลื่อนนะครับขั้นที่5นะครับหมุนใบตองนะครับให้ปลายแหลมอยู่ตรงกลางใบตองนะครับโดยใช้มือซ้ายของเรากดทับไว้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งกดไว้นะครับที่มุมนิ้วชี้ด้านซ้ายของครูวิจะแหลมแล้วนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับสำหรับด้านขวานั้นก็จับปลายให้แน่นนะครับขั้นที่6นะครับม้วนเข้านะครับมาจนสุดปลายของใบตองนะครับเราก็จะเห็นโครงร่างของกรวยดอกไม้แล้วนะครับขั้นที่7นะครับม้วนกรวยใบตองให้แน่นนะครับซึ่งขนาดนั้นก็อยู่กับนักเรียนต้องการเลยนะครับอยากจะให้กรวยของเรานะขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับขั้นที่8นะครับใช้ไม้กรัดนะครับกรัดยึดปลายใบตองไม่ให้หลุดนะครับเวลาที่เด็กๆใช้ไม้กรัดนั้นนะครับเด็กๆจะต้องแทงไปนะครับในลักษณะเฉียงๆนะครับเพราะถ้าแทงตรงไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเป็นอย่างไรครับจะทำให้ไม้นั้นทิ่มมือของเราได้เวลาที่เราจับกรวยนะครับและก็จะทำให้ใบตองของเราแตกง่ายครับฉะนั้นแล้วแทงนะครับให้เฉียงนะครับดังลักษณะที่ครูสาธิตให้เห็นเลยนะครับกรณีถ้าไม้กรัดยาวเกินไปนะครับเด็กๆอาจจะใช้วิธีการหักไม้นะครับหรืออาจจะใช้กรรไกรตัดได้ครับขั้นที่9นะครับตัดกรวยใบตองให้ขอบกรวยเสมอกันนะครับดังนั้นจะต้องให้เท่าและเสมอกันนะครับขั้นที่10นะครับเราก็จะได้กรวยใบตองที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วนะครับมีความสวยงามมากเลยนะครับขั้นที่11นะครับเราก็จะนำดอกไม้และธูปเทียนนะครับใส่ลงในกรวยให้สวยงามนะครับครูวิแนะนำให้เด็กๆนำดอกไม้ใส่เข้าไปก่อนนะครับสุดท้ายเราจึงจะใส่ธูปเทียนเข้าไปครับกรณีถ้านักเรียนมีข้าวตอกนะครับเด็กๆสามารถนำข้าวตอกไปใส่ได้นะครับเราก็จะได้กรวยดอกไม้ที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วนะครับมีความสวยงามนะครับเราก็จะนำไปวางบนพานนะครับพร้อมที่จะนำไปบูชาง่ายไหมครับเด็กๆง่ายหรือยากครับเด็กๆที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเจนแล้วว่าง่ายนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ตอบเสียงดังฟังชัดเจนเช่นเดียวกันว่าง่ายนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะลงมือสาธิตนั้นนะครับครูวิก็

0: จะมาพูดถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์กลวยดอกไม้นะครับเด็กๆคิดว่าประดิษฐ์ไปแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับกลวยดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเสียงดังฟังชัดเจนเลยนะครับเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งนะครับเชิญเลยครับหนึ่งคนครับกลุ่มอื่นเตรียมคำตอบไว้เลยนะครับ
1: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเป็นการใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการฝึกฝีมือของเรานะครับประดิษฐ์กลวยดอกไม้ให้สวยงามนะครับใครอยากตอบอีกบ้างครับประดิษฐ์แล้วไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับเชิญเลยครับ
1: นำมาเพิ่มรายได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับสามารถทำเป็นรายได้ได้หรือเป็นอาชีพได้นั่นเองนะครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับมีใครจะตอบอีกบ้างครับเห็นมีคนยกมือนะครับเชิญอีกหนึ่งคนเลยครับ
2: เป็นการฝึกสมาธิในตัวด้วยค่ะ
0: สุดยอดมากเลยครับเป็นการฝึกสมาธิหรือฝึกฝีมือไปในตัวได้อีกด้วยนะครับเก่งมากครับปรบมือครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับสำหรับประโยชน์ข้อที่หนึ่งเลยนะครับใช้ในการไหว้ครูบาอาจารย์นะครับสิ่งที่เราเคารพนับถือนั่นเองนะครับเพื่อเป็นความกตัญญูรู้คุณนะครับว่าเรานั้นเป็นคนมีครูบาอาจารย์นะครับสองนะครับใช้บูชาพระนะครับสามนะครับใช้ในการทำบุญต่างๆนะครับหรือประเพณีต่างๆของชุมชนหรืออาจจะเป็นวัดนะครับและสุดท้ายนะครับใช้ในการพิธีกรรมต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นประโยชน์เบื้องต้นของการประดิษฐ์กลวยดอกไม้นะครับมาถึงช่วงที่นักเรียนรอคอยแล้วนะครับช่วงการสาธิตการประดิษฐ์กลวยดอกไม้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางพร้อมรับชมไหมครับถ้าพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วก็ตั้งสติรับชมนะครับว่าครูวินั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรเราไปรับชมการสาธิตกันเลยครับการประดิษฐ์กลวยดอกไม้จากใบตองในวันนี้นะครับวันนี้นักเรียนจะได้ประดิษฐ์มาในรูปลักษณะแบบนี้เลยครับสวยงามใช่ไหมครับสามารถที่จะนำไปบูชาพระหรือไหว้ครูก็ได้นะครับก่อนอื่นวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับสิ่งแรกเลยก็คือใบตองนะครับสำหรับใบตองในวันนี้ครูวิเลือกใช้ใบตองตานีนะครับเพราะมีความเขียวสวยงามครับอย่างต่อไปก็คือดอกไม้นะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในที่บ้านของครูวินะครับถ้านักเรียนปลายทางมีชนิดไหนก็สามารถใช้ชนิดนั้นได้เลยนะครับอย่างต่อไปก็คือธูปเทียนครับแล้วก็ไม้กระดครับตามมาด้วยกรรไกรสิ่งสำคัญขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อให้ใบตองสวยงามจะต้องมีผ้าสำหรับเช็ดใบตองด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่ากลวยดอกไม้นั้นมีวิธีการทำอย่างไรครับขั้นตอนที่1นะครับนักเรียนหยิบใบตองออกมาเลยนะครับใบตองวันนี้สวยมากเลยครับเด็กๆอย่างที่ครูได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับใบตองต้องเป็นใบตองตานีเท่านั้นนะครับสำหรับงานประดิษฐ์และจะต้องทำความสะอาดก่อนเลยอันดับที่1นะครับครูวิเลือกใช้ผ้านะครับสำหรับเช็ดใบตองนะครับเวลาเช็ดใบตองให้เด็กๆสังเกตดูนะครับว่าเราจะต้องเช็ดไป

0: อนนี้เพื่อนๆต้นทางได้คำตอบแล้วครับนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางก่อนครับตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาฟังของเพื่อนๆต้นทางบ้างนะครับว่าได้เท่ากันหรือไม่นะครับตอนนี้กลุ่ม1นะครับได้ไปสำหรับข้อนี้นะครับกลุ่ม1ครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก120คือจำนวนใดครับ
1: 720ครับ
0: คิดได้อย่างไรครับ
1: 6คูณ120เท่ากับ720ครับ
0: แสดงว่าจำนวนที่อยู่ถัดจาก120ต้องเป็นกี่เท่าของ120ครับ
1: 6เท่าคร
0: ับ6เท่านั่นเองครับปรบมือให้กลุ่ม1และทุกกลุ่มในห้องต้นทางเลยนะครับและกลุ่มอื่นได้เท่ากันไหมเท่ากันนะครับสรุปแนวคิดได้ดังนี้เลยนะครับเหมือนของเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับดังนี้เลยครับนักเรียนเห็นปลายทางก็ดูจากฟุกได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเข้าประจำครับถ้ากลุ่มเดี๋ยวคุณฟุกรอก่อนบางกลุ่มกระดาษหมดเปลี่ยนกระดาษก่อนให้โอกาสเปลี่ยนกระดาษก่อน

มาดูโจทย์พร้อมกันนะครับเมื่อครูฟุกขึ้นแบบรูปมานะครับนักเรียนต้องดูก่อนว่าจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเริ่มครับ

0: ันอย่างไรครับ
1: มีความสัมพันธ์แบบลดลงค่ะ
0: ลดลงอย่างไรครับ
1: ลดลงแบบการหารค่ะ
0: ลดลงโดยใช้การหารใช่ไหมครับอ่ะแล้วจำนวนที่เรามาหารเป็นยังไงบ้างครับ
1: หารด้วย2หารด้วย4หารด้วย6หารด้วย8ตามลำดับค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่ม2นะครับจากนั้นคำถามถัดไปพร้อมยังส่งตัวแทนมาเขียนคนเดียวก็ได้และที่เหลือคิดแล้วตอบแล้วกดคนที่จะตอบที่จะได้ตอบนะครับก็คือต้องคนที่อยู่ในกลุ่มคิดใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งเขียนต้องมานั่งก่อนถึงกดแล้วตอบนะนะครับพร้อมยังพร้อมนะครับกลุ่ม1พร้อมแล้วกลุ่ม5พร้อมแล้วกลุ่ม2พร้อมแล้วกลุ่ม3พร้อมแล้วกลุ่ม4พร้อมยังพร้อมแล้วนะครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก20คือจำนวนใดครับเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม3ครับเชิญครับกลุ่ม3ครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก20คือจำนวนใดครับ
2: 2ครับ
0: คิดอย่างไรครับ
2: นำ20

0: หารด้วย10ครับเท่ากับ2ครับ
1: เท่ากับ2อ่ะกุมมือว่าไงครับอ่ะปรบมือหน่อยครับนักเรียนปลายทางดูแนวคิดได้ดังนี้เลยนะครับก็เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับในคิดของครูฟุกนะครับดังนั้นนะครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก20นะครับคือ2ใช่ไหมครับซึ่งคิดได้จากนํา20หารด้วย10นะครับก็เท่ากับ2นั่นเองนะครับนักเรียนตอบให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับเรามาสู่ที่ใบกิจกรรม 5.2 ครับใบกิจกรรมในวันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 5.2 นะครับคุณครูเดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและทดสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับฟังคำชี้แจงให้ชัดเจนนะครับและนักเรียนต้นทางด้วยนะครับตั้งใจฟังนะครับให้นักเรียนเขียนแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นโดยการคูณจำนวน2แบบรูปก็คือเขียนมา2แบบรูปใช่ไหมโดยแบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณนะครับและแต่ละแบบรูปมีจำนวนอย่างน้อย4จำนวนนะครับโดยพิจารณาจากตารางสูตรคูณที่ฟุกมีให้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนี่ครับใบกิจกรรมดังนี้นะครับแต่สำหรับห้องต้นทางนะครับครูฟุกจะให้พิจารณาลงในกระดานประจำกลุ่มนะครับแต่เดี๋ยวฟุกก็แจกใบกิจกรรมให้ด้วยนะครับตัวแทนกลุ่มมารับครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นกูฟุกขอตัวแทนกลุ่มครับกลุ่มไหนอยากนำเสนอกลุ่มไหนดีกลุ่ม3ครับกลุ่ม3ยกมือนะครับอ่ะกลุ่ม3มานำเสนอแบบรูปของกลุ่ม3นะครับแบบรูปของกลุ่ม3มีจำนวนใดในแบบรูปบ้างครับ
1: มี1 4 9 16 25ครับ
0: จำนวนที่1คือ1เนี่ยเกิดจากอะไรครับ
1: 1คูณ1ครับ
0: จำนวนที่2คือ4เกิดจากอะไรครับ
1: 2คูณ2ครับ
0: จำนวนที่3คือ9เกิดจากอะไรครับ
1: 3คูณ3ครับ
0: จำนวนที่4คือ16เกิดจากอะไรครับ
1: 4คูณ4ครับ
0: จำนวนที่5คือ25เกิดจากอะไรครับ
1: 5คูณ5ครับ
0: ครูฟุกถามครับจำนวนถัดจาก25คือจำนวนใดครับกลุ่ม1ครับคือจำนวนอะไรครับ
2: 36ครับ
0: คิดได้อย่างไรครับ
2: นำ6มาคูณกับ6คร
0: ับถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่ม1นะครับจากนั้นนะครับมาดูข้อที่2นะครับจำนวนในแบบรูปมีจำนวนใดบ้างครับ
1: 2 4 8 16 32ครับ
0: นะครับ2 4 8 16 32นี่จะเห็นได้นะครับว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาใช่ไหมจำนวนที่อยู่ทางขวาจะเป็น2เท่าของจำนวนที่อยู่ติดกันทางสายครูฟุกถามจำนวนที่อยู่ถัดจาก32คือจำนวนใดครับกลุ่ม5ครับจำนวนที่อยู่ถัดจาก32คือจำนวนใดครับ
2: 64ครับ
0: 64ถูกต้องไหมครับกลุ่ม3
3: ถูกคร
0: ับ ปรบมือให้กลุ่ม5ด้วยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับแบบไหนมีแบบเพิ่มขึ้นนะครับแบบเพิ่มขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้นโดยใช้การอะไรการคูณใช่ไหมแต่อันแรกนะครับคือคูณด้วยจำนวนนับจำนวนเดียวกันอันนี้คูณด้วยจำนวนนับจำนวนเดียวกันไหมไม่ใช่ไหมครับซึ่งจำนวนในแบบรูปนะครับมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นโดยการคูณด้วยจำนวนนับเดียวกันหรือจำนวนนับคนละจำนวนใช่ไหมครับจากนั้นครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงโดยการหารใช่ไหมนะครับจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์แบบลดลงโดยการหารซึ่งอาจจะลดลงโดยการหารด้วยจำนวนนับเดียวกันเห็นไหมครับและอีกอย่างนึงอาจจะเป็นจำนวนนับและจำนวนก็ได้นะครับแต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยนะสรุปนะครับแบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นโดยการคูณนะครับหรือลดลงโดยการหารนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นโดยการคูณและลดลงโดยการหารนะครับแบบฝึกหัดนะครับ 5.2 ดังนี้ครับเลือกทำเลยครับนักเรียนข้อ1ทำ3ข้อข้อ2ทำ3ข้อข้อ3ทำทั้ง2ข้อเลยครับไปเลือกเองนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับคือแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 5.3 และใบกิจกรรม 5.3 นะครับนักเรียนครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับเตรียมนะครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: างใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่

0: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1,050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง 1,050 เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
1: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: class ready.
1: Hello, students. How are you guys?
2: Thank you, and you?
1: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sunabut. The topic for today is food groups. One more time, food groups. Okay, please look at this topic. What is it about? About food. It's about food. Food แปลว่าอะไรลูก อาหารแต่ทีนี้ค่ะคำนี้ไม่ได้มีแค่ food อย่างเดียวมีอะไรด้วย มี groups มาด้วยซึ่ง groups แปลว่าอะไรคะ groups กลุ่มฉะนั้นกลุ่มอะไรกลุ่มของอาหารค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มของอาหารกันทีนี้มาดูกิจกรรมที่หนูจะต้องทําในชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงนี้นะคะอ่านออกเสียงคําศัพท์ตามปกตินะคะเรื่องอะไรลูกให้นักเรียนดูคําที่วันขีดเส้นใต้มีเรื่องของอะไรบ้างที่นักเรียนต้องอ่านออกเสียงคะ foods ก็คืออาหารและคํานี้ค่ะอ่านตามค่ะ repeat จะมี nutrients
2: nutrients
1: What is the meaning of this word nutrients? เขามาคู่กับอาหารค่ะ food and nutrients. Nutrient you can get this from foods. แปลว่าอะไร food nutrients สารอาหารถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงอะไรคะ nutrients สารอาหารนะคะฉะนั้นสารอาหารภาษาอังกฤษว่าไงลูกอ่านอีกรอบนึง
2: nutrients
1: One more timeโอเค food and nutrients นะคะถัดมาค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือ write information about nutrients food ต้องมีการให้อะไรคะให้ข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารในไหนในอาหารนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ2 อย่างนี้ก็คืออาหารแล้วก็สารอาหารนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขาควรให้ภาพนี้ค่ะWhat is this? มีอะไรบ้างคะในนี้มีผักผักภาษาอังกฤษว่าไง Vegetable ถูกต้องค่ะ Good Vegetable นอกจากผักแล้วมีอะไรอีกคะผลไม้ผลไม้ภาษาอังกฤษว่าไง Fruits โอเค Fruits ทีนี้ควรให้ค่ะ This is group 1นี่คือกลุ่มที่1ฉะนั้นกลุ่มที่1ค่ะคือกลุ่มประเภทไหนคะอาหารประเภทไหนผักและผลไม้ฉะนั้นเราตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ This is group 1 vegetables and fruits โอเค vegetable and fruits แต่ควรให้มา fruits and vegetables เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมลูกก็คือผักผลไม้และผักเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะแต่จะสลับอะไรตรงไว้ตรงไหนก็ได้นะคะฉะนั้นกลุ่มนี้ค่ะคือกลุ่มจำพวกของอะไรลูกผลไม้และผักฉะนั้นตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งลูก This is group 1 This is group 1 Fruits and
2: Vegetables
1: คำนี้อ่านตามค่ะ Vegetables
2: Vegetables
1: Vegetable
2: Vegetable
1: ฉะนั้นนะคะคำนี้จะอ่านรวบเลยนะคะไม่อ่าน Vegetable อ่าน Vegetable Vegetable One more time
2: Vegetable
1: โอเค Vegetable แปลว่าvegetable only vegetables
2: ผ
1: ักนะคะและคำนี้คือคำว่า
2: fruits
1: แปลว่าผลไม้นะคะฉะนั้นนี่คือกลุ่มที่1ค่ะฉะนั้นทายซิกลุ่มที่2น่าจะเป็นจำพวกอะไรจำพวกเนื้อสัตว์นะมาดูกันค่ะควรให้จำพวกนี้ค่ะจำพวกอะไรนักเรียนทายซิจำพวกแป้งโอเค this is group 2 this is group 2นะ group 1Fruits and vegetables ฉะนั้นกลุ่มที่2ค่ะน่าจะเป็นคำว่าอะไรใครรู้ไหมทายได้ลูกเดาได้ flowers โอเค flowers แป้งทำอาหารค่ะมีใครให้คำอื่นไหมมีไหมเรามาเรียนรู้พร้อมกันค่ะคำนี้อ่านตามควันก่อนนะคะคำแรกก่อนค่ะ starchy food ฉะนั้น starchy food แปลว่าอะไรคะ starchy food อาหารจำพวกแป้งนะคะฉะนั้นคำว่า starchy แปลว่าทำจาก

0: ฉะนั้นสตอชีฟู้ดคืออาหารที่ทำมาจากแป้งนั่นเองค่ะฉะนั้นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนี้คืออาหารประเภทแป้งนะแป้งนะคะฉะนั้นอาหารประเภทแป้งเราเรียกว่าอะไรคะสตอชีฟู้ด one more time
1: สตอชีฟู้ด
0: very good next is group number three group number three ค่ะ this is group number three ทำมาจากอะไรคะอาหารพวกนี้ทำมาจากนมอ่ะเพื่อนเดาว่าทำมาจากไขมันทำมาจากอะไรได้อีกมีอย่างอื่นไหมชีสโอเคฉะนั้นลองทายซิ this is group 3น่าจะเป็นจำพวกอะไรคะนมภาษาอังกฤษว่าไง milk โอเค milk cheese โอเค cheese yogurt โอเค yogurt butter ฉะนั้น this is group 3 milk butter cheese and yogurtเลยทุกชื่ออาหารฉะนั้นมาดูกันค่ะนักเรียนค่ะอาหารที่ทำมาจากนมเราเรียกว่า dairy foods
1: dairy
0: one more time dairy foods
1: dairy
0: food dairy คือทำมาจากนมนะคะทำมาจากนมฉะนั้น dairy foods คืออาหารจำพวกประเภทนมเนยนะคะฉะนั้นอาหารประเภทนมเนยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า dairyFoods กลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งคืออะไรคะอาหารกลุ่มที่หนึ่ง
2: ผ
0: ัก ใช่พูดภาษาอังกฤษมาเลยกลุ่ม one โอเค fruits and vegetables กลุ่ม two
1: starchy
0: very good and กลุ่ม number three
1: dairy
0: very good next is group number four this is group number fourเพื่อนให้โปรตีนมาค่ะโปรตีนหรือโปรตีนอะไรได้อีก meat โอเค meat because you see meat here ใช่ไหมมีทั้ง fish ทั้งอะไร chicken here ฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะ group number 4ค่ะ group number 4จะมีคำนี้ค่ะอ่านคำแรกก่อนค่ะคำนี้อ่านว่า sources
1: sources
0: sources
1: sources
0: คำนี้แปลว่าแหล่งแหล่งนะคะแหล่งหรือที่มาค่ะ of protein
1: of protein
0: of protein เราไม่อ่าน protein เราอ่าน protein
1: protein
0: protein ฉะนั้นลองรวบสิคะทั้งหมดอ่านตั้งแต่แรกเลยอ่านว่าไงคะ
1: source
0: of one more timesources of protein คืออาหารประเภทไหนประเภทโปรตีนเขาก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมลูกคำนี้คือทับศัพท์ที่เราเรียกว่าอะไรคะในภาษาไทยก็คือสารอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองค่ะฉะนั้นอาหารประเภทโปรตีนกลุ่มที่สี่ค่ะทวนค่ะคำนี้ยาวใช้ว่ายังไงนะ sources of
1: protein
0: very good and the last group numberfive ฉะนั้นค่ะ fats บางคนให้ fats มา sweets ของหวานค่ะนั้นเป็นอาหารประเภทของหวาน sugar sorry snack โอเค snack candies โอเคฉะนั้นนักเรียนค่ะมาดูกันค่ะลองอ่านซิว่ายังไง foods or drinks high infats and
1: sugar
0: ฉะนั้นอาหารประเภทนี้ค่ะเป็นอาหารประเภทไหนจ๊ะ high in คืออะไรคะ high สูงค่ะ high in fat นักเรียนค่ะเดี๋ยวนะนักเรียนจะแปลว่าไงอาหารและเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มที่มีความอ้วนสูง อาหารนี้อ้วนได้ไหมลูกมีอะไรสูงไขมันคำนั้นขออภัยค่ะคำนี้ค่ะ fats แปลว่าไขมันถ้าใช้กับอาหาร fats คำนี้คือแปลว่าไขมันแต่ถ้าใช้เค้ก brownie โอเค brownie and what about this one coffee ก็คือพวกอะไรคะกาแฟทีที่หนูชอบกินพวก bubble tea ทั้งหลายคืออะไรคะ bubble teaWho likes bubble tea? Bubble tea คือพวกชาไข่มุก

0: เกือบทั้งห้องปลายทางชอบไหมคะต้นทางนี่เกือบทั้งห้องเลยค่ะประมาณ 98% โอเคเอามือลงค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะเวลานักเรียนทานอะไรนะคะต้องดูด้วยว่าเป็นไงคะอาหารพวกนั้นเป็นไง high in อะไร high in fat and sugar ฉะนั้นค่ะอาหารกลุ่มที่5สุดท้ายค่ะไหนทวนสิ high in a foods or drinks high in fats and
1: sugar
0: โอเค very good ฉะนั้นวันนี้อาหารของเราค่ะกลุ่มอาหารของเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มลูก5กลุ่มนะคะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีไขมันหรือน้ำตาลสูงนะฉะนั้นค่ะทบทวนค่ะกลุ่ม1ผลไม้และผักค่ะว่ายังไง fruits and
1: vegetables
0: very good next อาหารประเภทแป้งกลุ่ม2
1: starchy
0: food next group 3อาหารประเภทนมและเนย
1: dairy
0: again please
1: dairy food
0: very good what about อาหารประเภทโปรตีน sources of
1: protein
0: very good sources of protein and the last group 5 foodsOkay, food or drink or food and drink?
1: Food.
0: Or drinks high in
1: fat
0: and
1: sugar.
0: Very good. Food or drink high in fat and sugar. ฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะในนี้มันจะมีคำที่เป็น nutrients อยู่อาหารในกลุ่มนี้นะให้นักเรียนทายค่ะว่าอันไหนที่เป็น nutrients nutrients แปลว่าอะไรนะ nutrientsNutrients in food สารอาหารฉะนั้นค่ะในแต่ละกลุ่มนี้มันจะมีบางกลุ่มที่ปรากฏจำพวกสารอาหารอยู่ nutrients คำไหนที่เป็น nutrients protein good protein fats ไขมัน sugar คือที่มีอะไรน้ำตาลมีคำไหนอีกstarchy โอเค starchy ก็คือทำมาจากอะไรคะแป้งฉะนั้นค่ะมาดูกัน nutrients in food ให้คำนี้มาค่ะ what is that
1: milk
0: is milk โอเค milk คือ
1: นม
0: ควรให้ประโยคนี้ค่ะนักเรียนค่ะ milk is high in นมค่ะให้อะไรคะมีอะไรสูงนมโปรตีน
1: แคลเซ
0: ียมเดาได้นมให้อะไรสูงไขมันเพื่อนบอก fat calcium butter butter is not a nutrient butter ไม่ใช่สารอาหารลูก butter เป็นชื่ออาหารฉะนั้นมาดูกันค่ะควันมีตัวเลือกให้นะคะไม่ต้องตีกันนะควันมีตัวเลือกให้ค่ะควันให้คำนี้มาค่ะอ่านตามก่อนนะคะคำนี้อ่านว่า
1: calcium
0: คุ้นไหมแคลเซียมแปลว่าอะไรแคลเซียมแคลเซียม and this word fiber what is fiber in Thai
1: fiber
0: ก็คือไฟเบอร์คืออะไรพวกอะไรใยอาหารนะคะไฟเบอร์คือพวกกากใยอาหารนะคะได้จากไหนครับพวกไฟเบอร์เนี้ยถ้าพวกกากใยผักผลไม้เนาะฉะนั้นค่ะ milk is high in
1: Calcium.
0: Very good. Milk is high in calcium. So

0: เบรดนะคือพวกอะไรคะขนมปังแต่ควันให้คำนี้มาค่ะ brown bread what is brown bread ขนมปังสีน้ำตาลมีไหมมันคือขนมปังแบบไหนขนมปังสีน้ำตาลขนมปังย่างแม่ขนมปังปิ้งมาแล้วนักเรียนค่ะเป็นอาหารค่ะ brown bread อันเนี้ยหนูพบเจอตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่ไม่ใช่ขนมปังสีขาวใช่ไหมมันคือขนมปังอะไรขนมปังรู้จักขนมปังโฮวีตไหมฉะนั้น brown bread ค่ะคือขนมปังที่เขาจะผสมพวกธัญพืชพวกขนมปังโฮวีตนะคะฉะนั้น brown bread ค่ะ brown bread is high in ให้นึกไว้นะขนมปังโฮวีตที่บวกกับพวกธัญพืชทั้งหลายนะคะ high in อะไรทายซิควรให้ตัวเลือกคำนี้ค่ะนักเรียนค่ะคำนี้เคยเจอแล้วค่ะตัด e ออกอ่านว่า starch แล้วคำนี้เจอแล้วคือคำว่า protein starch เจอแล้วแปลว่าอะไร starch จำพวกอะไรแป้งถูกต้อง starch and protein จำพวกแป้งและให้โปรตีนด้วยแล้วก็คำนี้ค่ะตัวเลือกนี้ fiber and starch ให้อะไรบ้างอันนี้ให้ใยอาหารและแป้งฉะนั้นค่ะ brown bread is high in อะไร ตอนนี้ก็คืองงไปหมดตกลงว่าให้อะไรบ้างลูกหนูจะเอามารวมกันไม่ได้นะโปรตีนแอดไฟเบอร์ไม่ได้นะลูกเพราะว่าอยู่คนละข้อกันนะFiber and starch มาดูกันค่ะ brown bread นะคะให้อะไรสูงมาดูค่ะคือ fiber and starch very good so let's read sentence this sentence 1 2 3 go brown bread is high in fiber and starch ให้อะไรสูงให้ใยอาหารและแป้งนะคะก็คือมีทั้งใยอาหารแล้วก็เป็นจำพวกแป้งเนาะถัดมาค่ะนักเรียนค่ะ what is this ถั่วใช่ถั่วภาษาอังกฤษว่าไง start with letter n nuts good nuts คือถั่วนะคะถั่วพวกมีเปลือกทั้งหลายนะคะ nuts นะฉะนั้น nuts are high in สูงอะไรสูงเพื่อนบอกมีโปรตีนมีอะไรอีก fat fiber are you sure let's see the choices มีอะไรบ้างตัวเลือกแรกมีอะไรบ้างคะ fat protein and calcium ใช่ไหมลองทายนะอันแรกค่ะขออภัยค่ะตัวเลือกที่สองมี fat protein andวิตามินหรือวิตามินก็ได้ค่ะวิตามินแปลว่าอะไรคะก็พวกจำพวกวิตามินทั้งหลายค่ะฉะนั้น nuts are high in one or two are you sure
1: yes nuts
0: are high in fat ให้อะไรสูงไขมันอะไรอีกโปรตีนและแคลเซียมค่ะนักเรียนค่ะถั่วพวกนี้มีแคลเซียมสูงนะตามธรรมชาติของเขามีแคลเซียมนะคะฉะนั้นใครที่ขาดแคลเซียมต้องกินถั่วเยอะๆนะคะต้องถั่วพวกนี้ด้วยนะใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะ nuts are high in fat protein and calcium ถัดมาค่ะภาพนี้พวกถั่วและถั่วลันเตาอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษว่าไง letter b bean อ่านว่า beans ถูกต้องค่ะนี่เรียกว่า beans นะ beans ฉะนั้น beans ค่ะที่เป็นกินเม็ดได้ฉะนั้นค่ะ beans are high in มาดูตัวเลือกแรกค่ะมีอะไรบ้างprotein and fiber and another choice is fiber and

0: ไวตามินโอเคไวตามิน
1: อ่ะฉะนั้นค่ะถั่ว
0: one or two one or two มีทั้ง one มีทั้ง two มี three มั้ยลูกใครตอบ threeมีใครตัวเลือกที่3มั้ยคะไม่รู้ค่ะอ่ะมาดูกันค่ะ beans or hoi in protein and fiber ให้อะไรสูงคะโปรตีนและใยอาหารนะคะโอเคอุ๊ย yogurt and cheese ให้อะไรสูงทายเลยไข่มาภาษาอังกฤษว่าไงFat, only fat, protein, อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะมี fat มี protein เพื่อนให้มา fiber, calcium, okay calcium มีอะไรอีก what else, อะไรนะ vitamin, เอา vitamin ฉะนั้นมาดูตัวเลือกค่ะ let's see the choices คำแรกค่ะกลุ่มแรกควรให้อะไรมาคะ starch คืออะไร
2: แป
0: ้ง and fat และช้อยที่สองค่ะ fat calcium ฉะนั้น one or
2: two
0: one or two very good ฉะนั้น yogurt and cheese are high in fat and calcium ทำไมถึงเป็นแคลเซียมลูกโยเกิร์ตทำจากนมแล้วชีสทำจากนมไหมก็ทำจากนมนะคะแต่ก็มีอะไรสูงเช่นเดียวกันไข่มันนะไม่ใช่บอกว่าโอ้ชีสทำจากนมเราอยากได้แคลเซียมเราก็กินแต่ชีสเลยได้ไหมไม่ได้นะคะหนูจะได้อะไรมาด้วยไข่มันนะฉะนั้นเวลากินอะไรต้องกินอย่างพอดีนะคะอ่ะทีนี้ค่ะถึงเวลา worksheet number 7 please bring out your workbook workbookAnd then turn to worksheet number 7. Which page is it? What page? หน้าที่ไหนจ๊ะ75 okay. Turn to page number 75. หน้า75ค่ะทีนี้นักเรียนค่ะใครที่มี workbook นะคะถ้าหน้า74นักเรียนจะเห็นใบความรู้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะจะมีฟู้ดกรุ๊ปอยู่นะคะ5ฟู้ดกรุ๊ปส์ฉะนั้นหนูสามารถดูได้นะทีนี้ค่ะนักเรียนขาอ่านคำสั่งให้ฟังหน่อยค่ะคำสั่งในใบงานที่7ว่าไงคะ
2: read the table
0: and complete the sentence ทำอะไรลูกข้อความในตารางนะคะดูตารางค่ะนักเรียนขาเขาจะมีข้อมูลให้อยู่แล้วค่ะมีข้อมูล crab once crab once crab twice very good เขาจะมีข้อมูลให้อยู่แล้วนะคะฟังช่องแรกค่ะเป็นจำพวกอะไรคะให้อะไรมาช่องแรกจำพวก starch sugar protein fat calcium เป็นอะไรสารอาหารภาษาอังกฤษว่าไง nutrients โอเค nutrients in food ฉะนั้นค่ะเขาให้สารอาหารอะไรมาบ้างคะอันแรกอ่านให้ฟังหน่อยอ่านว่า starch ทำมาจากแป้งจะพวกแป้งถัดมา sugar คือน้ำตาล next again please ก็คือโปรตีนถัดมาค่ะ fat คือไขมัน next calcium ก็คือ calcium next vitamins คืออะไรคะวิตามินนะคะ and fiber ก็คือใยอาหารนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขาเดี๋ยววันนะคะจะทำให้ดู2ข้อช่วยกันทำ2ข้อแล้วหลังจากนั้นทำเองโอเคไหมคะใบงานนี้มีทั้งหมดกี่ข้อคะมีทั้งหมด7ข้อแต่เดี๋ยวเราทำ2ข้อแล้วหลังจากนั้นนักเรียนทำเองนะได้ไหมทำได้อยู่แล้วข้อที่1ค่ะเขาให้อาหารอะไรมาคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตคืออาหารอะไรเนี่ยช็อกโกแลตก็ ฉะนั้นนักเรียนขาอย่างแรกนักเรียนต้องไปหาในตารางถูกไหมว่าช็อกโกแลตให้สารอาหารอะไรบ้างอย่างแรกค่ะอยู่ช่องไหน high in high in sugar มี high in sugar นอกจาก high in sugar แล้วมี high in อะไรอีกมีไหมหรือว่าแค่ high in sugar อย่างเดียวมีอะไรอีก fat ใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมหมดยังฉะนั้นนะคะตอนนี้หนูได้แล้ว high in sugar and fat ฉะนั้นค่ะในข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนอะไรคะ sugar and fat good ถ้ามี2นะคะอย่าลืมเชื่อมด้วยคำว่าอะไรจ๊ะ and นะ sugar and fat next is number two ค่ะให้อะไรมา fruits and vegetables ฉะนั้นค่ะหา fruit ซิ fruit high in อะไรบ้างวิตามินโอเควิตามิน and fiber โอเคฉะนั้นนักเรียนเขียนอะไรคะวิตามิน and fiber โอเควิตามิน and fiber นะคะทำได้ไหมทำได้ไหมลูกทำได้นะฉะนั้นค่ะอีก5ข้อที่เหลือค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนขาดูให้ดีข้อที่3ดูชื่ออาหารค่ะเขาให้อะไรมาคะอาหารข้อที่3Crab ones. Okay. Please look at number three. Sentence number three. What food? Nuts. Okay. Nuts. นะคะไปหา nuts นะข้อที่สี่ให้ milk. Okay. Number five. Brown bread. Number six. Beans. And number seven.Yogurt and cheese นะคะฉะนั้นให้นักเรียนทำนะสรุปกิจกรรมค่ะก็คือนักเรียนทำใบงานที่7นะคะเรื่อง food groups ข้อที่ตรงนี้ควรให้ข้อที่2มาแต่ข้อที่2ทำไปหรือยังคะทำยังทำไปแล้วนะคะฉะนั้นต้องเริ่มข้อที่3ถึงข้อที่7นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อความในตารางและเติมประโยคให้สมบูรณ์นะคะฝากครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะในขณะที่นักเรียนทำใบงานนะและคอยตรวจสอบและประเมินการเขียนคำศัพท์จากการทำใบงานด้วยค่ะฉะนั้นควรให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมสักครู่หนึ่งค่ะ

0: โอเค let's check the answer
1: ถึงเวลาตรวจคำตอบคณะต้องเรียนขาข้อที่3ค่ะเดี๋ยวควรจะมอบหมายให้กลุ่มที่1นะคะเป็นคนเฉลยค่ะฉะนั้นกลุ่มที่1คะขอตัวแทน1คนค่ะ yes please อ่านตั้งแต่คำแรกเลยนะคะ nuts
2: Nuts are high in calcium, fats, and protein.
1: Calcium, fats, and
2: protein.
1: Protein. ถูกหรือผิดรุ่นนักเรียนเหมือนนักเรียนไหมเหมือนไหมโอเค fats, protein, and calcium ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ให้มีทั้งหมด3สารอาหารนี้นะคะ protein, fats, and calcium. อ่ะเช็คเลยนะคะถัดไปที่ข้อที่4ค่ะข้อที่4ค่ะนักเรียนค่ะ milk ข้อที่4มอบหมายให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5

0: กลุ่มที่5ขอตัวแทนค่ะอ่ะกลุ่มที่5ค่ะข้อที่4ลูก milk
1: milk is
0: high in
1: fat and calcium
0: fat and calcium milk fat are you sureอย่างแรกค่ะนักเรียนค่ะไปดูที่แฟตลูกแฟตในนี้แฟตนะมีมิลค์ไหมลูกมีมิลค์ไหมมีมิลค์ไหมไม่มีมิลค์ฉะนั้นแฟตได้ไหมลูกอันนี้ไม่ได้นะนักเรียนต้องดูตามนี้นะลูกเอาดูตามนี้นะดูตามตารางนะลูกเอาข้อมูลตามตารางนะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่4ต้องตอบ protein and calcium very good next is group number 2Your turn to answer number 5, sentence number 5. Brown bread. Group 3, quiet please.
1: Brown bread is high in fiber.
0: Is high in fiber? Check please. แป๊บนึงควรเช็คก่อน fiber. Brown bread มีไหมมีอ่ะเป็น fiber ได้ olive fiber. Brown bread olive fiber. Olive fiber. And what is this?And starch เพราะอะไรเขาให้อะไรมาอืมใช่ข้อ2นักเรียนค่ะข้อที่2เขาให้ brown bread มาใช่ไหมคะ brown bread ก็คือจำพวกอะไรจำพวกแป้งทีนี้นักเรียนมาดูในจำพวกแป้งค่ะเขามี rice potatoes และ bread แล้ว brown bread ใช้ขนมปังไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ฉะนั้นข้อที่5ต้องคือคำตอบคืออะไรคะ starch and fiber ไปต่อที่ข้อที่6ค่ะมอบหมายกรุ๊ป number 4 one volunteer yes please ข้อที่6ลูก beans
2: are high in protein and fiber
0: You said beans are high in protein and
2: fiber.
0: Okay, let me check. Protein, there are beans. มีไหมมีโอเคโปรตีนได้และไฟเบอร์มีบีนไหมมีทีนี้นักเรียนค่ะนอกจากโปรตีนและไฟเบอร์มีบีนอีกไหมมีไหมคะช่วยกันดูมีไหมไม่มีนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบprotein and fiber or fiber and protein ก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะไปที่ข้อที่7ค่ะ last number 7 group number 3 yes please
1: yogurt and cheese are high in protein fat and calcium
0: protein fat and calcium let's check yogurt มีไหมในโปรตีน yogurt and cheese มีไหมมีฉะนั้นโปรตีนได้ไหมได้ next to fat next is fat groups start from here fruits and vegetable ก็คือกลุ่มของอาหารจำพวกผักผลไม้ what about this starchy food คืออาหารประเภทไหนคะประเภทแป้งท่านมาทางนี้ค่ะนมเนย dairy food again please
3: dairy food
0: very good what about this
3: protein
0: yes protein แต่ทีนี้มีอะไรมาอีกแหล่งของโปรตีนว่าไง sources ofSay it properly one more time.
3: Sources of protein.
0: Very good. And the last group, this group. Okay, sugar and fat. แต่ทีนี้ก่อนหน้านี้มีอะไร Foods and drinks high in fat and sugar.Very good. ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือกลุ่มอาหารนะคะที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะคะทีนี้นอกจากกลุ่มอาหารแล้ววันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรอีก Nutrients in food คือเรื่องของอะไรคะสาร

0: ารอาหารมีอะไรบ้างวันนี้ที่เราเรียนไปไขมันว่าไงไขมัน fat น้ำตาล
1: sugar
0: โปรตีน
1: แคลเซียม
0: แป้ง starch นะไม่มีชีสนะคะมีอะไรอีกใยอาหารไฟเบอร์หมดยังลูกที่วันนี้เรียนไปหมดยังวิตามินค่ะอ่านว่าวิตามิน very good ทีนี้นะคะเรื่องต่อไปค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอาหารนะคะ good food good health สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมี2 อย่างค่ะคือใบความรู้ที่2นะคะเรื่อง food risk และใบงานที่8ค่ะเรื่อง good foodGood Food นะคะใบงานนี้นะคะใบงานที่8มีทั้งหมด3ใบงานนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dlgb.ac.th ค่ะ That's it for today Class Leader
2: Class Ready
1: Thank you teacher
0: Thank you students See you again next time
1: Bye

ค่ะปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมเขาปลูกพืชต่าง
1: ๆครับคุณตา
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่อ

ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เราไปกันเลย
2: เย้
3: ที่ชื่ออะไรหรอ
4: ก็อยากสนามเด็กเล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเดียวเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวพวกเล่นมันจะพัง
3: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
4: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียนไว้ด้วยนะ

0: สิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่เลย
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย
5: ถูกไหมชอบกันไหมคะ
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลย
0: สนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: หนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
2: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นให้สนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
2: ไม่มีอะไรค่ะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
3: ๆค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
0: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะถูกต้องค่ะทำตามกติกามือข้าปรบมือ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการพูดโน้มหนาวใจแล้วครูโอเนี่ยให้นักเรียนออกมาพูดโน้มหนาวใจหน้าชั้นเรียนใช่ไหมจำได้ไหมผู้กล้าค้าขายการพูดโฆษณาการพูดให้ผู้อื่นมาซื้อสินค้าของเราหรือชวนเชื่อก็เป็นการพูดโน้มน้าวใจอย่างหนึ่งที่มีจุดประสงค์ให้ลูกค้าเนี่ยมาทำไมมาซื้อสินค้าของเราแล้วในการพูดโฆษณาสินค้านั้นก็จะต้องมีการอธิบายสรรพคุณต่างๆใช่ไหมมีน้ำเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลพูดจาสุภาพแล้วก็มีท่าทางประกอบการพูดที่เหมาะสมจึงผลมีข้อคิดด้วยก็ได้นะครับและสำหรับคำถามชวนคิดในชั่วโมงที่2นี้นะครับที่นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจคำถามคือการพูดโน้มน้าวใจมีประโยชน์อย่างไรบ้างลูกกลุ่มไหนตอบได้บ้างมีประโยชน์อย่างไรขอสุ่มกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ปรึกษากันเลยว่าการพูดโน้มน้าวใจนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับลูกปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะลูกเสร็จยังครับไม่เป็นไรผิดถูกไม่เป็นไรนะครับกลุ่มที่4ตอบคำถามได้เลยลูก
3: ทำให้ผู้อื่นมาซื้อสินค้าของเราค่ะแล้วก็ถ้าเชิญชวนในเรื่องของการพัฒนาสังคมก็ทำให้สังคมพัฒนาขึ้นค่ะ
2: อย่างเช่นการพัฒนาสังคมเนี่ยเราพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังออกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนได้ไหมได้หรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่เนี่ยการพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังหรือลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าของเราก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันสรุปแล้วประโยชน์ของการพูดโน้มน้าวใจมีอะไรบ้างนะครับแสดงให้ผู้ฟังเห็นถึงความหนักแน่นในเหตุผลของผู้พูดและจูงใจผู้ฟังได้นี่แหละคือประโยชน์ของการพูดโน้มน้าวใจถ้าเรามีน้ำเสียงที่หนักแน่นมีความจริงใจในการพูดก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เราพูดนะครับคำถามข้อต่อมานะครับทำไมต้องมีเหตุผลในการพูดโน้มน้าวใจ
3: จะทำให้ผู้ฟังตัดสินใจในการทำตามสิ่งที่เราพูดโน้มน้าวได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: ก็คือผู้ฟังคล้อยตามในสิ่งที่เราพูดเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดปรบมือให้เพื่อนคำตอบนะครับที่จะต้องมีเหตุผลในการพูดเพราะจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดและส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือการที่จะเกิดความน่าเชื่อถือได้นั้นก็คือเราต้องมีเหตุและผลในการพูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อต่อมาเลยนะครับคำถามคือนักเรียนคิดว่าถ้าเราขาดเหตุผลและลีลาท่าทางในการพูดจะส่งผลอย่างไรลองคิดดูสิกลุ่มอื่นตอบบ้างถ้าเราขาดเหตุผลเราพูดจาโดยไม่มีเหตุผลเลยพูดด้วยอารมณ์เอาแต่ใจแบบนี้ดีไหมลองวิเคราะห์ดูสิปลายทางก็วิเคราะห์ด้วยนะครับลูกขอสุ่มถามกลุ่มที่5
4: ทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือค่ะ

0: ทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือคนอื่นมีเสริมไหมกลุ่มที่หนึ่งเสริมไหมลูก
1: ผู้อื่นไม่คอยตามในสิ่งที่เราพูด
0: ก็ถูกต้องเช่นกันนะครับปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนเมื่อสักครู่นี้จำไว้เลยว่าถ้าเราขาดเหตุผลแล้วก็ลีลาท่าทางประกอบการพูดถ้ามายืนพูดแข็งๆทื่อๆแบบนี้เลยดีไหมลูกปลายทางว่าดีไหมแข็งๆทื่อๆแบบนี้เป็นธรรมชาติไหมลูกไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องมีลีลาท่าทางประกอบการพูดเพื่อให้การพูดนั้นทำไมน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าในการพูดนั้นถ้าเราขาดเหตุผลและลีลาท่าทางในการพูดจะส่งผลอย่างไรคำตอบคือทำให้การพูดของเราขาดความน่าเชื่อถือและผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วของการพูดโน้มน้าวใจเราต้องมีอะไรครับมีเหตุผลในการพูดเสมอและถ้าจะทำให้การพูดนั้นมีความน่าสนใจเราต้องมีอะไรประกอบด้วยมีท่าทางประกอบถ้าใช้ลีลาท่าทางเยอะเกินไปดีไหมไม่ดีถ้าไม่ใช้เลยดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปหรือไม่ใช้เลยก็ไม่ดีต้องมีความเหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้นะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวแต่เป็นชั่วโมงที่2เหมือนเดิมนักเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจเหมือนเดิมนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะข้อที่1บอกหลักการพูดโน้มน้าวใจได้ก็เป็นการทบทวนละกันข้อที่2พูดโน้มน้าวใจได้ถูกต้องตามหลักการและข้อที่3บอกประโยชน์ของการพูดโน้มน้าวใจได้ก็เป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่นักเรียนเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการเรียนในวันนี้ได้นะครับก็คือการพูดโน้มน้าวใจเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจพร้อมกันนะปลายทางก็ทบทวนด้วยนะลูกการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยเป็นการพูดที่เชิญชวนนะครับเสมือนว่าเชิญชวนให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามในสิ่งที่เราพูดหรือเกิดกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยผู้พูดจะต้องอาศัยการฝึกฝนจึงจะสามารถพูดได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าทำบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญนะครับทบทวนหลักการพูดโน้มน้าวใจ 1. ต้องบอกอะไรบอกจุดมุ่งหมายหรือกำหนดจุดมุ่งหมายในการพูดให้ชัดเจนว่าจะพูดไปในทิศทางใดนะครับต่อมาจัดลำดับเนื้อหายังจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วเราได้ฝึกเขียนบทนำเนื้อหาแล้วก็สรุปในการพูดโน้มน้าวใจใช่ไหมลูกทุกคนต้นทางปลายทางลองเปิดดูสิครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเขียนโน้มน้าวใจเราเขียนบทพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับลูกการรณรงค์ลดโลกร้อนใช่ไหมปัจจุบันนี้โลกของเราก็ยังอยู่ในภาวะโลกร้อนอยู่ครูโอก็ให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมพูดโน้มน้าวใจไปแล้วนะครับได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนจำได้นะในการจัดลำดับเนื้อหาก็ต้องมีบทนำเนื้อหาแล้วก็สรุปนะครับและสุดท้ายต้องพูดด้วยความตั้งใจใช้น้ำเสียงหนักแน่นจริงจังครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆของเราออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนน้ำเสียงก็ยังไม่หนักแน่นยังไม่จริงจังเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นขอเสียงเข้มๆหน่อยนะครับในชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อปฏิบัติในการพูดโน้มน้าวใจนะครับ 1. ใช้ภาษาเชิงเสนอแนะขอร้องไม่บังคับการพูดโน้มน้าวใจที่ดีเราจะต้องไม่บังคับผู้ฟังให้เชื่อแต่เราต้องใช้วิธีการพูดให้เขาเชื่อนะครับต่อมาแสดงเหตุผลประกอบให้น่าเชื่อถือนี่ไงลูกหัวใจสำคัญถ้าเราพูดโดยขาดเหตุผลผู้ฟังก็จะไม่เชื่อถือเรานะครับต่อมาครับพูดให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอยากปฏิบัติตามเช่นชั่วโมงที่แล้วนักเรียนออกมาพูดนำเสนอเกี่ยวกับโน้มน้าวใจเกี่ยวกับลดโลกร้อนถ้านักเรียนพูดไปเรื่อยเปื่อยขาดเหตุผล ธอคิดว่า

0: ผู้ฟังเขาจะเกิดความรู้สึกอยากปฏิบัติตามไหมไม่แต่ถ้าพูดอย่างมีเหตุผลมีน้ำเสียงหนักแน่นว่าเราต้องช่วยกันปลูกป่าก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดนะครับลูกแล้วก็อยากปฏิบัติตามต่อมาการสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานถ้าออกมาพูดซีเรียสเครียดทั้งเรื่องเลยแบบนี้ดีไหมลูกไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องมีความสนุกสนานบ้างหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดึงอารมณ์ผู้ฟังให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องที่เราพูดและสุดท้ายเสนอทางเลือกอาจจะเสนอทางเลือกเกี่ยวกับการรณรงค์โลกร้อนเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้นำทางเลือกได้นำแนวคิดของเราไปปฏิบัติตามนะครับและในชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวครูโอเนี่ยจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ชมวีเด็กไทยสุขะอนามัยดีอ่านว่าสุขะอนามัยดีนะครับโรงเรียนสิ่งแวดล้อมปลอดภัยนักเรียนลองจินตนาการลองนึกดูซิว่าโรงเรียนนั้นน่าจะเป็นอย่างไรธรรมชาติต้นไม้เป็นอย่างไรสวยงามใช่ไหมเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมต่างๆปลอดภัยเช่นเดินไปเนี่ยถ้าไปเจอต้นไม้ที่มันมีกิ่งผุๆรู้จักไหมกิ่งไม้ที่มันผุพร้อมที่จะหักเวลาลมพัดหรือพายุได้ตลอดเวลาแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเดินไปข้างหลังโรงเรียนมีสายไฟพันกันระนุงตุงนางรู้จักระนุงตุงนางไหมสายไฟพันกันยุ่งไปหมดแบบนี้ถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยไหมลูกไม่ปลอดภัยถ้าเดินไปเข้าห้องน้ำฝาท่อระบายน้ำทำไมปิดไม่สนิทหรือแตกหักหรือปิดไว้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าโรงเรียนสิ่งแวดล้อมปลอดภัยนั้นเป็นอย่างไรอ่ะต้นทางปลายทางหน้าหลังตรงเราต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมวีดิทัศน์กันเลยครับ
1: สภาพแวดล้อมโรงเรียนที่ปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดีสวัสดีครับเด็กๆเห็นไหมว่าโรงเรียนของเราสะอาดสวยงามสามารถวิ่งเล่นได้อย่างไม่ต้องกลัวบาดเจ็บเพราะมีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยนั่นเองแล้วต้องทำอย่างไรบ้างตามครูมาดูกันเลยเราต้องช่วยกันสังเกตและดูแลพื้นที่บริเวณโรงเรียนตัดแต่งกิ่งไม้สนามหญ้าไม่ให้รกเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะต่างๆเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ่อน้ำต้องล้อมรั้วและติดป้ายเตือนและเด็กๆต้องไม่ลงไปเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะอาจจมน้ำได้สนามฟุตบอลสนามเด็กเล่นเด็กๆต้องช่วยกันสังเกตพื้นสนามต้องเรียบไม่ขรุขระไม่มีอิฐหินไม่วางของเกะกะชิงช้าม้าหมุนหรือเครื่องเล่นต่างๆต้องยึดติดกับพื้นอย่างมั่นคงสภาพดีแข็งแรงและไม่ชำรุดสำหรับห้องเรียนเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดอยู่เป็นประจำเปิดหน้าต่างระบายอากาศจัดห้องให้เป็นระเบียบตรวจดูโต๊ะเก้าอี้ต้องแข็งแรงไม่ชำรุดมาดูโรงอาหารกันครับเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดควรสังเกตดูว่ามีแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนอากาศถ่ายเทดีโต๊ะเก้าอี้สภาพดีพร้อมใช้งานจานชามช้อนควรใช้แบบเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมหรือกระเบื้องเคลือบขาวไม่มีลายป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีเข้าร่างกายสำหรับภาชนะใส่น้ำดื่มต้องล้างทำความสะอาดสม่ำเสมอใช้แก้วน้ำประจำตัวไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกันป้องกันโรคติดต่อนะครับที่สำคัญเด็กๆต้องล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ถ้ากินอาหารร่วมกันต้องใช้ช้อนกลางอย่าลืมดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วด้วยนะครับหลังกินอาหารเสร็จเด็กๆต้องเก็บจานช้อนนำไปล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและล้างด้วยน้ำสะอาด2ครั้งหรือล้างผ่านน้ำไหลคว่ำให้แห้ง

ต้องไม่ใช้มือหยิบอาหารโดยตรงและควรเก็บอาหารในตู้หรือมีฝาชีครอบเด็กๆครับรู้หรือไม่ว่าการทิ้งขยะลงถังจะทำให้โรงเรียนของเราสะอาดน่าอยู่เป็นระเบียบก่อนอื่นเราต้องสังเกตถังขยะในโรงเรียนก่อนถังขยะต้องไม่รั่วซึมมีฝาปิดมิดชิดแบบนี้ไงแล้วถังขยะมีกี่แบบกี่สีกันนะมาทำความรู้จักกับถังขยะกันดีกว่าถังขยะสีเขียวสำหรับใส่ขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้เปลือกไข่ใบไม้ถังขยะสีเหลืองสำหรับใส่ขยะรีไซเคิลนำมาแปรรูปใช้ใหม่หรือขายได้เช่นขวดแก้วขวดพลาสติกกระดาษถังขยะสีส้มสำหรับใส่ขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟแบตเตอรี่และถังขยะสีน้ำเงินสำหรับใส่ขยะทั่วไปซึ่งเป็นขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเช่นถุงพลาสติกเปลือกลูกอมกระดาษทิชชู่รู้อย่างนี้แล้วเด็กๆต้องทิ้งขยะลงถังทุกครั้งและทิ้งให้ถูกถังแล้วอย่าลืมบอกเพื่อนๆให้ทำตามด้วยนะครับสำหรับเด็กๆที่อยู่โรงเรียนประจำต้องใส่ใจทำความสะอาดห้องนอนเก็บที่นอนหมอนมุ้งให้เรียบร้อยนำไปพึ่งแดดสัปดาห์ละครั้งหากไม่ติดมุ้งลวดต้องกางมุ้งนอนทุกครั้งป้องกันยุงหรือแมลงต่างๆมาดูห้องน้ำกันครับเด็กๆต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจำไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอย่าทำพื้นห้องน้ำเปียกเพราะสกปรกลื่นล้มได้อากาศถ่ายเทดีแสงสว่างมองเห็นได้ชัดเจนและที่สำคัญเด็กๆต้องใช้ส้วมอย่างถูกวิธีด้วยนะครับดังนี้ส้วมนั่งราบต้องนั่งที่ฝารองนั่งเท้าวางที่พื้นถ้าเป็นส้วมนั่งยองให้ขึ้นไปเหยียบตรงที่วางเท้าแล้วนั่งยองไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของใดๆลงในโถส้วมราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังใช้ส้วมไม่ใช้เท้ากดชักโครกแทนมือเมื่อใช้เสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างมือทุกครั้งนะครับเด็กๆครับเรามาทดสอบความเข้าใจกันหน่อยดีกว่าเด็กๆคิดว่าถังขยะสีเหลืองใช้สำหรับใส่ขยะประเภทไหนครับถังขยะสีเหลืองสำหรับใส่ขยะรีไซเคิลเช่นขวดแก้วพลาสติกกระดาษขยะรีไซเคิลเหล่านี้สามารถเก็บไว้ขายทำให้ได้เงินไว้กินขนมอีกด้วยเด็กๆรู้ไหมครับเราควรกินอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยและสุขภาพดีเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารทุกครั้งเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และถ้ากินอาหารร่วมกับคนอื่นต้องใช้ตังและใช้แก้วน้ำส่วนตัวเพื่อสุขภาพที่ดีไม่เป็นโรคครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยน่าอยู่รวมทั้งวิธีการดูแลตนเองอย่าลืมนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีกันทุกคนนะครับ

0: ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์เพื่อการศึกษานะครับในเรื่องของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมปลอดภัยเด็กไทยสุขอนามัยดีนะครับก็เผยแพร่โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนชมวิดิทัศน์เมื่อสักครู่แล้วได้รับความรู้อะไรบ้างขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ปรึกษากันแล้วก็ตัวแทนตอบได้รับความรู้อะไรบ้างลูกบอกเป็นบางประเด็นก็ได้ไม่ต้องบอกครบทั้งหมด
1: ไม่ควรใช้แค่วน้ำร่วมกันครับเพราะอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ครับ
0: ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับครูโออยากได้ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวด

0: ล้อมปลอดภัยอ่ะกลุ่มที่3ปรึกษากันแล้วก็ตอบเลยครับลูกเกี่ยวกับความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมอยากได้ประเด็นนี้บ้างตอนต้นวิดีโอเลยเนี่ยคุณครูในวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องปลอดภัยเช่นอะไรบ้างพื้นสนามต้องเป็นอย่างไรเมื่อมีบ่อน้ำต้องล้อมรั้วขอบชิดเพื่ออะไรแล้วก็ตามพุ่มไม้ต่างๆต้องตัดให้สะอาดเรียบร้อยปวเรศก็ได
1: ้พื้นสนามต้องเรียบครับไม่เป็นขรุขระ
0: ไม่ขรุขระใช่ไหมเดี๋ยวจะก่อเกิดอันตรายแล้วถ้าเกิดโรงเรียนของเรามีสระว่ายน้ำต้องทำอย่างไรครับ
1: ต้องเอารั้วกันไว้ครับแล้วต้องกีดป้ายเตือนว่าระวังจมน้ำครับ
0: เป็นบ่อน้ำเป็นแอ่งน้ำใช่ไหมต้องมีรั้วรอบขอบชิดมีติดป้ายเตือนด้วยว่าห้ามลงเล่นน้ำน้ำลึกอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าเด็กไทยก็เสียชีวิตจากการจมน้ำค่อนข้างเยอะแล้วมีอีกหนึ่งประเด็นตามพุ่มไม้ต่างๆทำไมต้องตัดให้สะอาดตัดแต่งให้สะอาดเพื่ออะไรลูก
1: ป้องกันสัตว์ป่าที่มีพิษครับ
0: ในโรงเรียนของเรามีสัตว์ป่าด้วยเหรอลูกเป็นสัตว์ตัวเล็กๆใช่ไหมเช่นอะไรบ้างครับปวเรศงูถูกต้องประมือให้เพื่อนไม่เป็นไรครับน่ารักเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวกิจกรรมก่อนที่จะเข้าสู่การทำใบงานนะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยฝึกทำกิจกรรมพูดโน้มน้าวใจโดยให้นักเรียนเนี่ยออกมาพูดโน้มน้าวใจหน้าชั้นเรียนเรื่องโรงเรียนปลอดภัยเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มเนี่ยปรึกษากันว่าจะส่งตัวแทนออกมาพูดอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดภัยนะครับเป็นการพูดโน้มน้าวใจนะเหมือนเดิมกิจกรรมเหมือนเดิมทุกกลุ่มหันหน้าเข้าหากัน

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ประชุมปรึกษาหารืออภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดภัยเพื่อที่จะออกมาพูดโน้มน้าวใจได้อย่างถูกต้องนะครับอ่ะนักเรียนครับลืมแล้วหรือยังว่าแบบร่างหรือเวลาที่เราออกมาพูดโน้มน้าวใจเนี่ยด้วยกันดังนี้1บทนำบทนำต้องเป็นอย่างไรต้องพูดให้น่าสนใจเวลาออกมาพูดนะคำพูดแรกประโยคแรกที่เราพูดโน้มน้าวใจเนี่ยต้องกระชากใจผู้ฟังดึงดูดใจผู้ฟังให้คล้อยตามให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะฟังเราพูดต่อมาเนื้อหาวันนี้เราจะมาพูดโน้มน้าวใจเรื่องอะไรโรงเรียนปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนื้อหาต้องตรงประเด็นเคยได้ยินไหมตรงประเด็นเป็นคะแนนพูดได้ดีก็มีคะแนนนะครับและสุดท้ายการสรุปต้องสรุปให้เป็นอย่างไรประทับใจประทับใจผู้ฟังสรุปให้มันเกิดความรู้สึกที่ผู้ฟังอยากปฏิบัติตามนะเพราะฉะนั้นนำเสนอให้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่กิจกรรมนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับออกมาพูดหน้าชั้นเรียนพร้อมกันเลยนะครับสำหรับต้นทางขอสุ่มกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ตัวแทนคือใครเอ่ยออกมาพูดหน้าชั้นเรียนลูกตัวแทนกลุ่มที่4ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นณพนัสสอนซื่อนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตนเองแล้วก็บอกว่าจะมาพูดโน้มน้าวใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรจากนั้นก็เริ่มพูดได้เลยนะครับลูกปลายทางพร้อมฟังหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวมอบเวทีตรงนี้ให้กับณพนัสครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณพนัสสอนซื่อมาจากกลุ่มที่4ค่ะวันนี้หนูจะมาพูดโน้มน้าวใจเรื่องโรงเรียนปลอดภัยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะโรงเรียนคือสถานศึกษาดังนั้นมันควรที่จะปลอดภัยค่ะเราจะมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้โรงเรียนปลอดภัยเพราะฉะนั้นไปรับฟังกันเลยค่ะถ้าโรงเรียนจะปลอดภัยโรงเรียนควรจะสะอาดสังคมดีทำง่ายๆเช่นถ้าเราเจอขยะอยู่ตามทางควรเก็บลงถังขยะให้ถูกต้องแล้วก็ไม่บูลลี่กันแล้วก็ไม่บูลลี่หรือพูดจาเสียดสีกันค่ะสุดท้ายนี้วิธีการทำให้โรงเรียนปลอดภัยยังมีอีกหลายวิธีหลากหลายทางทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กันได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวนับพนัสอยู่ก่อนนะครับการพูดโน้มน้าวใจเมื่อสักครู่นี้ฮึกเหิมยังไม่เร้าใจยังไม่หนักแน่นด้วยน้ำเสียงของนักพนันอาจจะเป็นน้ำเสียงแบบเรียบนิ่งๆนะครับก็ไม่เป็นไรแต่เนื้อหาก็เข้าใจได้ว่าโรงเรียนจะปลอดภัยได้นั้นก็ด้วยพวกเราช่วยกันใช่ไหมทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ปลอดภัยปรบมือให้เพื่อนเขาทีครับต่อไปขอสุ่มกลุ่มที่2ครับเดี๋ยวมอบเวทีตรงนี้ให้กับละละนาเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงละละนาอุไรพันธ์ค่ะมาจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้จะมาพูดโน้มน้าวใจเรื่องโรงเรียนปลอดภัยค่ะทุกคนที่เป็นนักเรียนล้วนแล้วต้องเรียนหนังสือซึ่งเราจะต้องทำให้ที่เราเรียนอยู่ก็คือโรงเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็สะอาดค่ะวิธีที่จะทำมีดังต่อไปนี้ค่ะ1เวลากินอาหารถ้าการร่วมกันควรใช้ช้อนกลางค่ะ2ควรใช้กระติกน้ำส่วนตัวค่ะจะได้ไม่เ

0: ติดโรคค่ะแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายค่ะสุดท้ายนี้หนูอยากจะให้นักเรียนทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้นำไปปรับใช้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้กลุ่มที่2ละละนานะครับก็พูดโน้มน้าวใจเกี่ยวกับโรงเรียนปลอด
2: อริสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะเรามาร่วมกันป้องกันโรงเรียนกันค่ะทำให้โรงเรียนปลอดภัยโดยการถ้ามีต้นไม้ให้ตัดต้นไม้ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อป้องกันแมลงไม่ให้มากัดนักเรียนได้และถ้าโรงเรียนมีบ่อน้ำให้ล้อมรั้วและติดป้ายห้ามลงเล่นน้ำค่ะเพื่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุการจมน้ำขึ้นสุดท้ายนี้ขอให้ผู้คนป้องกันโรงเรียนของเราให้ปลอดภัยค่ะ
1: สำหรับกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็นำเสนอค่อนข้างตรงประเด็นนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดภัยเช่นถ้าโรงเรียนของเรามีบ่อน้ำใช่ไหมมีแหล่งน้ำเราก็ต้องล้อมรั้วขอบชิดแล้วก็ติดป้ายเตือนไว้ว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันลึกนะอันตรายห้ามเล่นน้ำใช่ไหมลูกนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอีกนะที่หนูนำเสนอ
2: ถ้าต้นไม้มีพุ่มเป็นพุ่มไม้ที่มีต้นไม้ยาวขึ้นแล้วก็ให้ตัดต้นไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันแมลงไม่ให้มากัดนักเรียนได้ค่ะ
1: แล้วก็ป้องกันสัตว์อีกชนิดก็คืองูใช่ไหมต้นไม้เนี่ยสังเกตว่านักการพันโรงหรือคุณครูของเราเนี่ยก็จะทำไมตัดให้สะอาดอยู่เป็นประจำนะครับอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้มันรกจนเกินไปเดี๋ยวจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กๆนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งโรงเรียนจะปลอดภัยได้นั้นต้องไม่มียุงใช่ไหมบริเวณที่เป็นพวกภาชนะหรือเป็นแหล่งน้ำขังของพวกน้ำเนี่ยยุงลายมันจะชอบใช่ไหมเอาไปวางไข่ยุงลายมันก็ไปวางไข่แล้วมันก็เกิดออกมาเป็นยุงยุงก็มากัดนักเรียนกัดพวกเราเป็นไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นการที่ชีวิตของเราจะปลอดภัยตามสุขอนามัยความสะอาดนั้นก็ต้องทำลายทำไมพวกบริเวณภาชนะหรือแหล่งที่มันมีน้ำขังใช่ไหมครับลูกปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปกลุ่มที่5ครับลูกเดี๋ยวมอบเวทีตรงนี้ให้กับฉัตรมงคล
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฉัตรมงคลแสงสีมาจากกลุ่ม5ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโรงเรียนปลอดภัยครับโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเพราะนั้นเราควรทำให้สะอาดปลอดภัยครับหากมีสนามเล่นเด็กเล่นหรือมีเครื่องเล่นอะไรต่างๆครับควรที่จะเช็คให้เรียบร้อยครับว่าเช็คให้เรียบร้อยครับว่าปลอดภัยหรือไม่ครับและหากมีภาชนะที่เป็นแหล่งวางไข่ของยุงครับให้ทำลายครับเพื่อจะไม่ให้ยุงมาวางไข่ครับและหากน้ำให้กั้นรั้วแล้วติดป้ายไว้ว่าไม่ให้ลงไปเล่นน้ำครับและหากทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่นให้ใช้แก้วส่วนตัวและให้ใช้ช้อนกลางครับขอบคุณครับ
1: การนำเสนอของกลุ่มที่5เนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนตรงประเด็นนะครับโดยได้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันเพราะว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยในช่วงพักกลางวันเด็กๆจะต้องมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันเป็นวงใช่ไหมหรืออาจจะอยู่บนโต๊ะเดียวกันเนี่ยกลุ่มนี้ก็ได้นำเสนอแนวคิดที่ว่าต้องใช้แก้วน้ำส่วนตัวแล้วถ้ารับประทานอาหารที่มีกองกลางก็ต้องใช้ช้อนกลางใช่ไหมแต่บางโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะมีถาดให้กับนักเรียนอยู่แล้วนักเรียนก็จะใช้ช้อนของตนเองแล้วก็กินข้าวในถาดนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการรับประทานอาหารร่วมกันที่จะต้องใช้ของร่วมกันนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับปรบมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ออกมาลูกตัวแทนเดี๋ยวปวเรศนะครับก็พูดนำเสนอโน้มน้าวใจนะลูกนะพร้อมไหมวันนี้พร้อมนะครับเดี๋ยวมอบเวทีตรงนี้ให้กับปวเรศครับ
4: สวัสดีครับผมเด็กชายปวเรศทะเลน้อยครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการพูดโน้มน้าวใจโรงเรียนปลอดภัยครับพื้นที่สนามต้องเรียบไม่มีรอยคูค่า เวลาทิ้งขยะต้องทิ้งให้ถูกที่เพื่อลดการเสี่ยงอันตรายที่น้อยลงครับ

0: เวลามีบ่อน้ำเราควรปิดกั้นรั้วไว้แล้วควรเขียนป้ายเตือนไว้ว่าอันบ่อน้ำลึกครับไม่ควรลงไปเล่นครับ
1: อะไรต่อไปอีกสนามต้องเป็นอย่างไรพื้นสนาม
0: พื้นสนามต้องเรียบครับไม่มีรอยขรุขระ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ไม่ควรใช้ช้อร่วมกันครับและแก้วน้ำ
1: ครับแล้วยังไงต่อลูกความสะอาดความปลอดภัยของโรงเรียนของเราอะสมาชิกก็ช่วยกันเต็มที่เลยยังไงบ้างลูก
0: สุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนนั้นช่วยกันรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและความสะอาดในโรงเรียนของตัวเองครับผมครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนเกือบจะไม่รอดนะครับแต่ปวเรก็ใจสู้นะครับที่จะฟังเพื่อนนะว่าเพื่อนๆเนี่ยแนะนำอย่างไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็จบได้อย่างประทับใจว่าสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทุกคนทำไม
2: ช่วยดูแลรักษาให
1: ้อยากให้ทุกคนทำไมลูกช่วย
0: ดูแลรักษาโรงเรียนให้มีความสะอาดมากขึ้นครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ครูโออยากจะฝากที่ทุกกลุ่มขาดก็คือน้ำเสียงหนักแน่นท่านผู้ฟังครับทุกท่านเข้าใจไหมว่าเวลาที่โรงเรียนของเรามันไม่ปลอดภัยมันอาจจะส่งอันตรายถึงชีวิตของเราได้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือการร่วมด้วยช่วยกันถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันทำให้โรงเรียนของเราสะอาดปลอดภัยชีวิตของเราก็จะปลอดภัยครับอาทิเช่นถ้าโรงเรียนของเรามีบ่อน้ำจะต้องล้อมว่าขอบชิดแล้วก็ปิดป้ายผนึกเอาไว้ว่าอันตรายถ้าพื้นสนามรกมีกอหญ้ามีดอกหญ้าก็จะต้องตัดให้สะอาดถ้าพบว่าภาชนะหรือแหล่งน้ำในโรงเรียนของเราเนี่ยมันสกปรกมันมีน้ำขังอยู่เราก็จะต้องเททิ้งกำจัดทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งจะนำมาสู่โรคก็คือไข้เลือดออกเนี่ยประมาณนี้เวลาที่เราออกมาพูดโน้มน้าวใจน้ำเสียงต้องหนักแน่นจริงใจแล้วก็นำเสนอวิธีการแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้นำเสนอเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวใจไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่7การพูดโน้มน้าวใจวงเล็บ2นะโดยเขียนสรุปประโยชน์ของการพูดโน้มน้าวใจซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อหรือเขียนเป็นความเรียงก็ได้นะครับสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมและใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องใบงานของนักเรียนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้เขียนประมาณนี้นะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับลูก

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมสรุปประโยชน์จากการพูดโน้มน้าวใจไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอสุ่มถามนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2ใครดีนำเสนอประโยชน์ของการพูดโน้มน้าวใจหน่อยลูกอ่ะละละนาละกัน
1: ทำให้ผู้ฟังคล้อยตามค่ะ
0: มีอะไรอีกครับ
1: ฝึกทักษะการพูดค่ะ
0: แค่นี้ใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนขออีกหนึ่งคนลูกขออีกหนึ่งกลุ่มมีไหมกลุ่มที่5นำเสนอประโยชน์ของการพูดโน้มน้าวใจครับลูกมีอะไรบ้างพัทริกา
2: ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในการพูดค่ะ
0: ถูกต้องแล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็ทำให้พูดคล่องแคล่วค่ะ
0: พูดได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบพร้อมกันนะครับประโยชน์ของการพูดโน้มน้าวใจมีดังนี้นะ 1. ทำให้ผู้พูดได้ฝึกการพูดฝึกการใช้ถ้อยคำสำนวนตลอดจนวิธีการพูดให้คมคายก็คือพูดอย่างแยบยลนั่นเองนะครับมีหลักการมีความคล่องแคล่วในการพูดและทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจในสิ่งที่เราพูดด้วยบันทึกเพิ่มเติมได้นะ 2. ได้ฝึกใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างที่บอกเลยหลักการพูดโน้มน้าวใจข้อแรกเนี่ยต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ถ้าเราปฏิบัติได้ใช้ภาษาสื่อสารได้ตามจุดมุ่งหมายก็ถือว่าการพูดโน้มน้าวใจนั้นประสบความสำเร็จนะครับและสุดท้ายนะครับได้ฝึกมารยาทการพูดฝึกใช้น้ำเสียงในการพูดโน้มน้าวใจเราต้องมีมารยาทในการพูดนะครับไม่พูดแบบกระแทกเสียงหรือพูดแบบตะโกนนะครับก็ต้องพูดน้ำเสียงที่สุภาพแล้วก็มีการใช้ท่าทางประกอบการพูด

0: ที่เหมาะสมด้วยและมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อผู้ฟังนะคำถามชวนคิดการพูดโน้มน้าวใจมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรมีไหมมีเพราะเป็นการพูดให้ผู้อื่นเชื่อถือและคล้อยตามในสิ่งที่เราพูดดังนั้นเราควรมีทักษะในการพูดและพูดอย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นโน้มน้าวใจสำคัญนะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของเราเราจะมีวิธีการพูดโน้มน้าวใจอย่างไรให้ผู้ฟังเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดฉัตรมงคลฉัตรมงคลครับเราจะมีวิธีการพูดโน้มน้าวใจอย่างไรเพื่อให้ผู้ฟังเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดครับลูก
1: มีเหตุผลในการพูดครับ
0: มีเหตุผลในการพูดใช่ไหมลูกประมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับพูดด้วยความจริงใจไม่บังคับผู้อื่นแล้วก็ต้องมีเหตุผลประกอบการพูดทุกๆครั้งนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการโต้วาทีอยากโต้วาทีไหมอ
2: ยาก
0: ที่เขาจะมีเป็นฝ่ายค้านฝ่ายนำเสนอแล้วก็มีกรรมการด้วยอย่างเช่นโต้วาทีในหัวข้อขี่รถจักรยานดีกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยเห็นไหมเป็นการนำเสนอเหตุผลสลับการโต้แย้งกันไปมานะครับสนุกแน่ปลายทางก็ติดตามชมด้วยนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบงานใบความรู้เรื่องการโต้วาทีวงเล็บ1นะครับเพราะฉะนั้นก็จัดเตรียมให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้เรื่องการพูดโน้มน้าวใจไปปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่าลืมนะการพูดโน้มน้าวใจที่ดีต้องมีเหตุผลสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:03 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเราก็คงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเช่นเดิมครับช่วงนี้ก็เรียนเกี่ยวกับกฎหมายนะครับแต่กฎหมายในวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือกฎหมายอะไรเอ่ย
2: กฎหมายประกอบและพิธีการ
1: ทำวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมครับก่อนอื่นนะครับมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับมีอยู่ว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์กฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมได้เราจะมีสถานการณ์สมมุติมาให้พวกเราได้วิเคราะห์กันว่าผู้ใดจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกบ้างเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนจากชั่วโมงที่แล้วซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้กฎหมายการมั่นแล้วก็การสมรสไปใช่ไหมครับทบทวนประมาณ4ข้อก่อนที่จะไปสู่กฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมครับดูข้อที่1นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วก็ตอบครูว่าใช่หรือไม่ใช่นักเรียนไปทางด้วยนะครับชายและหญิงต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์จึงจะมั่นกันได้มิฉะนั้นจะเป็นโมฆียะถ้าอายุไม่ถึง17ปีบริบูรณ์แต่ฝ่าฝืนไปมั่นเนี่ยจะเป็นโมฆียะใช่หรือไม่ข้อนี้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ครับข้อนี้ต้องไม่ใช่เพราะว่าถ้าอายุไม่ถึง17ปีบริบูรณ์แต่ไปมั่นจะเป็นอะไรเท่านั้น
3: โมฆะ
1: แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นการสมรสล่ะสมรสในขณะที่อายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์จะเป็นโมฆียะแต่ถ้าการมั่นเนี่ยไม่ได้เลยไม่ถึง17ปีเป็นโมฆะเท่านั้นครับดังนั้นข้อนี้ตอบว่าไม่ใช่ครับต่อไปข้อที่2ของมั่นก็คือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ให้ไว้แก่ฝ่ายหญิงในขณะทําการมั่นใช่หรือไม่ใช่ใช่อาจจะเป็นแหวนเพชรสร้อยคอที่ดินรถยนต์ได้หมดเลยของมั่นแต่ที่เขามักนิยมให้กันก็คืออะไรแหวนมั่นเนาะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าใช่ต่อไปข้อที่3ชายหรือหญิงที่ทำการสมรสกันต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตถ้าฝ่าฝืนจะเป็นโมฆะใช่หรือไม่ใช่คนวิกลจริตแต่งงานกับคนวิกลจริตต้องเป็นโมฆะข้อนี้ใช่ต้องเป็นโมฆะหรือว่าผู้หญิงวิกลจริตแต่งงานกับคนปกติก็เป็นโมฆะเหมือนกันไม่ว่าชายหรือหญิงคนใดคนหนึ่งต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตนะครับต่อไปข้อสุดท้ายทบทวนความรู้เดิมก็คือผู้รับบุตรบุญธรรมแล้วก็บุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ข้อนี้ใช่ครับก็คือจะสมรสกันไม่ได้แต่ถ้าสมรสก็จะมีผลสมบูรณ์แต่จะมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างอื่นก็คือจะเลิกเป็นบุญต่อกันก็คือกลายเป็นคู่สมรสแทนนั่นเองครับนี่นะครับก็คือทบทวนกฎหมายการมั่นแล้วก็การสมรสยังจำได้ไหมครับจำได้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นกฎหมายที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เลยนั่นก็คือกฎหมายมรดกครับเรารู้จักคำว่ามรดกไหมใครไม่เคยได้ยินคำว่ามรดกบ้างมีไหมเอ่ยทุกคนได้ยินคำว่ามรดกทุกคนนะคำว่ามรดกคืออะไรครับก็คือสมมุติว่าพอหรือว่าใครเป็นเสียชีวิตใช่ไหมทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตก็จะตกทอดแก่ลูกหลานอันนี้นะครับเรียกว่าการตกทอดแห่งมรดกวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกบ้างในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบความหมายของคำว่ากองมรดกกันก่อนกองมรดกนะครับก็คือทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และก็ความรับผิดชอบต่างๆของผู้ตาย จะถือว่าเป็นกองมรดกครับก็อย่างเช่นนายกขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ดินแก้วแหวนเงินทองต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทุกชนิดของนายกตลอดจนสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆสมมติว่านายกไปกู้เงินมา5ล้านจากธนาคารดังนั้นหน้าที่ที่เขาจะต้องชำระเงินกู้ของธนาคารก็ถือว่าเป็นกองมรดกด้วยใครรับผิดชอบใครเป็นทายาทก็ต้องชำระหนี้แทนนายกด้วยแต่ว่าจะมีการหักลบกับมรดกนี่แหละว่าต้องชำระเท่าไหร่สมมุติว่ารับมรดกมามูลค่า10ล้านแต่ว่านายกเนี่ยขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยไปกู้เงิน5ล้านดังนั้นก็ต้องเอาหนี้ไปลบดังนั้นอาจจะได้รับมรดกเพียง5ล้านเพราะว่าอีก5ล้านก็คือ
4: เอาไปใช้
1: หนี้ธนาคารอันนี้นะครับคำว่ากองมรดกต่อไปการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกก็คือเมื่อบุคคลตายมรดกของบุคคลนั้นจะต้องตกทอดแก่ทายาทจะต้องตกทอดแก่ทายาทนะครับเรามาดูกันอย่างเช่นนายเมฆนะครับเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ที่ดิน10ไร่อ่ะนายเมฆมีทรัพย์สินก็คือมีบ้านแล้วก็อะไรครับที่ดิน10ไร่แล้วก็นายเมฆเนี่ยมีพ่อชื่อว่านายดินบิดาชื่อว่านายดินมารดาชื่อนางดาวมีพี่สาวชื่อนางสาวฟ้าแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่านางสาวฝนเมื่อนายเมฆถึงแก่กรรมบ้านแล้วก็ที่ดินจึงตกเป็นของใครของทายาททายาทมีใครบ้างก็คือมีนายดินมีนางดาวมีนางสาวฟ้ามีลูกสาวชื่อนางสาวฝนดังนั้นบุคคลเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นทายาทแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าจะแบ่งกันยังไงใครจะมีสิทธิ์ได้หรือว่าใครจะไม่มีสิทธิ์ได้ในวันนี้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรหมดเลยเป็นทายาทเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันเลยวันนี้การแบ่งมรดกก็คือทายาทนักเรียนจะต้องเข้าใจคำว่าทายาททายาทนะครับแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ1ทายาทโดยธรรมแล้วก็จะมีคู่สมรสทายาทโดยธรรมเนี่ยเป็นทายาทที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตแล้วก็คู่สมรสก็คือผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันนะถ้าไม่จดทะเบียนสมรสจะไม่ถือว่าเป็นคู่สมรสแล้วก็อีกทายาทอีกประเภทนึงก็คือผู้รับพินัยกรรมผู้รับพินัยกรรมเนี่ยไม่ต้องเป็นทายาททางสายโลหิตก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เรามีความประสงค์ที่จะมอบทรัพย์สินให้เขาอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนรักอาจจะเป็นคุณครูที่ฉันเคารพฉันจะยกที่ร้อยไร่ให้กับครูฉันหรือว่าเป็นมูลนิธิก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูฉันยามชราเรียกว่าคนพิการติดเตียงอ่ะคดีมั้ยแต่ว่าจะเป็นคนรวยเนี่ยฉันก็อาจจะมอบมรดกให้กับผู้รับปินัยกรรมก็ได้ไม่ต้องเป็นญาติก็ได้นะครับอ่ะเข้าใจยังประเภทของทายาทก็คือมีทายาทอะไรโดยธรรมแล้วก็ทายาทโดยธรรมเนี่ยจะเป็นญาติสายโลหิตเดียวกันแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือคู่สมรสแล้วก็ทายาทอีกประเภทนึงก็คือผู้รับปินัยกรรมอ่ะทีนี้เราจะมาดูทายาทโดยธรรมกันอย่างละเอียดทายาทโดยธรรมนะครับก็คือทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกฎหมายนะครับจะมี6ลำดับชั้นทายาทนี้แหละสำคัญเลย6ลำดับชั้นเรามาดูกันว่ามีลำดับอะไรบ้างทายาทชั้นที่1ก็คือผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานนะครับเป็นภาษาทางกฎหมายผู้สืบสันดานใครเป็นผู้สืบสันดานบ้างนะครับก็อย่างเช่นพวกลูกบุตรหลานเหลนหรืออันนี้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานลูกหลานเหลนหรือถือว่าเป็นทายาทลำดับที่1ต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่2ก็คือบิดามารดาก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเอง ต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่3ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็คือไม่ว่าจะเป็นพี่เราหรือว่าน้องเราที่พ่อแม่คนเดียวกันพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่4ก็คือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันก็คือเขาเรียกว่าพี่น้องคนละพ่อกันหรือว่าคนละแม่กันก็ได้นี่นะครับจะอยู่ในลำดับที่4ต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่5ก็คือปู่ย่าตายายจะจัดอยู่ในลำดับที่5ส่วนทายาทโดยธรรมลำดับที่6ลำดับสุดท้ายก็คือลุงป้านะนะครับทายาทโดยธรรมแม้ว่าจะมีถึง6ลำดับชั้นแต่ถ้ามรดกเขาจะไม่ได้แบ่งกันทั้ง6ลำดับชั้นนี้นะจะมีการข้อยกเว้นในการมอบมรดกที่เรียกว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างเรามาดูกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างยังไงก็คือเขาบอกว่าหากทายาทลำดับต้นยังมีชีวิตอยู่ก็คือลำดับที่1 2 3 4ยังมีชีวิตอยู่ก็เฉพาะแต่ทายาทลำดับชั้นนั้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับมรดกทายาทในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกงงไหมหากทายาทชั้นต้นยังมีชีวิตอยู่ทายาทชั้นต้นเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับมรดกทายาทลำดับชั้นถัดๆไปก็จะไม่มีสิทธิ์เรามาดูตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นยกตัวอย่างคนนี้ชื่อว่านายแมวก็แล้วกันนายแมวนะมีที่ดินกี่ไร่ดีมีที่ดิน100ไร่100ไร่เยอะไหมเยอะแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่รวยมหาเศรษฐีได้เลยนายแมวมีผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานก็คือใครมีอะไรบ้างลูกหลานเหลนหรือนายแมวมีที่ดิน100ไร่มีผู้สืบสันดานก็คือมีลูกชื่อว่านางปราก็แล้วกันมีผู้สืบสันดานชื่อว่านางปราถือว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร
4: ่
1: 1ต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่2มีพี่น้องบิดามารดาเดียวกันอาจจะชื่อนายชื่อนายดีชื่อว่านายช้างก็แล้วกันมีพี่ชายชื่อว่านายช้างอะไรนะครับอันนี้ครูสมมุติว่าพ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วสมมุติว่าลำดับที่2โดนตัดไปนะครับครูลืมบอกว่านายแมวมีที่ดิน100ไร่แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นทายาทลำดับที่2ก็จะไม่มีลูกชื่อว่านายมีลูกชื่อว่านางปรามีพี่น้องร่วมบิดามารกันบิดามารดาเดียวกันชื่อว่านายช้างแล้วก็ต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่4ที่4ก็คือต่างมารดาเดียวกันหรือว่าต่างบิดาใช่ไหมสมมุติว่ามีลูกพี่มีพี่น้องที่ต่างพ่อชื่อว่านายม้าก็แล้วกันช้างม้านะช้างม้าต่อไปลำดับที่5ก็คือปู่ย่าตายายมีตาชื่อมีช้างม้าชื่อตาชื่อนายวัวชื่อนายวัวก็แล้วกันต่อไปลำดับที่5ก็คือลุงป้านะสมมติว่ามีป้าชื่อว่านางไก่มีนางไก่เข้าใจยังตอนนี้เข้าใจลำดับญาติก่อนนะเพื่อให้ความเข้าใจไม่ได้ขึ้นนายแมวมีที่ดิน100ไร่พ่อแม่เสียชีวิตแล้วมีลูกก็คือนางปราเป็นผู้สืบสันดานลำดับที่1มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็คือมีพี่ชื่อว่านายช้างแล้วก็มีน้องต่างแม่ชื่อว่านายม้าแล้วก็มีตาชื่อว่านายวัวแล้วก็มีป้าชื่อว่านางไก่ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกของนายแมวหลังจากนายแมวตายก็คือ ผู้สืบสันดานเท่านั้นส่วนทายาทลำดับถัดไปก็จะไม่มีสิทธิ์ดังนั้นผู้ที่จะรับมรดกที่ดิน100ไร่ก็คือนางปราเคคนเดียวนางปลารับไปเลยที่ดิน100ไร่ส่วนทายาทลำดับถัดไปนายช้างนายม้านายวัวนางไก่ก็จะไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเป็นทายาทลำดับถัดลงไปอีกแต่ข้อยกเว้นก็คือหากเจ้ามรดกมีทายาทลำดับที่1ก็คือมีลูกแล้วก็ทายาทลำดับที่2มีอยู่ด้วยก็ให้ทายาทลำดับที่1และลำดับที่2รับมรดกร่วมกันลำดับที่2ก็คือบิดามารดาลำดับที่1ก็คือผู้สืบสันดานอันนี้คือข้อยกอะไร
4: ข้อยกเว้น
1: ตัวอย่างอีกก็คือ

0: หนึ่งชื่อว่านางปลาแต่นี้สมมุติว่าพ่อแม่เขายังไม่เสียชีวิตนะมีพ่อชื่ออะไรดีฮะหมาเหรอเอาชื่อดีกว่าเอามีพ่อชื่อเล็กแม่ชื่ออะไรฮะแม่ชื่อฝนแล้วก็ทายาทลำดับโดยทำลำดับที่3ลำดับที่3คือใครแล้วเมื่อกี้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะชื่อช้างเออเขาชื่อช้างแล้วก็ลำดับที่4ล่ะลำดับที่4ก็คือปู่ย่าเอ้ยไม่ใช่ต่างบิดามารดาหรือว่าต่างมารดาใช่ไหมก็คือนายม้าเออต่อไปลำดับที่5ตาใช่ไหมมีตาชื่อว่านายวัวเออแล้วก็เขามีป้าชื่อว่านาง
1: ไก
0: ่เออเข้าใจนะอ่ะดังนั้นข้อยกเว้นเมื่อสักครู่เขามีลูกแล้วพ่อแม่ยังอยู่ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกนะครับก็จะเป็นนางปลาผู้สืบสันดานแล้วก็บิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นนายเล็กกับนางฝนดังนั้นที่ดิน100ไร่ก็จะหารกันกี่คน3คนก็คือนางปลานายเล็กที่เป็นพ่อแล้วก็นางฝนที่เป็นแม่ก็จะหารกันคนละกี่ไร่35ฮะ35 2คน31คนก็จะเออหารกันเลย3คนนี้ต้องได้เท่ากันแล้วก็มีข้อยกเว้นอีกข้อนึงสมมุติว่านายแมวยังไม่ได้นายแมวได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาซึ่งเป็นแม่ของนางปลาชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าอะไรดีนางมดนี่เมียชื่อว่านางมดก็แล้วกันดังนั้นภรรยาก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมที่เรียกว่าเป็นคู่สมรสร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันก็จะได้มรดกเช่นเดียวกันดังนั้นต้องหารกันกี่คนแล้ว4คนก็คือมีนางปลานายเล็กนางฝนแล้วก็นางมดคนละกี่ไร่25ไร่แต่สมมุติว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอยู่กินเฉยๆนางมดจะได้มรดกไหมไม่ได้ดังนั้นนี่แหละเขาบอกว่าถ้าเป็นคู่สามีภรรยากันต้องทำยังไงต้องจดทะเบียนสมรสกันนะครับอันนี้ครูเสริมไปนิดนึงมันกฎหมายนะครับมันจะซับซ้อนมากกว่านี้สมมติว่านายแมวกับนางมดไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีลูกชื่อว่านางปลาดังนั้นนางปลาเนี่ยจริงๆอ่ะจะไม่ได้สิทธิ์รับมรดกด้วยนะเพราะว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายเพราะว่าสองคนนี้ทำไงไม่ได้อะไรกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่สมมุติว่านายแมวได้มีการจดทะเบียนบุตรว่านางปลาเนี่ยเป็นบุตรของฉันอย่างแท้จริงนะนางปลาก็จะมีสิทธิ์ได้แต่ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันก็ต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายคือต้องทำไงจดทะเบียนสมรสกันจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับอ่ะนี่คือข้อยกเว้นต่อไปทายาทประเภทที่2ก็คือผู้รับพินัยกรรมคือนะครับทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรมผู้รับพินัยกรรมเนี่ยไม่ต้องเป็นญาติก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เราพอใจเขารักใคร่ชอบพอเขาว่าเขาดูแลฉันก่อนตายว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักเพื่อนตายว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณเป็นคุณครูสอนมาตั้งแต่เด็กๆฉันอยากมอบมรดกให้กับคุณครูฉันก็เขียนพินัยกรรมยกทรัพย์ให้คุณครูได้อันนี้นะครับผู้รับพินัยกรรมนะครับเรามาดูกฎหมายพินัยกรรมกันนะครับกฎหมายพินัยกรรมนะครับก็คือหนังสือสำคัญที่บุคคลทำไว้ก่อนตายแสดงความประสงค์ว่าเมื่อตายแล้วจะมอบทรัพย์สินที่ระบุในหนังสือนั้นให้แก่ผู้ใดนะครับ ื่อนไขการทำพินัยกรรมนะครับ

0: ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไป15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหากอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์พินัยกรรมนั้นจะเป็นอะไรโมฆะตอนนี้เราอายุครบกี่ปีแล้วฮะ12ปีใช่ไหมดังนั้นมไหนจะทำพินัยกรรมได้มค่ะประมาณช่วงม3ถ้าเราทำพินัยกรรมตอนนี้ว่าจะมอบทรัพย์สินให้แก่ใครสมมุติว่าฉันมีทรัพย์สินอยู่แล้วพินัยกรรมนั้นจะเป็นโมฆะทันทีจะต้อง15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับต่อไปเงื่อนไขที่2ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถนะครับก็คือเป็นคนบ้านั่นเองคนบ้าทำพินัยกรรมไม่ได้นะครับเรามาดูประเภทพินัยกรรมกันพินัยกรรมก็จะไม่มีความยุ่งยากอะไรมากแล้วแต่ว่าเราจะทำแบบใดถ้าแบบธรรมดาเราจะเขียนหรือพิมพ์แล้วก็ลงลายเซ็นหรือว่าลายนิ้วมือไว้แล้วก็ต้องมีพยานอย่างน้อย2คนแล้วก็พยานห้ามพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับหรือว่าถ้าเราเขียนเองก็เขียนด้วยข้อความว่าจะมอบมรดกให้แก่ใครแล้วก็ลงลายเซ็นไว้แล้วก็ต้องเขียนเองเท่านั้นนะต่อไปเอกสารฝ่ายเมืองจะเขียนหรือว่าพิมพ์ก็ได้แล้วก็ลงลายเซ็นหรือว่าลายนิ้วมืออย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็รับรองโดยนายอำเภอหรือว่าผอ.เขตถ้าอยู่ในกรุงเทพต่อไปถ้าเป็นเอกสารลับจะเขียนหรือว่าพิมพ์ก็ได้แล้วก็ลงลายเซ็นไว้แล้วก็ต้องมีพยานอย่างน้อย2คนใส่ซองปิดผนึกให้นายอำเภอหรือว่าผอ.เขตเก็บไว้หรือว่าจะทำด้วยวาจาก็ได้สมมุติว่าไปทำศึกสงครามโดนแทงที่พุงแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตก็เลยเรียกเพื่อนมา2คนบอกว่าก่อนที่ฉันจะสิ้นลมหายใจภายใน5นาทีนี้บ้าน1หลังที่ดิน100ไร่ฉันจะมอบไปกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เพื่อน2คนนั้นก็ไปแจ้งกับใครแจ้งที่นายอำเภอกับผอ.เขตดังนั้นบ้านกับที่ดินก็ตามที่พยานแจ้งก็จะมอบไปแก่คนนั้นอันนี้ทำด้วยวาจาก่อนที่จะสิ้นใจนะครับอันนี้คือตัวอย่างของพินัยกรรมจบแล้วกฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมก่อแต่เดียวนะครับครูจะมีสถานการณ์สมมุติให้พวกเราได้วิเคราะห์กันว่าใครจะมีสิทธิ์รับมรดกบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูสถานการณ์นะครับเรามาเล่นเกมทายดูซิก่อนเพื่อเป็นการทบทวนว่าเมื่อสักครู่พวกเราได้เข้าใจหรือเปล่าอ่ะทั้งตัวตรงมีอยู่ประมาณ4ข้อไม่ยากข้อที่1ทายาทโดยมี7ลำดับชั้นใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมนะครับจะมี2ทายาทจะมี2ประเภทแต่ทายาทโดยธรรมเนี่ยคือทายาทที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตเนี่ยจะมี6ลำดับชั้นลำดับที่1กลุ่ม1ตอบสิ
1: ผ
0: ู้
1: ส
0: ื
1: บส
0: ัน
1: ดาน
0: ผู้สืบสันดานคือใครลูกหลานเหลนหรือกลุ่มที่2ทายาทโดยธรรมลำดับที่2คือใครบิดามารดากลุ่มที่3ทายาทโดยธรรมลำดับชั้นที่3คือใครไม่ใช่ลุงป้ายังไม่ถึงลุงป้าพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกลุ่มที่4ทายาทโดยธรรมลำดับชั้นที่4ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือก็คือพ่อลูกเขาเรียกว่าพี่น้องต่างพ่อหรือว่าต่างแม่ต่อไปทายาทโดยธรรมลำดับที่5กลุ่มที่5ตอบใครลำดับที่5ปู่ย่าตายายแล้วก็ลำดับสุดท้ายลำที่6ก็คือลุงป้านะนั่นเองครับข้อนี้แสดงว่าถูกหรือผิดผิดต่อไปข้อที่2ผู้สืบสันดานคือทายาทโดยธรรมลำดับที่1ใช่หรือไม่ถูกต้องต่อไป3พินัยกรรมคือหนังสือสำคัญที่บุคคลทำไว้ก่อนตายว่าจะมอบทรัพย์สินที่ระบุไว้ในหนังสือให้แก่ผู้ใดใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะต่อไปที่4ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ข้อนี้ต้องตอบว่า15ปีบริบูรณ์ครับต่อไปจะเป็นสถานการณ์ที่พวกเราจะต้องวิเคราะห์แล้วว่าใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างโดยพวกเราเขียนลงในกระดานของแต่ละกลุ่ม

0: อ่ะกิจกรรมนักสืบตัวน้อยสมมติว่าตัวเองเป็นผู้พิพากษาแล้วก็เกิดเหตุกรณีดังกล่าวขึ้นมาผู้พิพากษาจะตัดสินตามกฎหมายให้ใครเป็นผู้รับมรดกได้บ้างถ้านักเรียนวิเคราะห์ข้อนี้ได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจกฎหมายวันนี้นะครับพร้อมหรือเปล่า
1: พร
0: ้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังสิ่งที่ครูอ่านให้ดีนักเรียนครับหันมาดูหน้ากระดานครับสถานการณ์นะครับนายเมฆนายเมฆคือตัวต้นเรื่องนายเมฆคือตัวต้นเรื่องเป็นเจ้าของบ้านริมทะเลบ้านริมทะเลหัวหินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็ที่ดินบนดอยกี่ไร่100ไร่อันนี้คือทรัพย์สินของนายเมฆนะต่อมามีบิดานายเมฆมีบิดาชื่อนายดินมีบิดาชื่อดินมีมารดาชื่อดาวมีพี่สาวชื่อว่านางสาวฟ้ามีป้าชื่อนางทรายแล้วก็มีลูกสาวชื่อว่านางสาวฝนในขณะที่ตนอายุ30ปีได้เขียนพินัยกรรมยกบ้านริมทะเลยกบ้านริมทะเลให้กับนายสายฟ้าอาจจะเป็นเพื่อนรักก็ได้วันหนึ่งนายเมฆได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายให้นักเรียนมอบพินัยกรรมดังกล่าวตามหลักกฎหมายว่าใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างลงมือทำได้เลยนักเรียนคิดอย่างนี้นะผู้รับพินัยกรรมอันดับแรกต้องได้รับก่อนเพราะว่าสำคัญสุดผู้รับพินัยกรรมจะได้รับก่อน

0: เป็นอย่างไรครับนักเรียนวิเคราะห์ออกมาได้หรือเปล่า
1: ได้ครับ
0: นายเมฆเป็นเจ้าของบ้านริมทะเลแล้วก็มีที่ดินบนดอย100ไร่มีพ่อชื่อว่านายดินมีแม่ชื่อนางดาวมีพี่สาวชื่อนางสาวฟ้ามีป้าชื่อว่านางทรายมีลูกสาวชื่อว่านางสาวฝนแล้วก็ขณะที่ตนอายุ30ปีได้เขียนพินัยกรรมยกบ้านริมทะเลให้กับนายสายฟ้าซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ที่เพื่อนรักเพื่อนตายดังนั้นเมื่อนายเมฆถึงแก่ความตายด้วยอุบัติเหตุให้นักเรียนแบ่งมรดกแน่นอนครับผู้ที่จับมรดกก่อนก็คือนายสายฟ้าใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ในพินัยกรรมนายสายฟ้านี่ไม่ต้องเป็นญาติก็ได้ดังนั้นบ้านริมทะเลเป็นของใครบ้านริมทะเลเป็นของใคร
1: นาย
0: สายฟ้าทีนี้ก็ยังเหลืออะไรเหลืออะไรครับที่ดินบนดอยกี่ไร
1: ่
0: 100ไร่อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าที่ดินเนี่ยใครจะมีสิทธิ์รับมรดกบ้างลำดับที่1ก็คือใครคือใครครับผู้สืบสันดานใช่ไหมใครคือผู้สืบสันดานของนายเมฆ
1: นางสาวฝน
0: นางสาวฝนแน่นอนนางสาวฝนก็จะได้ที่ดินต่อไปนายเมฆมีทายาทโดยธรรมลำดับที่2ไห
1: ม
0: มีก็คือมีบิดาแล้วก็มารดาดังนั้นแน่นอนทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2จะต้องมาแบ่งมรดกกันใช่ไหมครับก็คือนายเมฆนายดินนางดาวแล้วก็นางสาวฝนจะต้องมาแบ่งมรดกกันก็คือที่ดิน100ไร่ก็จะได้คนละกี่ไร่ครับอ่ะ3คนหาร100ไร่คนละกี่ไร่เอ่ยประมาณ33ไร่กว่าๆใช่ไหมครับสุดท้ายใครได้รับมรดกนะนายเมฆนายสายฟ้าบ้านริมทะเลแล้วก็นายดินที่ดิน1ที่ดินที่แบ่งกันแล้วก็นางสาวแล้วก็นางดาวแล้วก็สุดท้ายต่อมาคือนางสาวฝนก็แบ่งกัน3คนที่ดิน100ไร่นะครับนี่นะครับก็คือผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกพวกเราตอบตามนี้ไหมตอบตามนี้ถูกต้องเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยครับแสดงว่าเข้าใจกฎหมายที่เราเรียนในวันนี้แล้วต่อไปก็คือใบงานของเราจะมี2ตอนตอนที่1ให้นักเรียนระบุผู้รับมรดกตามแผ่นผังลำดับทายาทให้ถูกต้องตอนที่2ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ว่าผู้ใดมีสิทธิ์รับมรดกในทรัพย์มรดกบ้างจะมี2ตอนนะก็ตอนที่2ก็วิเคราะห์คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้แหละสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้แจกใบงานเรื่องกฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรม2ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็3ให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับนี่นะครับตัวอย่างของใบงานตอนที่1ก็คือให้เขียนทายาทโดยธรรมทั้ง6ลำดับชั้นแล้วก็2กิจกรรมเหมือนเดิมนักสืบตัวน้อยให้แบ่งว่าใครเป็นผู้สิทธิ์มีสิทธิ์รับมรดกบ้างแต่ข้อนี้จะมีความพิเศษนิดนึงนายสุริยันแล้วก็นางจันทรามีสามีเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมีภรรยาเข้ามาเพิ่มดังนั้นนักเรียนฟังให้ดีนะภรรยาก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมประเภทหนึ่งที่มีสิทธิ์รับมรดกเท่ากับลูกแล้วก็พ่อแม่นะครับให้พวกเราวิเคราะห์ออกมาเดี๋ยวครูจะมาเฉลยครับสามารถลงมือทำไปงานได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยครับ

0: ใบงานเสร็จเรียบร้อยไม่เอ่ย
1: เสร็จไปแล้ว
0: อ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมครับสถานการณ์ที่พวกเราได้วิเคราะห์กันก็คล้ายๆกับกิจกรรมนักสืบตัวน้อยนะครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยใบงานกันเลยนะครับใบงานตอนที่1ก็ให้พวกเราเขียนทายาทโดยธรรมลำดับ6ลำดับชั้นใช่ไหมครับอ่ะชั้นที่1ผู้สืบอะไรผู้สืบสันดานนักเรียนสามารถตรวจไปได้เลยนะครับลำดับที่2ก็คือบิดามารดาลำดับที่3ก็คืออะไรเอ่ยพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแล้วก็ลำดับที่4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันใช่ไหมครับต่อไปลำดับที่5ปู่ย่าตายายแล้วก็ลำดับสุดท้ายลำที่6ก็คือมนาอานั่นเองครับต่อไปอีกกิจกรรมหนึ่งตอนที่2ให้พวกเราได้วิเคราะห์กันนะครับอ่ะนักเรียนหันมาดูหน้ากระดาษเร็วคนต้นเรื่องก็คือนายอะไรนายสุริยันแล้วก็นางจันทาอ่ะเป็นสามีภรรยาที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนก็คือนายก็คือเด็กชายอะไรเด็กชายตะวันแล้วก็นายสุริยันมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสองคนก็คือนายเมฆาแล้วก็นางน้ำฟ้านายสุริยันเป็นคนที่ขยันทำงานมีทรัพย์สินจำนวนมากได้แก่บ้านริมทะเลเงินสด10ล้านทรัพย์สินบ้านริมทะเลเงินสดกี่ล้านเอ่ย10ล้านแล้วก็ตึกแถวด้วยรวยมากแล้วก็ขนาดที่ตนอายุ30ปีบริบูรณ์ได้เขียนพินัยกรรมว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ยกบ้านริมทะเลกับนายธันวาซึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทมีคนหนึ่งนายธันวาวันหนึ่งนายสุริยันได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายให้พวกเราวิเคราะห์ว่าใครได้รับสิทธิ์รับมรดกบ้างแน่นอนผู้ที่จะได้ก็คือลำดับแรกเขาทำพินัยกรรมยกบ้านริมทะเลกับใครดังนั้นนายธันวานะครับก็ได้บ้านริมทะเลไปนะครับธันวาทีนี้ก็จะเหลืออะไรเงินสด10ล้านแล้วก็ตึกแถวนะครับเรามาดูกันอันนี้เขาไม่ได้กล่าวถึงบิดาและมารดาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ดังนั้นผู้ที่จะได้รับมรดกแน่นอนผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วก็จดทะเบียนสมรสทางกฎหมายอย่างถูกต้องก็คือนางจันทาก็จะมีสิทธิ์ได้แล้วก็นายสุริยันแต่งงานกับนางจันทาแล้วมีบุตร1คนก็คือเด็กชายอะไรเด็กชายตะวันก็จะมีสิทธิ์ได้ดังนั้นอันนี้นะครับถือว่าเป็นคู่สมรสแล้วก็ผู้สืบสันดานลำดับชั้นที่1ผู้แล้วก็ทายาทลำดับชั้นที่2เขามีไหมบิดามารดาไม่ได้กล่าวไว้อาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เขามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็คือนายเมฆากับนางสาวนางฟ้าอันนี้เป็นทายาทโดยธรรมลำดับชั้นที่อะไรลำดับชั้นที่อะไรเอ่ย3เขาบอกว่าถ้ามีทายาทลำดับชั้นต้นอยู่ทายาทลำดับชั้นถัดไปก็จะไม่ได้รับมรดกดังนั้นนายเมฆากับนางสาวนางฟ้าจะได้รับไหม
1: ไม
0: ่ได้คนที่จะได้รับนะครับก็มีแค่นางจันทาเด็กชายตะวันแล้วก็นายธันวาที่ระบุพินัยกรรมไว้เท่านั้นนะครับเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับต่อไปถึงขั้นสรุปแล้วหันมาดูหน่อยกลุ่มที่4น่าจะพักกลุ่มสุดท้ายนะครับวันนี้มรดกนะครับกำหนดว่าเมื่อบุคคลใดตายแล้วก็ทำพินัยกรรมไว้มรดกก็จะตกทอดแก่บุคคลที่ผู้ตายระบุไว้ในพินัยกรรมแล้วก็หากไม่ระบุไว้ในพินัยกรรมนะครับมรดกก็อาจจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็คู่สมรสครับนี่นะครับวันนี้ก็คือกฎหมายมรดกแล้วก็พินัยกรรมที่เราได้เรียนในวันนี้ก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราเจอกันในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็การรับราชการทหาร อ่ะผู้ชายมีคนห้องเรา14คนต้องเรียนรู้กฎหมายการรับราชการทหารไว้ด้วยซึ่งก็เป็นเนื้อหากฎหมายเนื้อหาสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับแล้วก็เราจะขึ้นหน่วยใหม่วิถีประชาธิปไตยครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่ตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยลงค่ะแต่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจึงทําให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและทางด้านภาคใต้ค่ะและสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะจะมีทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งฝนตกหนักมากจะมีได้ทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-31 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
3: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ
1: ้
2: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
5: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
3: โอ้ย
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
7: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
3: ครับ
7: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
8: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
7: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
8: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
7: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
9: พร้อมหรือยังคะ
7: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
8: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่ากัน
10: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
3: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
3: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูยังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2 ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ้ย

0: เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
1: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
0: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
1: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
0: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
1: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
0: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
1: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับซึ่งในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับแต่ผมมีเพื่อนใหม่ที่จะมาช่วยคิดแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับขอเชิญทุกคนรู้จักกับเพื่อนใหม่ของผมที่น่ารักที่จะมาเพิ่มสีสันให้กับรายการของเราครับ
1: สวัสดีค่ะจีจีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ปอนวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ปล่อยไว้นานอาจจะทำให้สังคมของเราป่วยได
1: ้ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีจิตสาธารณะกันให้มากขึ้นค่ะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมไทยเฉยค่ะคือการที่เราเจอเรื่องไม่ดีคนไม่ดีแต่เราก็ยังทำเฉยนะคะเพราะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราแต่จริงๆเนี่ยมันส่งผลต่อสังคมโดยรวมมากๆเลยค่ะ
0: ใช่เลยครับผมบางทีเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของเราก็เลยไม่อยากยุ่งแต่ในบางทีนะครับเรื่องของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ถูกเหวี่ยงกลับมาเป็นบูมแมลงไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
1: โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการเป็นไทยเฉยอยู่แบบไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวในสังคมแบบนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้าง
1: มาสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่าปิดหูปิดตาปิดใจไปชมกันเลยค่ะ

0: อรี่จ้าใครซื้อลอตเตอรี่แผงนี้รับรองว่ารวยรวยรวยมีทั้งใบแล้วก็เป็นชุดชุดจ้าลอตเตอรี่แผงนี้รับรองว่ารวยรวยรวย
1: ขอ3ชุดได้อะ
0: เอาชุดไหนบ้างจ๊ะ
1: เอาชุดราตรีชุดลิเกแล้วก็ชุดนอนชุดคุยไม่เอานะเดี๋ยวเสียงดังนอนไม่หลับ
0: ถ้าตาดีแล้วก็จะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลย
1: นี่แต่ตอนนี้ตาไม่ดีขอทั้งชุดเลยละกัน
2: ไม่ให้
3: ไม่ให
2: ้โอ้ยไม่ให้
1: ไม่ให้ลาพระเจ้า
2: ไม่ให้ลา
4: หวยลอตเตอรี
2: ่ให้เล่นชักเยิ้งหรือเปล่า
5: ชักเยิ้งบ้าอะไรลุงแกตาบอดเห็นไหมเนี่ยอ
4: าจจะเป็นกีฬาของคนพิการเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งเสียเวลาร
6: ู้ไม่เห็นไปดิน
7: ี่จ้าบใส่แว่นโป้ง
8: ไม่รู้เรื่องแล้วป่ะ
9: ต้องสนใจหรอ
0: เฮ้ยลุงระวังหน่อยจ้าช่วยด้วยจ้า
9: ไปเออ
0: ช่วยด้วยจ้า
2: ไม่ช่วย
0: ไม่
2: ใช่เรื่องของเรา
0: ช่วยด้วยจ้า
10: อย่าไปยุ่งเลยเรื่องคนอื่น
11: โทษทีนะรัดหญิงไว้แบบไปเพื่อนหน่อยเขิน
12: ไอ้หนูไอ้หนูดูให้ป้าหน่อย
11: แกงจืดพะแนงน่าอร่อยดีป่ะน่ากิน
12: เฮ้ยเจ้านี่อร่อยเฮ้ยไม่ใช่ป้าจะให้ดูรถให้ป้าหน่อยทำไมมันสตาร์ทไม่ติด
13: ป้าครับแล้วทำไมป้าไม่ใช้น้ำมันเครื่องทูทีดีล่ะครับ
14: เพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย
13: เฮ้ยจะถามเพราะจริงๆไม่ได้ไปกวนเดี๋ยวผมดูให้ครับป้า
11: เฮ้ยต้องหรอกไม่ต้องไปยุ่งไม่ใช่เรื่องของเราเสียเวลาก
12: ระซิบดังมาก
11: ไม่ควรพูดดัง
14: ฟังทำไมเนี่ยป้า
4: พูดวายจริงๆเลยไม่ซ่อมไม่ซ่อมไม่ใช่เรื่องของเราม
12: าสตาร์ท
11: ไม่มาวาเรียเสร็จแล้วกินเกี๊ยวซาเสร็จแล้วกินฟูมาและแล้วกินปลาหนึ่ง
10: เอ้ยไม่ต้องไม่ใช่เรื่องของเรา
12: เฮ้ยนี่ไอ้กลับมาก่อนไอ้หนูรถสตาร์ทไม่เสร็จเฮ้ยไรน้ำใจจริงๆเลยต่อมสำนึกอักเสบของจริงเลยจะกลับบ้านไงเนี่ย
10: ต้องไปดูแล้วจะดูเดี๋ยวกี่โมง
15: ตายเร็วๆดิเดี๋ยวคนมาเห็น
16: โอ้หนูก็มีเท่านี้แล้วจริงๆพี่
15: 20นะแล้วพี่จะพอใช่เหรอ
16: พี่ก็ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยสิ
15: เออก็จริง20น่าจะพอถ้าพอพี่ยอมมาป้นเหรอ
16: พี่หนูไปกินข้าวเถอะอุ๊ยช่วยด้วยค่ะหนูโดนป้นค่ะ
15: เฮ้ยอยู่ตรงนี้ด้วย
14: โอ้ยบอกกี่ครั้งแล้วไม่ใช่เรื่องเราไม่ต้องไปยุ่งเสียเวลา
15: แต่ต้อง
16: เฮ้ยต้องสนึกอักเสบหรือไงเห็นโดนป้นต่อหน้าต่อตาขนาดนี้อย่างน้อยโทรแจ้งตำรวจให้ได้ยังดี
14: ไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วเสียเวลาไ
15: อ้มีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมด
17: เกี่ยวอะไรกับผมอะพี่นู่นข่าวนี้เป็นไงวะเป็นเรื่องของเราหรือยัง
15: แหวนธนิกาทั้งคู่เลยเร็วแหมแหวนด้วยหูฟังด้วยโอ้โหอะไรเร็วๆสิ
16: ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจคะค่ะพอดีมีคนโดนก้นหลุดหลังดีโอบางกอกค่ะ
17: เป็นไงอ่ะเพราะความไม่มีจิตสาธารณะของแกปิดตาปิดหูปิดใจเห็นแก่ตัวคนไทยมีปัญหากับพวกคนอย่างแกประเทศไทยมีปัญหากับพวกคนอย่างแกสุดท้ายเรื่องพวกนี้มันก็วนกลับมาหาเราจนได
4: ้บ่นอะไรตอนนี้ละไปเถอะ
15: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
18: กุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
4: บะหมี่เหรอ
18: เออขอถ้วยหนึ่ง
15: ไม่ใช่ใช่แล้วดิ
19: เห็นไทยเฉยมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็โดนจัดชุดใหญ่ไปเลย
3: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าการปิดหูปิดตาปิดใจเป็นไทยเฉยเนี่ยเป็นการทำร้ายสังคมทางอ้อมเหมือนกันนะคะเนี่ย
19: ใช่เลยครับเห็นคนทำผิดแล้วยังเฉยเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะปล้นทรัพย์เนี่ยเข้าข่ายละเว้นการแจ้งผิดกฎหมายนะเนี่ย
3: งั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปฟังเลยค่ะ
5: ไทยเฉยบางคนเนี่ยอาจจะเคยช่วยเหลือแล้วตัวเองเดือดร้อนต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าการที่เราช่วยเขาไหวไหมถ้าเราช่วยเขาไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยร่วมกันก็ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราพบเจอเองเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราอยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเราสามารถแจ้งตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถ่ายคลิปไว้ไปเป็นพยานให้เขาก็ได้

0: สามารถทำได้เช่นกันครับ
1: ผมคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับคือการช่วยเหลือกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะอย่างป้ารู้เสียครับคือผมว่าถ้าช่วยอะไรแกไม่ได้นะอย่างน้อยช่วยแกเข็นรถหลบก็ยังดีคนแก่ครับเงื้องๆอ่ะขืนปล่อยไปเดี๋ยวโดนรถเฉี่ยวชนแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเองก็จะรู้สึกผิดที่รู้ว่าช่วยแกได้แต่ไม่ยอมช่วยตั้งแต่แรก
2: คนเราอะค่ะควรมีน้ำใจให้กันสังคมเราจะดีขึ้นได้เพราะมีคนช่วยเหลือกันนะคะยิ่งเป็นคนไทยด้วยกันแล้วเราไม่ควรมองข้ามหรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่างเรื่องในคลิปค่ะถ้ามีใครสักคนช่วยตะโกนให้คนอื่นรับรู้ให้โจรมันตกใจกลัวหนีไปแค่นี้ก็อาจช่วยได้แล้วค่ะ
3: แต่ละความเห็นเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับมีมุมมองแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมหรือว่าปกป้องตัวเอง
4: ใช่แล้วค่ะการช่วยเหลือเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเสมอไปนะคะขอแค่เรามีจิตสาธารณะค่ะอาจจะโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าร้องเรียกบอกคนรอบข้างให้มาช่วยค่ะก็ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองที่ดีแล้วค่ะ
5: พี่ปอนคะหนูเคยเห็นคนไปช่วยผู้หญิงถูกผู้ชายทำร้ายกับโดนว่าอย่ายุ่งเรื่องผัวเมียอย่างเนี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหนควรช่วยไม่ควรช่วยคะ
4: เรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกค่ะถึงแม้จะเป็นแค่เรื่องผัวเมียเนี่ยแต่ว่าการทำร้ายผู้หญิงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆเลยค่ะ
3: ใช่ครับผมช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่นิ่งดูดายเป็นเสน่ห์ของคนไทยครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
4: หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานและข้อคิดดีๆแล้วพบกันใหม่วันเสาร์11 โมงเช้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: เนี่ยเดี๋ยวได้รับคิวแบบ VIP เลย
7: โอ้ยตายแล้วคุณพี่ครับ
8: พี่นี่แม่
9: พี่สองเชิญค่ะ
10: ด้วยครับช่วยให้คนท้องแซงคิวพวกเราไปก่อนอยากจะแซงคิวเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงทุนหลอกคนอื่นเขาขนาดนี้เฉยเหรอฮะ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมแล้วผมก็อยู่กับพี่ยงครับสวัสดีครับพี่ยง
1: ครับผมสวัสดีครับคุณดีครับ
0: วันนี้เราจะพาผู้ชมเราไปดูที่ไหนดีครับองค์กรตัวอย่างองค์กรคุณธรรม
1: วันนี้อยากจะพาพวกเราไปชมกลุ่มเหล็กสหวิทยาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบซึ่งศูนย์คุณธรรมได้ชักชวนเข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยู่ในอำเภอบางสะพาน
0: ที่ประจวบนี่เอง
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเราอยากจะให้องค์กรของประเทศไทยที่มีลักษณะแบบนี้อยากได้ดูได้ชมได้เห็นแบบอย่างที่ภาคเอกชนได้เข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมที่อยู่รอบๆโรงงานครับ
0: น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการและเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าของ SSI หรือสหวิทยาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างไปติดตามชมเลยครับ

0: และวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากพี่พดุงศักดิ์ครับจากบริษัทสหวิทยาสตรีลอินดัสทรีนะฮะหรือ SSI
1: ครับผม
0: บริษัทตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ครับก็บริษัทเราจริงๆต้องแบ็คกราวด์ให้อาจารย์ฟังนิดนะครับว่าเราเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นลิดร้อนชนิดม้วนถ้าจะนับกันจริงๆเนี่ยเราถือเป็นรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคุณภาพที่ดีนะครับเราอาจจะเห็นเหล็กทั่วๆไปแต่ของเราเนี่ยมันซ่อนอยู่อย่างเช่นเป็นแชสซีรถหรือแม้แต่เป็นถังก๊าซนะครับซึ่งต้องการเหล็กที่มีคุณภาพสูงเพราะนั้นความปลอดภัยจะมาเป็นอันดับแรกๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำอย่างยิ่งยวดเลยก็คือเรื่องนวัต

0: รรมของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ของเรานะครับ
1: เอาเป็นว่ารอบตัวเราเนี่ยต
0: ้
1: องใช้เหล็กจากที่นี่แน่นอน
0: ครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ต้องใช้เหล็กของเราอยู่บ้าง
1: ไม่ใช่เฉพาะเราเป็นแค่ผู้ประกอบการทำสินค้าหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเหล็ก
0: ครับ
1: แต่ยังมีหลายๆโครงการที่ได้ทำเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อพนักงานตัวเราเองด้วย
0: ครับ
1: พอจะแชร์ได้ไหมครับว่ามีโครงการอะไรบ้าง
0: ครับก็จริงๆถ้าก่อนจะลงไปในรายละเอียดเนี่ยผมอยากให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าจริงๆการที่เราจะดูบริษัทไหนเนี่ยให้ดูที่ตัววิสัยทัศน
1: ์
0: นะครับวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยก็คือการเป็นบริษัทเหล็กนวัตกรรมนะครับที่มีความเชื่อมั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2คำเนี่ยจะเป็นคำสำคัญที่เรายึดมั่นมาตลอดและเราก็มีพันธกิจที่สำคัญนะครับก็คือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและก็บริการของเหล็กนะครับที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษกับลูกค้าและก็ผู้บริโภคด้วยที่สำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นสร้างคุณค่าร่วมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแตะคำว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมันหลายคนมันหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นนะครับลูกค้าคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจองค์กรกำกับดูแลพนักงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของชุมชนเลยไปถึงในระดับสังคมว่าสิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยได้ทำอะไรได้ให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้พูดถึงนี้ด้วย
1: การที่เราคำนึงถึงสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดหรือว่ากลุ่มที่มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับทุกกระบวนการ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเพราะยุคนี้เนี่ยเราจะไปละเลยเอามองแค่ตัวเราเองได้ผลประโยชน์คงไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะมาพูดคุยให้ลึกลงไปอีกว่าให้ทุกคนเนี่ยวินวินกันหมดที่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันจะต้องมีโครงการดีๆแน่นอน
0: แต่ละอันเนี่ยเรามี4เรื่องที่สำคัญขององค์กรที่เป็นตัวกำกับเราเลยนะครับก็คือเรื่องของงานเรื่องของงบเรื่องระบบเรื่องของคนซึ่งอันนี้มันได้ถูกกำหนดให้เป็นแผนงานของแต่ละส่วนงานที่จะไปดำเนินการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ทุกคนดูแลอยู่หลายๆบริษัทเนี่ยก็คงดำเนินการเช่นนี้แต่สิ่งที่เรามองลึกลงไปมากกว่านั้นเนี่ยคือเราอยากให้เกิดจากกระบวนการภายในเพราะนั้นกระบวนการในการทำ CSR ของเราเนี่ยมันพัฒนามาจากข้างในนะครับและก่อนที่จะออกไปสู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำให้ดีที่สุดก็คือเนื้อนาบุญของตัวเองนะครับทำตัวเองให้ดีก่อนว่าเป็นยังไงคำว่าทำตัวเองให้ดีนั่นหมายความว่าพนักงานของเราต้องได้รับการดูแลที่ดีนะครับมีกิจกรรมโครงการต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมพนักงานการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมให้กับพนักงานนะครับแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนที่สองเองเนี่ยก็คือกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจของเราทั้งหมดนะที่อยู่ในโปรเซสนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมฟ้าอากาศเนี่ยในแง่ของเทคโนโลยีในแง่ของการจัดการผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าในระดับนี้แล้วเนี่ยประเทศชาติมันไปไกลแล้วเรื่องเทคโนโลยีเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำอยู่ได้ต้องบอกว่าได้ดีกว่าข้อกฎหมายกำหนดด้วยซ้ำเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมและชุมชนไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำอะไรตอบแทนให้กับชุมชนและสังคมได้บ้าง
1: อันนี้จะเป็นช่วงนี้เนี่ยมีโครงการอะไรที่น่าสนใจจริงๆครับที่เอามาเล่าสู่กันฟัง
0: ครับก็มีอยู่หนึ่งโครงการจริงๆแล้วเราทำแล้วเรายังไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นโครงการซึ่งน่ารักมาก
1: ครับ
0: ก็เป็นมีต้นกำเนิดมาจากผู้บริหารของเราอยากทำโครงการจิตอาสาฟังว่าจิตอาสาเนี่ยดูจะเป็นโครงการปกติใช่ไหมครับแต่ที่เราเนี่ยทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าเราได้สร้างข้อตกลงร่วมกันในการทำจิตอาสาที่โรงงานบางสะพานเราเนี่ยพนักงานของเรา 70% เป็นคนพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราต้องการพัฒนาในพื้นที่ 70% นั้นควรจะมีส่วนร่วมเราก็สร้างเงื่อนไขว่าหากเราต้องทำกิจกรรมจิตอาสาต้องเป็นโครงการที่เสนอมาโดยพนักงานร่วมกับชุมชนและเขียนโครงการส่งมาที่เราเรามีคณะกรรมการจิตอาสาในการพิจารณาแล้วก็ปักหมุดในแผนที่เลยนะครับว่าเอ๊ะเราทำโครงการอะไรบ้างสาธารณสุขสังคมโรงเรียนศาสนาอะไรก็ว่าไปนะครับ เรา ตั้งใจทำโครงการ250ความดี SSI จิต SI อาสานะครับตั้งแต่ปีที่เราครบ25ปีมาตอนนี้เราดำเนินการได้ประมาณ230กว่าโครงการซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยถามว่าประมาณเยอะไหมครับน้อยมากน้อยบางโครงการไม่มีด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราต้องการคือการมีส่วนร่วมของพนักงานชุมชนนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเราเนี่ยมอบทุนให้บางส่วนมอบของเหลือใช้ที่อยู่ในโรงงานเราบางส่วนนะครับในขณะที่ชุมชนมอบแรงงานเอาข้าวปลามาช่วยเหลือเราทุกครั้งแต่ละปีเนี่ยช่วงโรงงานที่เราทำร่วมกันเป็นการสละเวลาของทั้งชุมชนและเราเนี่ยปีละ 25,000 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับ
1: 20,000 แมนเอา
0: 20,000 กว่าใช่ใช่ใช่
1: โอ้ถ้าเกิดเป็นเอามาทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจมูลค่ามหาศาล
0: มูลค่ามหาศาลที่สำคัญก็คือว่าพนักงานพวกนี้สามารถบันทึกกิจกรรมและเอาไปอยู่ใน objective sheet ของตัวเองได้บริษัทก็จะมีคะแนนให้ส่วนนี้ในการประเมินผลงานตอนนี้เราทำได้200กว่า230กว่าโครงการแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่แบบมันน่ารักมากครับผม
1: ต่อไปอยากให้องค์กรอื่นนะครับเอาไปดูเป็นตัวอย่างเราอยากจะยกระดับจิตใจพนักงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยโปรแกรมแบบนี้ควรจะอยู่ในการประเมินผลและการวัดผลประจำปีบ้างนะครับก็จะได้ไม่ได้มีวิธีแค่การทำงานอย่างเดียวแต่ทำความดีเพื่อชุมชนแล้วก็ชุมชนก็จะตอบกลับมาในรูปแบบอื่นๆที่สนับสนุนองค์กรเราด้วย
0: สิ่งที่ทางสวิยาธรรมเนี่ยเราทำในหลายๆมิตินะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเราพูดถึง3ห่วงนะครับสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพราะว่าถ้า3เรื่องนี้มันไปเนี่ยความยั่งยืนมันเกิดตามมาจริงๆเราดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่อำเภอบางสะพานซึ่งเป็นแบบเพื่อนบ้านที่ดีของเรามากว่าน่าจะ27ปีแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราดำเนินการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนมาเนี่ยมันก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปทฤษฎีต่างๆมันก็เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันตอบโจทย์หรือความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่นะครับมันมีเรื่องของปัญหาหนี้สิน
1: ครับ
0: นะครับหนี้สินซึ่งก็คนไทยทราบดีอยู่หมวกกันน็อกไปถึงบ้านไปเอาดอกไปเอาต้นมีบ้างไม่มีบ้างนะครับเพราะนั้นเราคิดว่าเรื่องปัญหาปากท้องในระดับชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนั่นคือที่มาของโครงการพัฒนาสถาบันทางการเงินในระดับชุมชนซึ่งต่อมาเราก็พัฒนามาเรียกว่าเป็นธนาคารชุมชนนะครับก็คือเราก็พยายามจะสร้างอย่าเรียกว่าสร้างเงื่อนไขเลยสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนกับเราในการที่จะทำธนาคารชุมชนขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นแหล่งเงินแหล่งทุนที่สำคัญสำหรับชุมชนในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าภายใต้เงื่อนไขของการมีส่วนร่วมหมายความว่าทุกคนต้องใส่เงินใส่แรงเราก็ต้องใส่แรงใส่ความเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปหน่วยงานผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทำตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันนี
1: ่
0: เรามีธนาคารชุมชนทั้งหมด19แห่งนะครับแล้วก็มีกองทุนเนี่ยมากกว่า33ล้านบาท
1: ธนาคารชุมชนบทบาทต่างกับธนาคารปกติยังไง
0: ก็คือการเข้าถึงได้โดยง่ายการรับฝากเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าดอกผลที่ได้เกิดจากตรงนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันก็คือว่าต้องเอาไปเพื่อการพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ถ้าต้องการเงินกู้ตอนนี้เอาอะไรไปเป็นสิ่งค้ำประกัน
1: ถ้าเป็นแบงก์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบงก์ทั่วไปนะครับถ้าเราจะไปกู้เงิน
0: ครับ
1: เราก็ต้องมีสินทรัพย์บางอย่างไปค้ำกับแบงก
0: ์ครับ
1: เช่นที่ดิน
0: ครับ
1: อะไรก็แล้วแต่ลดเลิศก็ว่ากันไป
0: ครับแต่ที่นี่ใช้ความดีเป็นตัวค้ำประกันเพราะเขาจะมีสมุดบันทึกความดีในการที่ไปบอกว่าอ๋อเอ้ยข้าพเจ้าได้ทำความดี1 2 3 4 5ซึ่งเป็นที่การรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชนคนที่ดำเนินการกิจกรรม
1: ผมต้องมีสมุดบันทึกความดีและบันทึกความดีมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ถึงจะไปขอค้ำได้
0: ใช่เป็นส่วนหนึ่งในการค้ำกู้คือการไปขอกู้เงินเนี่ยมันทำได้หลายมิติแต่การทำความดีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถเอาไปค้ำได้เพราะฉะนั้นธนาคารชุมชนเรามันจะมีหลายมิติแต่ละปีเรามีการกิจกรรมแล้วก็ประกาศให้เพื่อนๆรู้ว่าอ๋อธนาคารของข้าพเจ้าดีอย่างไรประสบความสำเร็จอย่างไรเพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้คนอื่นดำเนินการต่อ
1: นั่นหมายความว่าเป้าหมายของธนาคารชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงิน
0: ใช่ครับและเป็นโอกาสในการพัฒนาของตัวเองด้วย
1: ให้กับชุมชนนั่นเอง
0: ครับ
1: ผลลัพธ์ที่เราเห็นจริงๆที่เป็นเชิงรูปธรรมมันมีอะไรบ้างครับ
0: เอาภาพที่เห็นภายนอกเมื่อก่อนเวลาเราเดินเข้าชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นชุมชนที่หน้าตาเฉยๆนิ่งๆแต่ตอนนี้ที่เดินเข้าไปใหม่ มันคือเรื่องของความสมัครสมานสามัคคี
1: ครับ
0: มันเกิดรอยยิ้มขึ้นมันเกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา

0: พอเรื่องเงินในระดับชุมชนเนี่ยเริ่มมีความคล่องตัว
1: ครับ
0: แก้ไขได้มากขึ้นความสามัคคีก็บังเกิด
1: ตามมาครับผม
0: การจะทำอะไรก็ง่ายมาก
1: ครับผม
0: ในบทบาทของการเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมีผลเป็นอย่างมากในการผลักดันโครงการขนาดเล็กอยากให้คนอื่นที่ดูที่ได้ฟังเราสองคนคุยกันเนี่ยพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าคุณจะต้องเริ่มยังไงดี
1: ครับจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการพัฒนาเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างที่เรียนด็อกเตอร์ไปตั้งแต่ต้นนะครับเราทำเรื่องสังคมและก็สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย
0: มันต้องไป3อย่าง
1: มันต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายด้านสังคมเนี่ย เราทำเรื่องการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญหลักๆเพราะเราคิดว่าน้องๆที่นั่นเติบโตต้องมีคุณภาพนะครับน้องๆที่นั่นเวลาเติบโตมาต้องเก่งทัดเทียมกับเด็กๆในเมืองใหญ่เพราะนั้นเวลาเราใส่กิจกรรมเข้าไปเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันก่อนว่าตรงตามความต้องการไหมยกตัวอย่างผมที่บริษัทเราเนี่ยเราได้ไปนำแนวคิดมาจากอเมริกาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งกองทุนสาวิยาพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพานเพราะนั้นอย่าได้หวังว่าโรงเรียนที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะโรงเรียนที่อยู่อันดับต้นๆจะได้ทุนนี้นะเพราะว่าความแปลกของมันก็คือคุณต้องแข่งขันกับตัวเองเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยไปพัฒนาแผนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้ภายใน3ปีแต่ให้บอกจุดอ่อนของตัวเองมาและอยากพัฒนาในตรงไหนนะครับเพราะนั้นถ้าคุณส่งมาปีหนึ่งเนี่ยเราให้ประมาณ 2-3 โรงเรียนที่จะได้จาก20กว่าโรงเรียนเพราะฉะนั้นพอได้ปุ๊บเขาก็จะได้เงินหรือทุนในการพัฒนา3ปีความประหลาดใจก็คือว่าปีแรกที่เราทำเนี่ยมีโรงเรียนหนึ่งอยู่ในอันดับ134จาก136ของเขตการศึกษาและพอจบระยะเวลาการดำเนินโครงการโรงเรียนนี้มาอยู่อันดับที่16ซึ่งน่าตกใจมาก
0: จำไกลมากเลยนะ
1: ใช่ทุกคนตบมือให้หมดแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกว่านี่เราได้ทำเพื่อพี่น้องชาวบางสะพานจริงๆอันนี้ตัวอย่างทางด้านสังคมนะครับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างที่เรียนด็อกเตอร์คือว่ากระบวนการภายในเราจัดการเสียสับดินน้ำลมฟ้าอากาศเราทำได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราส่งเสริมข้างนอกนะครับอะไรมาเราเนี่ยแนวคิดใหม่ๆของโลกอย่างปัจจุบันเนี่ยเรื่องcircular economy มาเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเราเอามาใช้เราอยากให้เกิดขยะในชุมชนเราในบ้านเราในประเทศเราในโลกเราน้อยที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่เราทำคือส่งเสริมเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพว่าเราพยายามทำให้ครบแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดที่อาจารย์ถามแต่แรกก็คือว่าเราเกิดจากการมีส่วนร่ว
0: ม
1: ของทุกๆคนที่เข้ามาในดำเนินกิจกรรมกับเราแล้วก็มีการดำเนินโครงการร่วมกันให้เขาวาดอนาคตของเขาให้เขามองย้อนไปว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรปัจจุบันตัวเขาเป็นอย่างไรและถ้าอีก5ปีข้างหน้าต้องการไปพัฒนาเป็นแบบนั้นเราควรจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็จึงเกิดเป็นแผนร่วมกัน
0: อยู่ดีๆเวลาเราไปช่วยอะไรใครเนี่ยไม่ใช่คิดว่าอยากจะช่วยอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราต้องดูว่าเขาต้องการในสิ่งที่เราจะช่วยไหมและสิ่งที่เขาอยากได้ตรงกับที่เขาต้องการวันนี้จากปัญหาของเขาวันนี้หรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะยังถามอีกว่าในอนาคตอีก5ปีหรือในอนาคตไกลๆข้างหน้าเนี่ยอยากให้เป็นยังไงเพราะที่นี่สาวิยาพร้อมที่จะผลักดันแล้วก็สนับสนุนไปด้วยกันในระบบของ3มิตินั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: เงินก็ต้องไปสังคมก็ต้องได้สิ่งแวดล้อมก็ต้องดี
1: ใช่ครับ
0: ผมเชื่อแล้วครับว่าองค์กรแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าตัวเองมีนวัตกรรมอย่างเดียวยังเอานวัตกรรมแล้วก็แนวคิดมาผลักดันสังคมให้มันเกิดเป็นองค์กรคุณธรรมไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเองทั้งหมดเป็นกลุ่มก้อนที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยน่าสนใจจริงๆแล้วผมเชื่อว่าโครงการดีๆไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะฮะสมมุติว่ามีคนเขาดูเราแล้วเขาสนใจอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปหาที่ไหนได้บ้างคร
1: ับยินดีเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราค่อนข้างจะบันทึกข้อมูลไว้พอสมควรนะครับหรืออยากจะไปเยี่ยมเยียนเราบ้านเราที่โรงงานบางสะพานเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่บริษัทได้เลยนะครับหรือแม้แต่ที่เว็บไซต์ของบริษัทเราก็ได้นะครับ
0: ครับดูแล้วดูให้ลึกนะครับไปถามให้ละเอียดพี่ประดุงศักดิ์แล้วก็ทีมงานเนี่ยยินดีเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับโอ้โหผมเห็นเลยครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยพอเต็มใจทำแผ่ไปได้เยอะไปเต็มไปหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: ได้มีการพูดถึงชุมชนรอบ
2: ๆคือองค์กรคุณธรรมต้นแบบเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์หนึ่งซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติก็คือว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ดี

0: แค่ตัวเองอย่างเดียวต้
1: ค
0: อง
1: ร
0: ไ
1: ั
0: ป
1: บ
0: ชวนให้คนอื่นทําความดีด้วย
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาคิดในมิติด้านความดีเนี่ยก็คือต้องไปทําให้หมู่บ้านชุมชนองค์กรที่อยู่รอบๆเขาเนี่ยส่งเสริมความดีด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราอยากจะให้ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยไปขยายผลความดีด้วยขีดความสามารถของตัวเอง
1: ผมชอบประโยคที่พี่ยงพูดมากเลยอยากให้ชักชวนคนอื่นทําความดีบนขีดความสามารถของตนเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วเป็นภาคธุรกิจแล้วนึกอยากจะลุกขึ้นมาทําความดีบนขีดจํากัดความสามารถของตัวเองติดต่อมาที่ศูนย์ได้นะครับจะไปขอดูงานที่ SSI หรืออยากจะรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเราจะเริ่มต้นการตรวจประเมินว่าความสามารถของเราเนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนจะช่วยเหลือชุมชนได้ระดับไหนมาที่ศูนย์ได้ครับศูนย์ได้ทํามีคําตอบนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับผมกับพี่ยงต้องขอลาไปก่อนติดตามตอนต่อไปเราจะพาไปที่ไหนไปคุยกับองค์กรไหนจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังติดตามรายการไกด์หลักองค์กรคุณธรรมกันได้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างพาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บทบาทหน้าที่ของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในส่วนไหนเนี่ยต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งเขาก็คือคนที่มีความทุกข์ร้อนอยู่แล้วเนาะทีนี้การที่เราจะทำด้วยความรู้ความสามารถอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่พอเพราะมันต้องการเอาใจใส่คนที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันต้องถ้ามันออกมาจากใจเนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างเต็มที่ด้วยหน้าที่เนี่ยมันก็จะเหนื่อยมีท้อมีอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยความสุขมันก็จะยั่งยืนและไม่ได้เหนื่อยไปกับภาระหน้าที่ต่างๆที่ทำจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือเรื่องของการเชื่อชูคนที่เขาทำคุณงามความดีถ้าเราทำดีเนี่ยมีคนเห็นเขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจทำทุกเดือนครับแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีผู้ที่เขาชมเชยมาทั้งผู้ป่วยผู้รับบริการหรือแม้แต่ข้างนอกนะครับมีคนที่เขาโทรมาชมเชยบุคลากรของเราหรือว่าพวกเรากันเองเห็นคนโน้นคนนี้ทำดีเนี่ยเราก็มีการรายงานให้มีการจดบันทึกมันจะได้นำไปสู่กระบวนการชูบางทีเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบตั้งใจไปทำนะฮะโดยบังเอิญบางคนก็เขาทำหน้าที่ของเขาตามปกติเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นการทุ่มเทเป็นการทำที่มันมากกว่าโดยหน้าที่ของเขาเนี่ยอันนี้เราก็หลากหลายวิธีครับให้ประกาศนะครับเรามีการมอบรางวัลอื่นๆด้วยนะครับให้พอยต์ตอบแทนเป็นค่าตอบแทนคือแทนที่จะมีประกาศอย่างเดียวเนาะเขาอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงไปอะไรต่าง
1: ๆผมเชื่อว่าผมได้รับการสั่งสอนมาดีเริ่มจากพ่อแม่ผมอันที่สองคือผมได้ครูที่ดีตั้งแต่มัธยมประถมนี่นะจนกระทั่งเป็นหมอเนี่ยผมมีตัวอย่างที่ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากทำอย่างนั้นผมเนี่ยสามารถจะเป็นอีกคนนึงนะที่จะทำอย่างนี้ได้แล้วถ้าผมทำได้มันก็จะสอนคนอื่นต่อได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดผมไม่ค่อยมีชีวิตที่หลากหลายผมแทบจะไม่ได้ไปไหนผมอยู่เวรผมทำงานผมอยู่โรงพยาบาลตลอดอย่างอื่นผมอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่เรื่องวิชาชีพการรักษาคนเนี่ยผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือความมุ่งมั่นของผมผมเองผมเป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับสิ่งที่ผมจะบอกให้กับญาติได้อย่างเดียวก็คือว่าทีมที่จะรักษาคุณเนี่ยผมจะใช้คำว่าสุดตีนคุณไม่ต้องกังวลคุณกลัวได้อะไรได้แต่รับรองว่ามาตรฐานวิชาชีพและความตั้งใจที่จะรักษาเนี่ยผมการันตีให้ทุกคนผมตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดในวิชาชีพผมเพราะอย่างเช่นที่มาที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยเรื่องการปฐมหัวใจเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้ากับใครผลลัพธ์ของการรักษาหรือแนวทางการรักษาซึ่งมีความทันสมัยไม่น้อยกว่าสักที่ในโลกในประเทศนี้เลย
2: เป็นรางวัลคนดีสี่โรงพยาบาลลำปางค่ะระหว่างเดินทางกลับบ้านค่ะก็ไปพบเด็กนักเรียนได้รับอุบัติเหตุค่ะได้ลงไปให้การช่วยเหลือไปช่วยปั๊มหัวใจค่ะเรามีความรู้ความสามารถที่คิดว่าน่าจะช่วยได้คิดว่าน่าจะอยู่ในจิตวิญญาณเนาะ
3: เป็นเหตุการณ์ช่วยเหลือค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำครับที่พื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอ๋อเป็นเวลาหลังเลิกงานครับเพราะว่าจะมีอยู่ในทีมชุดปฏิบัติการค้นหาผู้ภัยใต้น้ำของสมาคมกู้ภัยลำปางถ้าเราว่างเว้นเราสะดวกเราก็ตามไปช่วยเขาครับ
4: เราต้องรีบหาร่างของผู้สูญหายให้เจอครับเพราะว่าอยากช่วยเขาให้เขาได้เห็นหน้าลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องของเขาอีกสักครั้งภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถนำร่างของญาติพี่น้องเขามาให้สู่อ้อมกอดของเขา
0: การยอมรับของประชาชนของคนผู้รับบริการที่เข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเสียงชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆมันส่งผลถึงคุณภาพในการดูแลคนไข้โดยตรงด้วยถ้ามันออกมาจากใจแล้วเนี่ยคุณภาพในการที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะดีขึ้นสังเกตว่าเราเองเนี่ยได้รับรางวัลคุณภาพมากมายนะฮะทั้งเรื่องของคุณภาพในการบริการแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมันทำให้โรงพยาบาลเราพัฒนาศักยภาพสูงขึ้นได้เรื่อยๆจนทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วยณวันนี้เนี่ยเราขยายไปเป็นแหล่งฝึกอบรมเป็นโรงเรียนแพทย์เป็นแหล่งที่มาศึกษาดูงานเนี่ยจากหลายๆโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยนะ
2: ทำแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกว่าใจฟูเนาะก็รู้สึกอิ่มเอมใจที่แบบได้ลงไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะช่วยได้มากได้น้อยยังไงก็ถ้าได้ช่วยแล้วเกิดประโยชน์ก็เป็นความใจฟูเป็นความอิ่มเอมใจก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะได้ช่วยกระตุ้น

0: ให้คนที่แบบว่าฉันไม่กล้าฉันไม่พร้อมนะเขาก็จะแบบสามารถแสดงศักยภาพหรือความดีที่เขาสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเราไม่ได้คิดหรอกว่าการที่เราแบบไปทำความดีปุ๊บเราจะต้องหวังผลอะไรตอบแทนมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี้ยเมื่อโรงพยาบาลมีให้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรางวัลตอบแทนให้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคชอบพร้อมที่จะทำความดีต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับที่ทำให้ชื่อเสียงองค์กรของโรงพยาบาลลำปางเป็นที่รู้จักของทุกคนทั่วไปมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็จะทำต่อไปครับทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับเป็นผู้ให้ครับมีความสุขมากกว่าผู้รับเสมอครับ
2: ดีใจเหมือนกันครับที่เขามีแบบนี้ครับมันเป็นกำลังใจผลักดันให้ทำดีต่อไปครับ
3: ก็เป็นกำลังใจว่าอย่างน้อยคนอื่นที่รับทราบเพื่อนร่วมงานเขาก็เห็นว่านี่ผมเป็นคนไม่โหลยถ้วยและเขาก็พร้อมที่จะทำงานกับผมผมว่ามันดีกว่าการตำหนิมันถ้าตำหนิมันก็ไม่มีใครดีขึ้นแต่การที่เห็นมีใครได้รับรางวัลก็อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าทำไงถึงจะได้อย่างนั้นมั่งเพราะการทำโทษมันดีแต่ว่าสู้การให้รางวัลไม่ได
4: ้ผมเชื่อในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลการที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนที่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอานินทร์นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราครับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่จริงชื่อเต็มคือโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่อาจารย์จะให้ทุกคนดูนะครับลองเดาดูว่าตัวอย่างนะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง นะครับนักเรียนลองดูนะครับในภาพนี้คิดว่าเขียนโค้ดสามารถไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปทำอะไรให้กับชีวิตได้บ้างครับ
1: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
0: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเดาได้ไหมครับว่าเช่นอะไรไหมครับดูจากภาพนี้ครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้า
0: มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีใครตอบอีกไหมครับมีคนออกไปนอกบ้านบ้างไหมทำอะไรเอ่ยลองดูไหมลักษณะคล้ายๆอะไรบางอย่างเห็นมีลักษณะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มไหมครับนะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เป็นการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือใช้การเขียนโค้ดนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเนาะเราเขียนโค้ดนั่นเองนะครับเขียนโค้ดไปทำอะไรเราจะเขียนโค้ดเพื่อไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนักเรียนทางไกลนะครับจริงๆเราสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับและไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลากหลายชนิดมากแต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกนำมาใช้ในการทดลองนะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเขียนโค้ดเนี่ยได้อย่าง

ง่ายนะครับบอร์ดตัวนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับซึ่งไมโครบิตจะทำงานควบคู่ไปกับบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดเสริมนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าบอร์ด IoT นะครับลักษณะเป็นบอร์ดสีขาวนะครับในภาพนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะไปเริ่มตั้งแต่การประกอบและการใช้งานรวมถึงการลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานตัวไมโครบิตนี้นะครับสิ่งที่นะครับอาจารย์จัดเตรียมไว้ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับก็คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบและลองทดสอบต่อนะครับเพื่อจะไปทำในใบงานแรกของเรานะครับโอเคครับนักเรียนหยิบบอร์ดนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือบอร์ดที่เป็นลักษณะบอร์ดสีดำนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับ1ตัวครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2อันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบนะครับนักเรียนให้สังเกตที่บอร์ดสีดำนะครับพลิกหาด้านที่มีตัวเลขนะครับที่เขียนไว้นะครับ0 1 2 3และ GND นะครับลองสังเกตตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดสีดำนะครับบอร์ดสีขาวนะครับที่เป็นบอร์ด IoT นะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับบนช่องเสียบนะครับที่จะมีเลข0 1 2 3V นะครับและ G นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอร์ดนะครับ2อันนี้มาประกอบกันนะครับวิธีการนะครับเราสามารถหยิบบอร์ดนะครับสีดำนะครับที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับเสียบเข้าไปโดยที่ให้เลขนะครับตรงกันนะครับเสียบลงไปได้เลยนะครับเหมือนเสียบตลับเกมนะพอเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่เราเสียบแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับถ้าเราเสียบแล้วเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราจะมีบอร์ด2ชิ้นนะครับอาจารย์หยิบให้ดูอีกทีนะครับเป็นชิ้นที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับอาจารย์เอามาประกอบกันลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้บอร์ดแบบนี้นะครับนี่คือเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับเราจะมีสาย USB ที่อยู่ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สาย USB ตัวนี้ครับในการลงโปรแกรมนะครับนักเรียนหยิบสาย USB ออกมานะครับและวิธีการเสียบนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเสียบที่ถูกต้องนะครับสาย USB เราจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านที่เป็น USB นะครับหัวขนาดใหญ่นะครับเป็น USB A นะครับกับอีกด้านนึงที่เป็นลักษณะไมโคร USB นะครับก็คือหัวที่เล็กกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายที่เป็นไมโคร USB นะครับไปเสียบบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราลองหยิบบอร์ดไมโครบิตมาสังเกตดูก่อนครับที่บนบอร์ดนะครับจะมีรูเสียบไมโคร USB เนี่ย2จุดด้วยกันนะครับคือจุดที่เป็นด้านบอร์ดสีดำนะครับและจุดที่เป็นของบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไมโคร USB ครับเสียบที่เป็นบอร์ดสีดำนะลงไปเลยนะครับเราจะเสียบลงไปนะครับเสียบให้ถูกด้านนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดพร้อมสาย USB ที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เสียบนะครับอาจารย์มีหลักการทำงานที่ง่ายและก็ปลอดภัยนะครับมาแนะนำให้นะครับก็คือทุกคนจำนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับในการทำงานกับตัวไมโครบิตนะครับกฎข้อที่1ครับคือก่อนทำงานทุกครั้งนะครับต้องถอดสายเชื่อมต่อ USB ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตนะครับกฎข้อที่2นะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเช็คความถูกต้องเสมอว่าเราต่อถูกหรือยังนะครับและกฎข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจึงเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับตอนนี้นะครับเราเตรียมนะครับบอร์ดไมโครบิตและนะครับตัวสาย USB นะครับต่อไปนะครับอาจารย์จะไปแนะนำขั้นตอนนะครับการลงนะครับตัวโปรแกรมนะครับกับตัวไมโครบิตนะครับอาจารย์จะมีวิธีการลงนะครับโปรแกรมครั้งแรกเราจะเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเรา

ทำตามอาจารย์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตครับกับบอร์ดเสริมนะครับก็คือบอร์ดสีขาวนะครับให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เราจะเสียบสาย USB นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์และเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์นะครับที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยครับไปลงไว้ในไมโครบิตนะครับเราจะเรียกไฟล์อันนั้นว่าไฟล์ .hex นะครับหรือว่าไฟล์ .hex นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์จะสลับหน้าจอไปอธิบายนะครับตัวโปรแกรมที่จะมาทำงานร่วมกับไมโครบิตนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับที่เรียกว่า AI Tigen นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ AI นะครับ Tigen นะครับ .in.th นะครับทุกคนสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ AI Tigen นะครับ AI Tigen.in.th นะครับสามารถเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับที่เราจะใช้ทำงานและสั่งงานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่วันนี้เราใช้ไมโครบิตนะครับแพลตฟอร์ม AI Tigen เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนะครับทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบนี้หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เพื่อการทำงานกับไมโครบิตโดยเฉพาะนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับให้ไปคลิกที่ปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบครับนะครับพอเรากดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราจะพบว่านะครับจะมีให้เรานะครับกรอกอีเมลนะครับและรหัสผ่านใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ AI Tigen นะครับให้เราคลิกที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับนะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราเป็นนักเรียนก็กดนักเรียนนะครับใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้นะครับในการลงทะเบียนจะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าไปใช้ตัวแพลตฟอร์มครับรหัสผ่านนะครับโรงเรียนและระดับที่กำลังศึกษานะครับกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกนะครับว่าเราเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนะครับการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงทะเบียนไปกับพวกเรานะครับอาจารย์ชื่อรักเรียนละกันนะครับรักเรียนนะครับดีเด่นนะครับโอเคครับอีเมลก็นะครับอีเมลอย่างนี้ละกันนะครับนะครับรหัสผ่านก็กรอกไปได้เลยนะครับกรอกไปนะครับกรอกเสร็จปุ๊บนะครับพอเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะขึ้นมานะครับนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีความสุขนะครับชื่อน่ารักเชียวนะครับเราเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโอเคครับลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใช้อีเมลนะครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับนะครับใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้านะครับเราลองเลื่อนนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเราสนใจนะที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถสังเกตนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีกล่องนะครับที่เราสามารถไปเลือกเล่นได้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนที่เรียกว่าความรู้และโปรแกรมนะครับในนี้เนี่ยจะมีนะครับแหล่งเรียนรู้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าเราสนใจหัวข้อไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับกดเนื้อหาออกมานะครับแล้วก็ที่จะเรียนรู้ได้นะครับโอเคครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเรากดไปที่

หน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่อธิบายว่าแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับทีนี้เราจะกลับไปที่นะครับในส่วนข้างบนสุดนะครับเราจะไปที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเริ่มเขียนโค้ดนะครับวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตนะครับซึ่งก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนใช้เขียนโปรแกรมได้เยอะมากทำอะไรได้หลากหลายแต่ว่าเราจะเลือกใช้เพื่อเขียนโปรแกรมไมโครบิตนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับเลื่อนลงมานะครับจนเห็นคำว่าเรียนพื้นฐาน AI นะครับและให้ไปคลิกที่การประมวลผลข้อมูลครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับตัวหน้าจอนะครับโหลดขึ้นมาพอเราเข้ามาที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับไล่เรียงจากข้างบนลงล่างนะครับจะมีสิ่งที่เราสามารถนะครับเลือกเล่นได้หมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเพื่อดูนะครับข้อมูลต่างๆได้แต่วันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะชวนนะครับให้ทุกคนมาลองใช้นะครับก็จะเป็นปุ่มบนแรกสุดนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับให้เราลองเอามานะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกไปแล้ว1ครั้งเราจะเห็นว่ามีนะครับหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งแรกสุดที่เราจะทำก่อนที่นะครับจะใช้งานก็คือเราต้องลงโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตเราเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับวิธีขั้นตอนในการลงเฟิร์มแวร์เมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเราต้อง install ตัวไฟล์1ไฟล์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตบอร์ดเสริมและสาย USB เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับให้ทุกคนนะครับนำสาย USB นะครับที่เป็นด้านที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับพอเสียบสายไปแล้วให้สังเกตนะครับที่ไมโครบิตนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับของอาจารย์พอเสียบสายไปแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวบอร์ดไมโครบิตมีไฟสว่างขึ้นมาครับและในหน้าจอของอาจารย์นะครับก็มีนะครับตัวหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับ1อันนะครับเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเสียบสายเรียบร้อยไหมครับนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับใครที่กำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์อยู่นะครับเราเอาบอร์ดไมโครบิตที่ต่อเรียบร้อยแล้วเสียบสายไปกับคอมพิวเตอร์เลยครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าจอ AI ไทยเจนครับนะครับสเต็ปที่1นะครับคลิกคำว่าไมโครบิตครับจากนั้นนะครับในส่วนช่องแรกสุดนะครับที่เขียนว่า get start นะครับให้เรานะครับจริงๆไม่ต้องคลิกก็ได้มันคลิกมาอยู่แล้วนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับเลื่อนมาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับคอมพิวเตอร์จะทำการดาวน์โหลดสิ่งที่เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์ครับมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเอาเฟิร์มแวร์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเอามาไว้ในตัวไมโครบิตครับวิธีการนะครับตอนนี้ทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับอาจารย์ดาวน์โหลดมานะครับไฟล์ตรงนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับขีด v3 นะครับ .hex นะครับหรือว่า .hex นะครับให้เราทำการนะครับเอาไฟล์นี้ครับนะครับเราจะคัดลอกไฟล์นี้นะครับคลิกขวานะครับที่ไฟล์ไมโครบิต v3.hex นะครับคลิกขวาแล้วก็กด copy ครับเรากด copy เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลองสังเกตดูครับว่า
เวลาที่เราเสียบสาย USB เนี่ยจะมีไดรฟ์อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับนะครับหน้าจอทุกคนขึ้นไหมครับขึ้นไมโครบิตไหมครับขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับหน้าไมโครบิตจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับ

ข้อมูลนะครับหรือลงเฟิร์มแวร์ไปที่ตัวไมโครบิตนะครับเราสามารถเลือกเพสได้เลยนะครับจะมีไฟล์นะครับไมโครบิตนะครับเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ .hex นะครับวางไปที่โฟลเดอร์ไมโครบิตครับจากนั้นรอสักพักนะครับไมโครบิตจะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนจะมีไฟขึ้นมาที่ตัวไมโครบิตนะครับจะมีไฟวิ่งบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเสียงดังขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะเสร็จหรือยังครับมีใครยังไม่เสร็จไหมครับในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับลงเรียบร้อยดีไหมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็มาวางที่ไมโครบิตนะครับเลือก paste นะครับเมื่อกี้อาจารย์ทำการลงเฟิร์มแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วครับเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ทิ้งได้เลยนะครับให้ทำการทดสอบครับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการทดสอบนะครับเข้ามาที่ไมโครบิตนะครับคลิกที่ไมโครบิตแล้วก็กดปุ่ม connect นะครับการที่เรากด connect 1ครั้งนะครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเขาจะถามเราว่าอยากจะใช้พอร์ตตัวไหนนะครับที่จะเชื่อมต่อตัวไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราจะใช้พอร์ตที่เรียกว่า embed นะครับ serial port นะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกับของอาจารย์นะครับอาจารย์ขึ้นเป็น COM10 นะครับหรือว่าพอร์ต COM10 นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นคอมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆให้สังเกตที่ embed นะครับ MBED นะครับพอเรานะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กด connect ครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเป็นลักษณะเหมือนป๊อปคอร์นนะครับขึ้นมา1อันนะครับหรือเสียงเปิดขวดนะครับนะครับบางคนอาจจะหิวน้ำเนาะเปิดขวดกินอะไรเงี้ยโอเคพอได้ยินเสียงนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดเราใช้งานได้แล้วนะครับนักเรียนทางบ้านพร้อมไหมครับเราจะไปลองใช้นะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับในการทำงานนะเรามีใบงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอดหลักสูตรนี้เราจะได้ไปตะลุยและลองดูว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานกับไมโครบิตเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอาจารย์นะครับพาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ใบงานแรกนะครับถ้านักเรียนทางไกลนะครับมีใบงานอยู่นะครับเปิดใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1ครับชื่อว่าการเปิดและปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติครับเราจะทดสอบเปิดและปิดหลอดไฟอัตโนมัติใช่ไหมปกติเราบอกว่าเวลาเราเปิดไฟเราทำไงครับใช้มือเปิดเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับฉลาดกว่านั้นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับกดปุ่มปุ๊บเข้าแอปปุ๊บเปิดไฟได้เลยหรือถ้าเป็นคนขี้เกียจกว่านั้นให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามเวลาโจทย์ของเรานะครับถ้าไล่เรียงไปกับนะครับในแต่ละใบงานนะครับใบงานแรกเนี่ยเราจะลองใช้นะครับเซ็นเซอร์บางอย่างนะเพื่อที่จะมาเปิดปิดหลอดไฟอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในใบงานที่1หรือใบงานแรกนะครับ1คือบอร์ดทดลองนะครับก็เป็นลักษณะบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้ที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้แล้วนะครับมีบอร์ดทดลองนะครับมีหลอดไฟที่ชื่อว่าหลอดไฟแบบ LED นะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับมีตัวต้านทานนะครับแล้วก็สายไฟนะครับต่อไปเป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นอุปกรณ์วัดแสงนะครับก็เป็นลักษณะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการวัดแสงนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราจะมีอุปกรณ์วัดแสงแบบนี้นะครับและบางคนนะครับอาจจะต้องใช้นะครับก็คือใช้ไฟฉายนะถ้าไม่มีอาจจะใช้แสงจากแหล่งอื่นๆก็ได้วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ละกันเซ็นเซอร์นี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดความเข้มข้นของแสงวัดแสงอ่ะนะเราจะวัดแสงลองสังเกตนะครับกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟที่อธิบายการทำงานของอุปกรณ์วัดแสงครับโดยที่

0: เราจะเห็นว่าแกน x นะครับเป็นแกนที่แสดงความเข้มของแสงนะครับจากซ้ายที่มีความเข้มก็คือมืดเลยนะครับไปทางขวาก็คือลักษณะจะสว่างขึ้นในส่วนของแกน y ครับเป็นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดแสงตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับจากกราฟนี้อธิบายได้ว่าถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปอยู่ในจุดที่มีความเข้มแสงสูงก็คือสว่างค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่ามากหรือน้อยครับลองเดาครับ
1: น
0: ้
1: อยคร
0: ับ น้อยนะครับลองสังเกตนะครับถ้าแสงมากนะครับค่าความต้านทานก็จะน้อยนะครับในทางกลับกันครับถ้าแสงน้อยหรือว่ามืดค่าความต้านทานจะเป็นยังไงครับ
1: มาก
0: มากนะครับโอเคเราจะใช้ลักษณะการทำงานแบบนี้ครับค่าความต้านทานนะครับจริงๆในวิชาฟิสิกส์นะครับเราจะอธิบายความต้านทานนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับอะไรครับดูไหมครับความต่างศักย์นะครับเราทราบมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์นะครับหรือโวลเทจนะครับมีค่าเท่ากับ I ก็คือกระแสนะครับก็คือ current นะครับคูณกับความต้านทานหรือว่า resistance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความต้านทานสูงนะครับค่าความต่างศักย์ก็จะสูงตามไปด้วยเนื่องจากแปรผันตรงเราจะเอาหลักการอันนี้ครับมาใช้กับเซ็นเซอร์นะครับโอเคครับกลับมาที่ขั้นตอนการทดลองนะครับไล่เรียงจากบนไปล่างนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะทำการต่อวงจรวัดระดับความเข้มของแสงนะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับและจดบันทึกลงในตารางขั้นตอนต่อไปเราจะเอาค่าที่บันทึกไว้ครับมาทดสอบที่สภาวะแสงต่างๆแล้วจะลองให้สั่งงานเปิดปิดหลอดไฟครับเราจะใช้หลอด LED นะครับและสุดท้ายเราจะเอาไปทดสอบใช้ในสถานการณ์จริงนะครับโอเคครับนี่คือภาพการต่อวงจรนะครับที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยต่อวงจรนะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับที่บนโต๊ะของพวกเราทุกคนนะครับให้หยิบอุปกรณ์ชนิดแรกขึ้นมาซึ่งก็คือเซ็นเซอร์แสงนะครับทุกคนหยิบเซ็นเซอร์แสงขึ้นมาได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้พร้อมกับสายไฟที่เป็นสายไฟแบบ3เส้นนะครับเป็นลักษณะสายไฟอันนี้นะครับให้เราทำการนะครับเอาสายไฟครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์นะครับโดยดูที่ด้านที่มีสลักนะครับที่เป็นตัวหนีบนะครับเอามาเชื่อมลงกับเซ็นเซอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับได้ยินไหมครับได้ยินนะครับเป็นเสียงเบาๆไม่ได้ดังมากนะครับเราสามารถถอดออกนะครับวิธีถอดออกก็กดนะครับที่ตรงที่หนีบนะครับเราก็ดึงออกได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเสียบกลับเข้าไปก่อนนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วเราจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวไมโครบิดก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกับอะไรเลยนะครับเราจะสังเกตว่าสายไฟมี3เส้น3สีถูกไหมครับสามเส้น3สีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบลงบนบอร์ดไมโครบิดนะครับเราให้สังเกตนะครับบนบอร์ดไมโครบิดนะครับลองดูนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขกำกับนะครับและมีสีนะครับมีสีต่างๆนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงและสีดำครับอันดับแรกสุดที่อยากให้ทำนะครับให้นำด้านอีกด้านหนึ่งของสายไฟนะครับไปเสียบลงบนบอร์ดนะครับโดยที่ให้อยู่ในช่องที่1นะครับของตัวบอร์ดเสริมนะครับและให้สีตรงกับช่องนะครับสีเหลืองนะครับสายไฟเส้นสีเหลืองต้องไปอยู่ช่องเดียวกับสีเหลืองนะครับสีแดงต้องไปอยู่กับช่องสีแดงและสีดำนะครับก็อยู่กับช่องสีดำนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะสีที่ครบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้อีกทีว่าทำไมเราต้องเลือกต่อช่องที่1นะครับจริงๆเราสามารถเลือกต่อที่ช่องอื่นก็ได้นะครับได้หมดนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอาจารย์มีกฎนะครับทุกครั้งเลยก่อนที่จะทำงานกับไมโครบิตนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อที่อยากให้ทุกคนนะครับทั้งในห้องนี้และนักเรียนทางไกลนะครับจำให้ขึ้นใจคือ1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB เพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับกฎข้อที่2คือต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับและกฎข้อสุดท้ายคือถ้ามั่นใจแล้วนะครับให้เสียบสาย USB เพื่อส่งไฟฟ้าไปให้กับตัวอุปกรณ์นะครับโอเคตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าจอนะครับตัว AI Tigen นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าหน้าจอเรานะครับไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับให้เราคลิกที่นะครับไมโครบิตนะครับ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราจะเอามาเชื่อมต่อครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่นะครับปุ่มเซ็นเซอร์ครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บให้เราต่อไปที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่า add device นะครับให้คลิกอีก1ครั้งที่ add device ครับ

0: ชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไป

0: บอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
1: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
1: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ่ะ

0: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
1: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
4: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
5: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: Brings us to the final. Game design, Xbox for Windows. Please announce first place goes to Tang Thai from Thailand.
1: We would like to thank you, Imagine Cup. Thank you, Sydney. Thank you, Microsoft Thailand. Thank you, our faculty, the faculty of ICT, Mahidol University, also our friends.
2: ตอนที่เรียนอยู่มันมีกิจกรรมข้างนอกเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นแข่งขันทำซอฟต์แวร์แข่งขันสร้างซอฟต์แวร์เสริมอะไรต่างๆเนี่ยผมไปแข่งโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมชื่อว่า Microsoft Imagine ครับซึ่งเขาจะกำหนดเลยว่าซอฟต์แวร์ที่เราสร้างเนี่ยให้มันมีผลกระทบต่อโลกในทางที่ดีผมเลือกอันนึงคือประเด็นนึงคือสิ่งแวดล้อมกว่าจะเข้าไปรอบไปออสเตรเลียผมส่งไปประมาณ3รอบเข้ารอบตั้งแต่500ทีม100ทีมไปจนถึง10ทีมอะไรเงี้ยตัวนี้ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1เป็นแชมป์มาในตอนนั้น

0: การสร้างซอฟต์แวร์เนี่ยเราสร้างออกมาดีมันก็มีผลกระทบต่อคนในแง่ดีเราสร้างออกมาในเชิงไม่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบในแง่ไม่ดีนะคือเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างตัวหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่คำนึงถึงว่าแค่สร้างมันออกมาเราต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มันออกมาด้วยว่าเราทำออกมาเสร็จเนี่ยมันไปช่วยเหลือคนอะไรได้มันเกิดอิมแพคต่อคนอะไรหรือว่ามันเกิดผลร้ายต่อคนหรือเปล่า
1: โลกเราเนี่ยมันต่อเนื่องกันหมดตอนนี้กำลัง move ไปที่ดิจิตอลพอเวลาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะทางเป็นด้านเดต้าเบสAI Data Science IoT สิ่งเหล่านี้นะครับคณะเราเนี่ยกำลังมุ่งเน้นและผิดนักศึกษาที่ตรงความต้องการของตลาดเพื่อให้ไปช่วยเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราให้ดียิ่งขึ้นณวันนี้เนี่ยคณะเราก็มีอายุประมาณ10ปีก็ยังเป็นคณะที่เรียกว่ามีอายุน้อยที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็น international หมายถึงว่าเรามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชา
0: คณะสอนเราอยู่แล้วว่าเวลาเราสร้างซอฟต์แวร์ไปมัน impact คนนะคือแค่สร้างเว็บนึงเปิดขึ้นไปที่มันโลกออนไลน์เนี่ยคนมาใช้มันก็ impact

0: ผลแล้วถ้าเรามีคอนเทนต์อะไรเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะก็เราก็พยายามเลือกอะไรที่มันอิมแพคคนในทางที่ดีไอ้พวกเอลิเมนต์ที่มันโอเคอาจจะมีความซุ่มเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดผลกระทบอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามจะแบบว่าอาจจะหลีกเลี่ยงเพราะจริงๆตัวนี้เวลาเราสร้างซอฟต์แวร์เราต้องเวอร์ฟายเหมือนเราผมมองว่ามันคืองานศิลปะเราออกแบบงานออกมาเนี่ยคือถ้าเราวาดออกมาดีอย่างเงี้ยวาดออกมาที่มันสื่อออกมาให้คนได้ประโยชน์ตรงเนี้ยคนมันก็เกิดประโยชน์ต่อคนอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นแค่ซอฟต์แวร์ให้ความรู้ง่ายๆหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์เป็นเกมเล่นแล้วก็เสริมสร้างความรู้อย่างเงี้ยหลังจากผมเรียนปริญญาโทจบมาผมเรียนด้าน AI มาโดยตรงผมอยากจะเริ่มจากหุ่นยนต์ตัวนึงที่มันช่วยผมในด้านสุขภาพเราเอามาบวกกับแชทบอทก็คือแชทบอทที่คุยได้ผ่านไลน์เราเอามาบวกกับคอนเซ็ปต์เฮลท์มันเลยออกมาเป็นตัวละครน่ารักหน่อยเป็นไอ้ตัวหมีตัวเนี้ยที่ออกมาปุ๊บมันก็เป็นตัวอ้วนนะคือมันเรพรีเซนต์ว่าจริงๆมันตัวอ้วนแต่ว่ามันอยากผอมแล้วมันก็จะมาคุยกับเราค่อยๆมาคุยกับเราทุกวันเราอยากกินอะไรก็ป้อนมันเข้าไปป้อนมันเข้าไปแล้วก็มันช่วยเราบันทึกว่าวันนี้กินไปกี่แคลอรี่ตั้งแต่เริ่มต้นมามี 300,000 กว่าคนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันอิมแพค 300,000 กว่าคนเราก็ควรมีอะไรสักอย่างที่มันไปช่วยเหลือคนได้การที่เราสร้างซอฟต์แวร์เนี่ยแล้วเอาซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์ของเราเป็นตัวแทนเราไปการช่วยคนอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างเสริมปัญญาผมไปสอนตั้งแต่นักศึกษามหาลัยทั้งเรื่องการสร้าง AI เรื่อง AI เรื่องแชทบอทเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราเอาตัวเราลงไปสอนเขาผมลงไปสอน SME คือผู้ประกอบการที่เขาขายของออนไลน์อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไปสอนว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่น AI อย่างเช่นแชทบอทอย่างเช่นอะไรพวกนี้มันมาช่วยอะไรเขาได้แม้แต่เกษตรกรที่อาจจะดูห่างไกลเทคโนโลยีเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถเอาเทคโนโลยีนี้ไปช่วยเหลือเขาได้แล้วเขาอาจจะสามารถทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นแม้กระทั่งเรื่องการเขาขายได้ง่ายขึ้นหรือเขาสามารถมีผลผลิตที่มากขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะสร้าง impact ต่อโลกต่อยอดได้มากยิ่งขึ้นเลย
1: นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและ ICT โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราเน้นตัวนี้อย่างมากว่าเวลาออกไปแล้วเนี่ย core value คำว่ามหิดลเนี่ยจะอยู่ในตัวนักศึกษาตลอดไปและสร้างเสริมให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นและทำให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นครับ

0: หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้น

0: ส่วนศรีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนศรีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วย

เมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

1869พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระ

อริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์ชรราชธิดาระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมเติมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพส่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยุคซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็น

0: ถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็น
1: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกรรมคัตสื่ออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพภาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรพิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเลารัตสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนาฮาไทยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14:00 นณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
4: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
6: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
5: ครับ
6: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
6: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
7: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
8: พร้อมหร
6: ือ
8: ยังคะพร้อมแล้ว
6: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
7: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
2: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู รายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึกฟิลกู๊ดไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
1: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
2: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ

0: ชื่อ Eleven Finger หรือบุ๊กธนายุทธณ อยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแร็ปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแร็ปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของท่อนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณ อยุธยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
3: ค่ะ
2: น้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
3: ้ครับ
2: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
3: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
2: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
4: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
2: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: ก็ไม่มีปัญหาครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
2: ค่ะ
3: ใช
2: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
3: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่5ตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่น5เพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าตีเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
3: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
3: ฟุตบอลครับ
2: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี
3: ้
2: ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
4: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้แล้วให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู้
3: ผมเคยมีโอกาสนะครับไปคัดโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
3: ติดรอบ50
1: 3,000 กว่าคน
3: แต่3,000คน
2: แล้วแบบเก่งมากค่ะ
3: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมมาก็ดูเข่าแตกเลยแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าหูความฝันมันอยู่แค่นี
2: ้
3: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
1: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
3: เหลือ25ประมาณ24-25คนประมาณนี
1: ้ก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
3: ใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
3: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแร็ปเปอร์ก็ได
1: ้เริ่มเข้าสู่วงการแร็ปได้ยังไง
2: ค่ะ
3: ช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นน่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแร็ปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยผมก็บอกว่าพี่มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต
1: ่
3: อแล้วผมก็ถามว่าอะไรผมทำอะไรมึงบอกว่านี่ผมแร็ปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแร็ปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูอ่ะเนี่ยคนมาแร็ปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ้ยเสียว่ะไอ้ชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนนั้นรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยไอ้ฟันเห็นลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีด่ากูอีกด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรเงี้ยด่ากูอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
1: คร
2: ับแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
3: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าเช็คกระจกอยู่ตามสี่แยกเช็คก็ขอเงินหนึ่งเงี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเบื้องความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับ

0: เราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าสองร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมพวงละ5บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าชั่วโมงตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นก็เริ่มก็รำคาญอยู่ครับแต่พอ ไปพอแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรเงี้ย เขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมแบบผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันเงียบปะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรครับ
1: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาบอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
2: อ
1: เขาไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
2: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
1: เข้าผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาอยู่หน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
3: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: Yeah ขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go Yeah Yeah Hey Hey

0: Yeah. Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไปแล้วกอดคอก็เสียใจเป็นไปได้ไม่อยากจะเสียใครแต่ในความเป็นจริงมันทำให้เราต้องจากกันแสนไกล
1: บุ๊ก
2: ครับพ
1: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
3: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันเลยนะเว้ยดีใจวะ
2: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
4: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
2: ไปเลยก็ได้ครับนะ
3: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
2: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
3: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหม
1: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
2: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
1: โชคดีเบส
2: ขอบคุณครับ
3: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
2: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
3: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
2: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
3: โชคดี
1: ไม่เป็นไรนะลูก
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ยังไงพ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
5: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างนึงบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
3: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
5: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
3: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
6: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
7: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
8: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
7: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
8: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
7: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
8: ครับ
7: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
8: ้
7: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
6: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
7: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อบอกว่า ไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่ควรทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
9: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
8: ครับ
9: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิมให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผมว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาน้องเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
7: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอครับ
6: เราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
7: ก็ม.3 เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
6: ค่ะ
7: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม.4ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ศิลปินที่ผมเคยติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
6: ค่ะชื่อเพลงคือ
7: คลองเตย My City ครับ
6: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
7: ได้ครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากหญ้าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคน
6: โดนใจชาวคลองเตย
7: ครับ
8: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
7: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขามาสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแต่ว่า
8: ไหนล่ะความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝัน
9: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับทำตัวดีๆแล้วนะเริ่มไปสมัครงานบูธก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัววิธีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
8: เยี่ยม
9: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่มันไม่ใช่ไงครับ
6: ใช่
9: ครับ
6: ร
9: ับรับรับผมก็ทำตัวเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้ใช
7: ่เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วทุกคน
9: ใช
6: ่กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข
7: ้
6: อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
9: รู
6: ้ค่ะ
9: รู้ว่าเขาสนใจ
7: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
9: ้รู้อยู่มั้ง
6: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
9: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
6: ค่ะ
9: แต่ก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารอ่ะ
7: จริงๆ พ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
9: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
8: ค่ะแล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
7: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอจนม.6 ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14 ตัวแต่มันมีเหตุผล
8: เดี๋ยวติดศูนย์13-14 ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
7: พี่ก็คิดแค่คิดแบบน
8: ี้พ่อชี้เลย
9: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่าลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่าเนี่ยความคิดมันเริ่ม
8: มาแล้วทั้งที่พ่อก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแรปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
9: แบ่งเวลา
8: ให้เป็น
6: ตอนนั้นอักติดเก่งนะ
7: เก่งครับตอนม .3 นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยคร
6: ับ 3.70
8: นั่นคือม .3
7: ประมาณม .2 ม .3 ใช่
8: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแรปเต็ม
7: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแรปครับ
8: ฝึกก็คือเรียนดี
9: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
8: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
9: กลับมา
8: จนเห็นแล้วนะได้เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
9: ใช่
7: ม .4 อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม .3 เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแรปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแรปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6 มันมีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพีคนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างอะครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็นแบบนี
6: ้
7: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
6: อ้าว
7: 10วันอีก10วันจะจบม .6 ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่ามปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม .4 ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
6: ค่ะแล้ว
7: ทิ้งไปเลย
6: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์นะคะมีมุมมองของคุณครู2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกครูเคสเนปริยาชุมชัยโยนะคะปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็น
10: บอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
8: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
6: ค่ะ
8: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าเป็นไงครับครูเอ็มครับ
6: ครูเอ็มนะคะ
11: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องมุกเลยนะครับชอบที่จะแรปแล้วพอเราชอบที่จะแรปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแรปออกมาตลอด พราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมันมีฝันมันชัดฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาพอวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะงั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนหนึ่งบุ๊กออกมาตรงเนี้ย

0: ล้จะปิดเทอมแล้วที่ติดศูนย์น่ะทำไมยังไม่มาแก้อีก
1: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอ่ะครับ
0: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
1: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
0: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะหรอนั่นน่ะมันโลกมายาเขาจะตัดต่อให้ตัวเธอเนี่ยดูเท่ยังไงก็ได้แต่เธอลองคิดสิว่าในความ

0: พ่อครับย่าลูกขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
1: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
0: ครับ
1: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
2: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
0: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
0: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
2: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
0: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
1: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
0: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
1: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากเรียนเนี่ยเพราะอะไร
0: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ
2: เอาละบอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
3: ครับแม่
0: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ
3: ขอบคุณมากครับย่า
4: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊กแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊กไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
5: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะให้เขากลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหาว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี่ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
6: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยแบบผมก็แบบไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกลียดนะกับและคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
7: ครับ
6: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอแล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
8: ่ค่ะ
7: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
5: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสือผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัด

0: ขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปอะไรพวกนี้ไม่ได้กีดขวาง
1: ก็ยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
2: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับไปเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอ่ะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับไม่คำมั่นเลย
1: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
2: โอเคครับ
1: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแร็ปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
1: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
2: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3บ้างม.4บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการนำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการนำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแรปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือเลยครับซึ่งแบบโอ
1: ้ค่ะ
2: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอะแต่ตอนนี้มีรูปอยู่ในนั้นแล้วมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
3: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
2: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแร็ปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
3: ครับ
2: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแร็ปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
3: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
4: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
3: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
4: สื่อระดับโลกนะ
3: ก
4: ็ยังไม่ภูมิใจ
3: ยังไม่ภูมิใจ
4: เ
1: พราะว่าย
4: ังไม่ภูมิใจ
1: เพราะ
4: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได
3: ้
4: แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
3: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
4: การหาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
3: ่
4: ใช่
2: อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
3: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
2: เรียนจบ
3: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
4: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
3: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
4: ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เข
3: าพ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊กเขาแร็ปไหม
4: เคยครับ
3: เคย
4: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
3: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
4: ฟังบ้าง
3: แต่เรียกว่าน้อย
4: เป็นบางเพลง
3: เฉพาะบางเพลง
4: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
3: หมายความว่ายังไงฟังเกี่ยวเรื่องเพลงที
4: ่บางเพลงเขาเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
3: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
4: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
3: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
4: ใช่ครับใช่
2: เพราะว่าลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
3: อ๋อนี่ไงเขา หยอดอยู
1: ่
3: ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
2: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งนึงว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านสำเร็จมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามี2คนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช
1: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
4: ใช่ผมเคยดูถูกว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนจะมีสำเร็จสักคนหนึ่งและเองจะเป็นคนที่สองเหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
1: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
2: เขาทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
1: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
5: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: อะไรมันช่างน่าดูสุดๆอ๋อนี่มันรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good
1: ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากโอเค

พาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะครับที่ทำให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ

0: Ayua. สี่บาทสุดท้ายนะสี่บาทสุดท้ายดอบบีดอบบีลงเยี่ยดอบบีลงเยี่ยแล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: พ่อคะครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบห่วงห่วงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดแล้วแหละ
3: ครับ
2: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
4: ครับ
3: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
4: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
3: สดเลย
4: สดเลยครับ
3: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็อ่ะถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
4: ก็รู้สึกผิดครับ
3: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
4: ใช่ครับ
3: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
4: ครับ
3: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
5: ่
3: อ
2: เท่
3: เฮ้ยเท่ดีและสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
4: ผมจะพาพ่อไปที่ต่างประเทศเลยดู
1: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
2: โอ้เขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
1: ้ค่ะ
2: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมบ้างอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรง

0: เนี่ยเอาไปทำงานอะไรได้อยู่
1: คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
0: ครับ
1: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
0: ครับ
1: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
2: ครับ
3: เพราะว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
1: ัน
3: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู่
0: ใช่ครับ
3: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
2: ก็ช่วยแบบแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
3: ค่
2: าไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันนึงรถเก๋งเก่าคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
1: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
0: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
1: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นก่อนนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ
0: ่อบางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
1: ้ฮะ
0: ก็อยากจะเห็นมากกว่านี้
1: อยากจะเห็นมากกว่านี
0: ้ใช
1: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
0: ้ไม่คิดครับไม่คิด
1: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามากแต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละ
3: แ
1: ต่ไปถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
0: ใช่ครับ
3: ห่วงน้อยลงไหมคะ
0: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆ มันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
2: ครับ
3: แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: ผมเชื่อนะครับอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อสบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปและผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
3: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อค่ะต้องถามทูเคสกับทูเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
4: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุข นะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคำว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดหนึ่งนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขาก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคำว่าเก่งหมายความว่าอะไรคำว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สำคัญลูกเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
3: ค่ะครูเอ็มล่ะคะ
5: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
6: ขอบคุณครับ
3: และทั้งหมดนี้นะคะคือท่อมตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท่อมตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์ในข้อทางโรง

เรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกขวางขยะจะติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่าและบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

ทานคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหม

0: เอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะจะเป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้าน

0: ชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะจัดแต่นี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: นักกายอุปกรณ์ก็จะทำงานทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวกับด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยช่วยผลิตอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สูญเสียอวัยวะหรือผู้ที่มีอวัยวะครบแต่อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้คนไข้ที่เข้ามารับการรักษาก็จะเป็นคนไข้ที่สูญเสียอวัยวะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างเช่นเคสน้องไม้ที่เข้ารับการรักษาค่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะแกะเบ้าออกเนาะปล่อยตัวตามสบายนะไม่ต้องเกรง
2: ตอนนั้นประมาณสักทุ่มนึงน้องไม้ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านที่ปัตตานีได้ยินป้าของน้องไม้บอกว่าน้องไม้โดนระเบิด
3: เอาไปถึงโรงพยาบาลก็เจอน้องสาวอีกคนแต่น้องไม้ยังไม่เจอได้ยินหมอพูดว่าเอาขาไหมก็ป้าก็ไม่รู้เรื่องแล้วถึงเขาถามว่าเอาขาไหมก็คิดว่าน้องไม้จะเป็นยังไงกลัวที่สุดกลัวน้องไม้ตาย
0: ตอนนั้นน้องไม้เข้ามารับการ

0: รักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็โดนตัดขาบริเวณระดับใต้เข่าข้างซ้ายค่ะรู้สึกว่าน้องก็ยังอายุน้อยก็ไม่น่าที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับน้องค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นชีวิตหนูก็เดินเองไม่ได้เพราะว่ามีขาเดียวแล้วก็คุณป้าคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยช่วยดูแลหนูตลอดเวลาช่วยหยิบของนู่นนี่นั่นให้ค่ะพี่ชิงมีส่วนช่วยทำให้สภาพจิตใจหนูดีขึ้นมากเลยค่ะช่วยในเรื่องการหัดเดินคอยช่วยดูแลให้กำลังใจตลอดแล้วก็จนมาถึงขั้นตอนการทำขาด้วยค่ะ
0: เวลาเดินน้องมายมองตรงไปด้านหน้านะไหล่ตรงๆไหนลองก้าวดูช้าๆนะคะเดี๋ยวใส่ขาเทียมนี้ไปสักพักนึงนะเพื่อให้ต่อขาเรามันยุบนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาได้ใส่ขาเทียมจริงกัน
1: ตอนขนาดออกจากโรงพยาบาลแล้วพี่ชิงก็ยังบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาบอกหรือไลน์มาบอกอะไรก็ได้พี่ชิงพร้อมช่วยเสมอ
0: แต่เด็กๆชิงโตมากับน้าสาวที่พิการเป็นโปลิโออะค่ะแล้วก็เวลาน้าเดินเนี่ยน้าอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการเดินการที่ทำกายอุปกรณ์เสริมแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็ต้องเดินทางขึ้นมาทำที่กรุงเทพแล้วผู้ป่วยที่เขาไม่มีโอกาสล่ะเขาจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปกรณ์เหล่านี้เลยอะค่ะก็เป็นแรงจูงใจว่าเลือกที่จะสมัครโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอุปกรณ์ที่มาเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยก็เพื่อใส่ให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบประสาทนะคะ
1: จำได้ว่าตอนที่หนูโดนระเบิดหนูก็อยู่กับป้าค่ะป้าก็กอดหนูไว้ตลอดเลยหนูดีใจมากเลยที่หนูได้เจอป้าครั้งนั้นหนูว่าป้าไม่เป็นอะไรที่อยากให้เกิดกับหนูเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าหนูแล้วว่ามันก็เจ็บมันก็ทรมานมันก็หาเวลากว่าจะรักษาตัวได้มันต้องผ่าตัดกินยาหรือว่าต้องคอยทำกายภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ขอขอบคุณพี่คิงมากๆเลยค่ะที่ช่วยดูแลหนูตั้งแต่หนูยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลคอยให้กำลังใจหนูมาตลอดคอยให้คำปรึกษาคอยดูแลหนูทุกอย่างหนูอยากบอกพี่คิงว่าหนูก็รักพี่คิงมากๆเลยค่ะพี่คิงเป็นเหมือนพี่หนูอีกคนเลยค่ะ

0: มหาวิทยาลัยมหิดลก็มุ่งสอนเสมอว่าให้เรากลับไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยเป็นที่หนึ่งสิ่งที่ได้เห็นก็คือผู้ป่วยที่เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้กับผู้ป่วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: หัวสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังคงวิถีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานไปเดินเรือไฟฟ้าครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงที่บ้านกรูโบ
1: กำลังจะไปตัวของไข้กับชาวบ้านว่ามีคนไข้คนหนึ่งน่าจะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ได้เสียงเย็นตาคือเมื่อหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าภาษาให้กินยาครับก่อนเรื่องเลยครับ
0: หมอโวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโวนี่แหละครับ
1: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยไปมาเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไปฟรีนี่แหละครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: กุ้งกระร้านล่ะร้านอยู่ก้อนเนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะ
1: แล้วครั้งนี้พาคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยวแผ่นดินดอยไรฟ้าครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมาครับผมร้านนี้พี่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกร้านอื่นครับผม
4: ฝากท่านผ
0: ู้
4: ใหญ่นะใหญ่เขาสั่งซื้อไ
0: ปขายพี่ขอบคุณมากนะครับ
4: ครับโอเคสวัสดี
5: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยและก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
6: คุณลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหมแบบนี้แหละมาเข้าเมืองก็แต่งแบบนี้
5: หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานๆบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเข้าใจครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมใช่ไหมใช่ครับ
5: วันนี้ทุกคนได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ครบถ้วนหมอโวที่แปลงกายเป็นไกด์ก็ควบคุมลูกทัวร์กลับทันที
0: ทุกคนขึ้นรถนะครับรถใหญ่เอาอย่าให้ก่อนหน่อยนะครับถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชาตลอดเลยครับเทนั่งไม่ได้แต่ละคนนะครับไปนะครับ
5: ระยะทางประมาณ113กิโลเมตรจากอำเภออุ้มผางก็จะมาถึงหมู่บ้านกรูโบใช้เวลา6ชั่วโมงในหน้าแล้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางคดโค้งและก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านกรูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่

ครูโบนี่อยู่แบบสงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาตินะครับเช่นผักก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่แบบพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: จะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของครับ
1: เออผู้ใหญ่ติดมาแล้วเนาะ
2: โอเค
1: ติ
2: ดแล้วมาตลอด
3: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามอญมอญจะเรียกว่าเกินโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
4: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
3: อาชีพหมู่บ้านเราคือไร่นะครับไร่นาส่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเราม
5: ีผ่านไหลที่เราปลูกรวงกับข้าวฟักทองก็มีฟักเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
6: อันโน่หลับเป่าไม่ได้มาที่แหละเจ้าลิง
7: ยูซี่อ่ะโอลิเซียบุลกันแน่
3: เราจะผสมประสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละถ้าพอกินที่เหลือจะเอาไว้แลกของหรือขายนะครับก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวงกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวแบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวอนายเหนื่อยไหมขึ้นขาครับและนี่ถือจูบที่เราอาจจะวันข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไว้สำหรับจะปูเสือหรือปูลำแพงกลัวจะแพงลำแพง
4: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชาย

0: ไทยเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลม
1: มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ
2: ช่วยเกี่ยวข้าวช่วยนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้ในบ้านเราดีครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับ
3: ถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกัน
4: นวดข้าวแบบสนุกสนานเมื่อก่อนที่ยังไม่มีรถแท็กมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ
0: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
5: จะสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
0: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
6: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
4: เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากลางคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาทำงานได้นาน
0: เสียงฮือๆที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
4: เมื่อก่อนยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
0: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
7: เป็นหมู่บ้านเรานี่เป็นเวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นรำทุกครั้งเลยค่ะ
8: แล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
7: ทุกครั้ง
0: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับผมดูจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับเต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าๆที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: นี่เราจะไปดูตะไคร่กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ
2: เกล็ดผักกุกนะครับผักกุกที่เราเคยกินมาตลอด
1: เก็บไว้เฉพาะหัดที่อ่องๆเ
2: ป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
0: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำแม่จันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
1: ใช้วิธีการโรนเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับชมพอกระเรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้วพอ
2: ได้สองตัวครับ
1: เอามาแบนกินในครอบครัวหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบนกินครอบครัวที่อื่นเวลาได้ปลาแล้วได้ผักด้วยเลยไปทางกับข้าวแกงส้มนะครับนี่ใส่ผักกุบไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
0: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านเขาพร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับปลาตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
1: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมาในหางเลยนะครับ

0: ันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำที่ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันลูก
2: ไปทางโคดนั้นครับ
1: อ๋อ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี
2: แต่ละปีก็ถึงหน้าแล้งน้ำลงถึงเดินอย่างที่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกปี
3: สายใบพัดแล้วก็ต้องให้ไม้นี่หมุนครับแล้วเมื่อใส่ไม้พัดนี่มันก็หมุนไม่ได้
4: มาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดปรับที่ต้องทานร่วมกันมันถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็มันก็ใส่เสร็จไวครับ
5: ไม่ว่า
6: บ้านเริ่มพร้อม
2: อย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยครบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะครับเป็นวิธีการป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลย

0: ฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับข้าวเปลือกได้1ปิ๊ดครับเนี่ยพวกวันนี้1ปิ๊ดครับ
1: ตรงนี้ข้างล่างเลยนะบอกข้างล่างเลย
2: ขอในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
3: อันนี้มื้อไหนครับ
4: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ
5: แล้วต้องว่าน้ำ
6: ครับที่น้ำพริกครับ
7: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไปทางห้วยอ่ะ
8: จะไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้แหละกับข้าวหลักๆคือผักกูบนะครับลูกเดือถั่ว
9: ขายอ่ะ

0: กินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินหมัดกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไปนี่ถูถูถู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยนึงครับ
0: ส่วนใครที่จะเอาข้าวมาตำก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างมาร่วมกัน
3: พี่เขาเทข้าวก็เหมือนกับเลือกคนนะครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้เต็มยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้เขาแบบนี้ครับขึ้นมามองดาวเดือนเขาบอกเขาบอกอย่าให้ข้าวได้เยอะๆอีก
0: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งของต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
4: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้วสำหรับเอาไว้ขมโซมของเราอิแตะหรือคมนะครับที่จะข้ามฟันบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งเราอิตะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปลงแบดลงไข่น้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
0: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบสุขแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
4: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิธีของเราจริงๆถึงแม้ว่าควรเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจาก3คนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพอเปิ่นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทั่งจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: ชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนชื่อเหมือน
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
2: โอ้โอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
2: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
2: เฮ้ยไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
0: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะคือ
3: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
2: ม่านเอง
0: ม่านเอง
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่
2: ะ
0: มันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเว้ยมันเป็นกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
2: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่
2: กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบ
3: บ
0: อยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
2: เพราะทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะนี่ก็คือแบบที่ช่างประทับมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือเนี่ยนี่คือเรฟเฟรนซ์เนาะแล้วแบบเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน
1: ่
2: ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้บ้างไ
0: ม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานแล้วเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยอ๋อเป็นคนขยัน
2: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์แล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มี
0: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหมให้ด
0: ู
1: การกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
0: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
2: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
0: ใช่
2: แบบแสงซอฟต์ๆส
1: ุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
2: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้คือมันไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสำคัญกับพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของที่เราอยู
0: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปอีกทางเนี่ยหลายหน้าต่างจบ
2: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้อนเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันเนรมิตมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่า

0: เราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาการเป็นไงบ้างฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อาการ
0: อาการห้องนะครับสภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
2: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
0: ้
2: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบ
0: แล้วก็
2: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
0: ก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
2: ้
0: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
3: ตรงนี้ตรงที่นอน
0: เ
3: นี่ยที
0: ่ว่า
3: ไม่ใช่
0: เ
3: นี่ย
0: ว่าใช่เนี่ยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
3: ี่
0: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
2: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
0: อ๋อก็คือทนชื้น
2: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
0: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ตัวประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
2: ตัวมูลี่ค่ะที
0: ่
2: จะเอามาติดตั้งใช่
0: เราก็จะเอาป้าแก่เนี่ยออกไปป้าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล
2: ้
0: วก็จะมีการเปลี่ยนใหม
2: ่
0: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
3: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียมเอาค่ะ
0: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันนะเนา
2: ะ
0: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีเรื่องของพาร์ติชั่นที่เขาอยากได้ด้วย
2: ใช่เราจะเอามาตั้งตรงนี
0: ้
2: เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
0: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
3: เดี๋ยวใช่ตามใจ
0: แต่จะเก็บของไงแบบสตอเลอะไรเงี้ย
3: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
0: เตียงอีกมันเยอะนะ
3: ทันไหม
0: รถ
2: จะไปยังอย่างเต็มที
0: ่สี่คิวได้แน่เลยเงี้ยคุณพูดอย่างนี้
3: ทัน
0: ทันแล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลตเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมาวางต่อยึด
2: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
0: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับ
3: โอ้โห
0: ไม่มีความหวังเลยโอเคเราไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้ใช่โปยืดเกาะนะ
1: มันเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสลับคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตมันไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
2: นี่ก็ต้องมานี่เทคเนียนสัตว
1: ์อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
2: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
1: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
2: เออใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะเออก็ทารอบแรกเขาเรียก
1: ทาให้ทั่ว
2: เออทาให้ทั่วก่อนเดี๋ยวขึ้นไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: วิธีต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะเพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็เ

0: ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องเนี่ยผมห่วงตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงสีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอาของข้าวมาใส่อ๋อ
1: แล้วม
0: ัน
1: จะพอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแ
1: ค่
0: นี้ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้ก็จอดมันก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกที
3: อ๋อ
0: หัวละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะนี้คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
2: สดา
3: อันนี้คืออะไรคะ
2: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม
0: ้คือตอนนี้มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลทไม้แพลเลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้แพลเลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ใช่
0: โอเคไป

0: ท่าดา
1: เดี๋ยวเดี๋ยวสะดุ้งเลยเมื่อกี้ท่
0: าดา
1: ท่าดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีออกไม้นะครับเป็นสีออกไม้สีออกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะมีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนวดรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมองเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเป็นการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: พูดคล่องๆเลย
1: นั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทาไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้ต้องทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึงนะ
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบสองแล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มเนี่ยไม้พาเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัดก็อาจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้การทาแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมันมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล้ว
0: ได้
1: ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เปิดละมา
1: เออ
0: มันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยช่องเล็กๆอย่างนี้ที่บอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลทเหมือนกันนะเออก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลททั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอเหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่เป็นแบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอการยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: นี่คือเก็บขอบ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของขอบอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: ช่องตึ๊ดๆๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเรีย
1: ง
2: กัน
1: เลยแล้วต้องล็อกกันไหม
2: ล็อกครับ
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนว
0: เป็นบันไดไงบันได
1: นี่แนวสโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันได

0: ป้านป้านตัวนี้วางของได้ด้วยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อกัน
2: อันนี้ต้องเข้าต้องของแล้วก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
2: วางไป
0: คือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยตึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆ คลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ตอนจะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาครับมูลี่อ้าวส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
1: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วยนี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลี่ด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ถ้ามาจากบ้านมาเนรมิตให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณช่างทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะว่าเดือนละมิตรจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ไปเข้ามาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
1: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
0: เป็นไงอ่ะดูก่อนโหหน้าตาแบบ
1: ก็ตอบเราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
2: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ใช่
0: จริงนะ
2: จริง
0: ๆเอาให้จริงนะ
2: จริงค่ะ
0: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
2: นะคะ
0: กลับ
2: เลยนะ
0: ไปที่อื่นต้องไปเดือนนี้ต่อไปจ้า
2: เชิญค่ะ
1: มันติดง่ายติด
0: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากเลย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: enjoy
2: อันนี้เปิด
1: เปิดเป็นยี่ห้อไล่ไม่ใช่อะไร
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

มันไม่รกเนาะแล้วพอเวลาเราเข้าห้องมามันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี่ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

หลังจากที่เราทำความสะอาดเช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทำความสะอาดพัดลมครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ปัญหา PM2.5 เป็นปัญหาระดับโลกจริงๆฝุ่น PM2.5 เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้จนถึงเสียชีวิตแล้วในประเทศไทยปี2563คนที่เสียชีวิตจากฝุ่นเนี่ยมีประมาณ 41,000 คนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำไมคนถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องฝุ่น PM2.5 อาจจะมองว่าคนเริ่มมีความชินชารู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอเดี๋ยวมันก็มาใหม่เราเจออยู่ทุกปีทำให้คนรู้สึกว่าฉันทนได้ฉันยังใช้ชีวิตได้อยู่ปากท้องสำคัญกว่าแต่ไม่รู้เลยนั่นเป็นการตายผ่อนส่งในช้าๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประการประพัฒน์พงษาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นโครงการการเสริมสร้างความตระหนักรู้และออกแบบนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM2.5 จากการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM2.5 Footprint

พื่อที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเดินทางของคนเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างๆฝุ่นโดยหลายงานวิจัยภาพรวมตรงกันมาจากการขนส่งและจราจรแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกภาคส่วนไหนปล่อยเท่าไหร่ในทุกๆปีถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงผลงาน PM 2.5 Sprint เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ประเมินลักษณะของการเดินทางว่าการเดินทางของแต่ละคนในรูปแบบต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วสามารถจะเดินทางแบบไหนลดผลกระทบได้มากที่สุดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Sprintได้ข้อมูลทางวิชาการมาเราจะมีเหมือนกับตัวคูณมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทว่ารถยนต์แต่ละประเภทการใช้เชื้อเพลิงในลักษณะต่างๆมีฝุ่นเพียง15ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วฝุ่นเหล่านี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางแล้วเนี่ยอันไหนดีที่สุดแล้วเนี่ยอันดับ1เลยนะคะลดฝุ่นเลยนะคะน้อยสุดก็คือรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดเรียกว่ามันไม่เกิดฝุ่นกรุงเทพแต่เกิดฝุ่นนั้นลงไฟฟ้าซึ่งสามารถบริหารจัดการได้และอันดับที่2คือรถโดยสารประจำทางรถบัสแบบประเภทที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน LPG NGV อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่3รถโดยสารประจำทางแต่ความจริงแล้วรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแวนนะหรือรถปิกอัพเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นไม่เยอะมากถ้าใช้แก๊ส NGV นะคะหรือ LPG เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกของเดินทางของคนแต่ละคนมีผลต่อฝุ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นความจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเครื่องมือ PM 2.5 Sprint อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประเมินแบบจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษเอาเครื่องมือ PM 2.5 Sprint เนี่ยมาประเมินว่าการขนส่งบกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนโยบายแบบไหนเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้แบบแนวทางลดฝุ่นทั้งหมด7แนวทางแนวทางที่1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษแนวทางที่2เป็นเรื่องของมาตรการการเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีการใช้งานสูงคือแทนที่เราจะแบนรถยนต์เราเหมือนกับเป็นการปรับคุณภาพรถยนต์แทนแนวทางที่3ก็คือเป็นแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์การกรองขม่าวเครื่องยนต์ไอซ์ดีเซลนะคะหรือ DPF สำหรับเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร3ต้นไปแล้วก็แนวทางที่4เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยกัมมันตภาพแนวทางที่5ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เขตมลพิษแนวทางที่6ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายก็เป็นการใช้รถโดยสารประจำทางแบบพลังงานไฟฟ้าเราต้องการที่จะนำแนวทางต่างๆตรงนี้เนี่ยไปใช้จริงได้ก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเมโดนมากๆนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในแง่ของเรื่องโครงการขับเคลื่อนที่นำสังคมวันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยมีความกล้าที่จะให้ทุนอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปด้วยกันกับทั้งภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำงานวิจัยเหล่านี้ไปในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะออกนโยบายได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากไปรอคนอื่นค่ะสำหรับเรื่องการลดฝุ่นเราไม่ควรต้องไปรอว่าเฮ้ยภาครัฐเมื่อไหร่จะออกนโยบายลดด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งนั้นถามว่าในวันนี้คุณทำอะไรเพื่อลดฝุ่นแล้วหรือยัง

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์กิจ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีศาลชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกันนะ
2: ครับได้เพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่มั้ยครับ
4: ครับผม
1: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่

0: มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
2: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
0: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
1: เศรษฐกิจ
0: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
2: ้
0: นะครับ
1: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
0: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
2: ครับ
0: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสังนักสำนัก10ทั้งหมด19สำนัก19กอง
1: เยอะมากเลยครับ
0: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กอง
2: คร
0: ับ นะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI ครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
0: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
2: ่คดีพิเศษ
0: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
2: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
0: ต้อง
2: แล้วถึงมาแต่งตั้ง
0: ถึงจะดำเนินคดีกับ
2: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได
0: ้ก็เหมือนกับข้าราชการปกติ
1: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
0: มีกำหนด
1: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
0: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อน
2: ครับ
0: เป็นองค์กรอาชญากรร
2: ม
0: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
2: ครับที่พี่พอดูตัวโครงสร้างเนี่ยที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าคร
0: ับ ดิไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
2: อ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
2: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
0: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
2: เชี่ยวชาญด้วย
0: หรือมี
1: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
0: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเก่งโกรธได้ครับ
1: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับอาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน

0: 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
1: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
2: ช่วง
0: ผู้หญิงรู้ได้
2: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
0: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
3: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
4: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ค่ะ
3: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
1: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
5: จ้า
1: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาให้อร่อยๆๆนะ
5: จ
1: ้
5: า
1: ผมคุณรสเราไม่ต้องใส่เยอะนะ
5: อร่อยที่สุดเลยเจ
1: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
5: มีแค่8ขาเองจะเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
6: เสร็จหรือยังล่ะพี
1: ่
6: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
7: รอแป๊บนึงนี่ปิดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
6: ไปกัน
7: เสร็จยัง
6: เสร็จแล้ว
7: เดี๋ยวเราไป
6: อุ๊ยรอรถนานเนี่ย
7: ไม่นานหรอก
1: ได้ยังล่ะ
5: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
1: หอมอุ๊ย
5: จ
1: ะไปไหนกันเหรอคะ
7: อะไรนะ
1: จะไปไหนกันเหรอคะ
7: จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
1: ไปถึงไหนแล้ว
6: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
1: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
7: ลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
1: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอ
6: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
1: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบเนี้ยบาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
7: ไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
6: ใช
7: ่จะไปดูก่อน
6: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงเนี้ยให้พวกเราด้วย
1: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
7: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
1: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
6: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
1: อุ๊ยขอบใจจ้า
6: ไปกันพ
1: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
4: ค่ะพี่ออยก
3: ็
4: คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
3: ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงเนี้ยของคุณตานานมากแล้ว
3: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
4: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
3: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
4: ครอบครองปรปักษ์ค่ะย่อยเรื่องนี้
3: ครอบครองปรปัก
4: ษ์นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ช
3: ม
4: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
3: แย่งกันง่าย
4: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะย่อยค่ะ
3: สงบคือยังไงคะ
4: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
3: ไม่มีการ
4: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
3: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
4: ะ
3: นะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
4: ค่ะ
3: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
4: 5 ปี
3: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
4: ต้องไปดูแล
3: ต้องไปดู

0: ไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นน่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
1: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแบ็คแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
3: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
4: นะคะได้ตังค์ด้วยพี่
3: อะไรนะ
4: เท่าไหร่คะ
5: รถสิ
3: เท่าไหร่ครับ
2: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมากิน
3: 50 50 50 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
4: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
3: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
6: รอกาแฟค่ะ
3: รอกาแฟอาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
6: มารอวันนี้
3: อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
4: งั้น
3: แฟร์อาม่าหน่อย
4: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
3: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได
4: ้
3: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
4: ดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยึดซะฉะนั้น
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
7: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์1มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล2ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ3เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ4ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
8: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย
9: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
7: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
10: นะคะรถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
3: ์ที่วันมดพระฉันเอง
10: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรื่อยเกินค่ะอาจารย์คะ
11: อาจารย์ว่ามาเลยคร
10: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
11: เอาไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
10: ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบสองกรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ้ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไปสองสามกรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
11: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
10: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
11: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
10: ไอ้ย่า
11: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
10: สุดยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
11: โอเค
10: ค่ะ
11: คนเมาเนี่ย
10: ค่ะ
11: เมาอะไรก็ได
10: ้ค่ะ
11: แต่เมารักเนี่ย
10: โอ้โห
11: ไม่ได้นะอาจารย
10: ์โอ้โหอาจารย์นี
11: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
10: ค่ะ
11: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
10: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
11: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด

0: ย่า
1: จะไปหาเธอจนได้
0: ค่ะ
1: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหานาง
0: โอ้
1: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดริ่มทิ่มประตูเลยอ่ะจ้า
0: แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
1: คืออย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: ขณะขับรถ
0: ค่ะ
1: เขาห้ามเมา
0: อ๋อ
1: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ

0: ค่ะ
1: ไม่ใช่กินเหล้านะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
0: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
1: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
0: ้
1: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
0: อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: แปลว่า
0: ค่ะ
1: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายห้ามขับ
0: อ๋อ
1: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
0: ึ๊บ2
1: เป๊กกึ๊บ2กึ๊บนี่มันเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: ก้ง2ก้งเมาหรือยัง
0: ค่ะ
1: แล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะ
0: อ
1: าจารย์กึ๊บนึงอาจจะเมาหัว
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดนึงเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
0: แต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
1: สรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
1: ถือว่าเมาหรือถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
0: ค่ะ
1: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
0: ์โอ้ตายแล
1: ้
0: ว
1: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
0: ค่ะ
1: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
0: ่
1: ในเลือดเนี่ย
0: ค่ะ
1: เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: อ๋อ
1: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
0: อ๋อ
1: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
0: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
0: ์
1: กฎหมายถือว่าเมา
0: อ๋อ
1: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: โดน2เด้ง
0: อ๋อ
1: เด้งที่1
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1ให้สันนิษฐานว่าเมา
0: ค่ะ
1: เด้งที่2
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
0: อ๋อค่ะ
1: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
0: ค่ะ
1: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
0: โอ
1: ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
0: มี
1: ความผิดไหม
0: ค่ะ
1: สามเด้ง
0: โอ้ค่ะ
1: หนึ่งสันนิษฐาน
0: สอง
1: ขัดคำสั่ง
0: ค่ะ
1: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
0: โอ้โหค่ะ
1: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
0: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุ๊กไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กฎหมายเพื่อชาติ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะ

น้องจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นนึงก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แ

ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเล่ผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแพ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่1

0: บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2410ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินนั้นซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบุญแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบุญแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วย ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนและการจัดพอร์ตให้ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนจะไปคุยกันวันนี้ฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะความเสี่ยงจากการลงทุนนี่คืออะไรนะคะเราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้งว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันว่าเราจะหาวิธีลดความเสี่ยงจากการลงทุนนี้ได้อย่างไรค่ะและไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามเราก็ควรจะมีความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของสินทรัพย์นั้นๆอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากสินทรัพย์นั้นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงที่จะมากับสินทรัพย์นั้นๆด้วยค่ะโดยการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆก็ตามนะคะที่มีความเสี่ยงสูงก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าเสี่ยงมากได้มากเสี่ยงน้อยได้น้อยใช่ไหมคะดังนั้นนักลงทุนหลายคนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นเอาเงินไปฝากออมทรัพย์ดีกว่าประเด็นก็คือว่าการที่เราเอาเงินไปฝากในบัญชีออมทรัพย์แม้จะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยสูงมีสภาพคล่องสูงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนแต่อย่าลืมนะคะว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งทำให้มูลค่าเงินในบัญชีของเราเนี่ยลดลงไปได้ค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้มีอะไรบ้างโดยทฤษฎีแล้วเราสามารถแบ่งความเสี่ยงจากการลงทุนได้เป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและประเภทที่2ก็คือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อแล้วก็แม้กระทั่งผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดเป็นต้นค่ะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นสำหรับความเสี่ยงที่เป็นระบบยกตัวอย่างเช่นผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดนี่เองค่ะอุตสาหกรรมที่ถูกผลกระทบอย่างหนักก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเป็นต้นค่ะความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะคะเรียกว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยในการบริหารของธุรกิจนั้นหรืออุตสาหกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่ธุรกิจมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบที่เกิดจากปัจจัยภายในธุรกิจเองเราสามารถจะทำให้มันลดลงได้เรียกว่าการกระจายความเสี่ยงโดยการที่เราลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือสุภาษิตฝรั่งเรียกว่า don't put all egg basket ก็คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวกันเพราะมิฉะนั้นไข่จะกระทบกันจนแตกได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าการที่เราถือสินทรัพย์หลากหลายประเภทเนี่ยจะทำให้เราลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยของธุรกิจแต่ละธุรกิจหากธุรกิจหนึ่งมีปัญหาหรือมีผลกระทบทำให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยน้อยลงไปนะคะก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่พอจะให้ผลตอบแทนที่สวยงามแก่เราได้บ้างค่ะนอกเหนือจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนแล้วนะคะนักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆอะไรบ้างก็มีด้วยกัน5ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลข้อที่1ก็คือเรื่องของอายุหรือวัยค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของสถานภาพและความพร้อมทางการเงินข้อที่3ก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ต้องการข้อที่4ก็คือเรื่องของระดับของการยอมรับความเสี่ยงที่จะรับได้และข้อสุดท้ายก็คือข้อจำกัดและเงื่อนไขในการลงทุนของแต่ละคนค่ะข้อแรกนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุและวัยของแต่ละคนนะคะซึ่งจะแบ่งได้เป็น3ช่วงวัยด้วยกันค่ะช่วงวัยแรกก็คือช่วงวัยตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัย30ปลายๆช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุ แล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัยเกษียณอายุเป็นต้นไปค่ะในช่วงแรกของวัยนี้ก็จะเป็นวัยตั้งแต่เริ่มทำงานไปจนถึงวัย30ปลายๆเป็นวัยที่สะสมประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ในด้านการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านการลงทุนยังมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นตามวัยในขณะเดียวกันความรับผิดชอบของช่วงวัยนี้ก็ยังมีไม่มากแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามวัยด้วยค่ะดังนั้นในช่วงวัยนี้จึงยังมีความสา

ามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงได้ค่ะในช่วงวัยถัดมานะคะเป็นช่วงวัยตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุจะเป็นวัยที่มีความมั่นคงทางอาชีพหน้าที่การงานมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่ค่อนข้างจะลดลงไปตามวัยนะคะเช่นเรื่องของค่าผ่อนบ้านเรื่องของค่าเล่าเรียนลูกเป็นต้นในวัยนี้แม้ว่าเราจะมีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูงแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะดังนั้นควรจะไปเน้นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงปานกลางถึงน้อยมีความมั่นคงในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพื้นฐานดีลงทุนในตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งลงทุนในกองทุนรวมภายในประเทศเป็นต้นค่ะในช่วงวัยหลังเกษียณเป็นต้นไปนะคะเป็นวัยที่เราไม่มีรายได้จากงานประจำแต่เรายังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวันและเราก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยของเราอีกด้วยนะคะดังนั้นการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยหลังเกษียณควรจะเป็นการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงในทุกรูปแบบและสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการลงทุนในกองทุนรวมที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นต้นค่ะข้อ2นะคะก็คือเรื่องของสถานภาพทางการเงินนะคะก่อนที่เราจะนำเม็ดเงินมาลงทุนเราควรจะต้องประมาณการรายรับรายจ่ายทั้งปัจจุบันและในอนาคตการที่เราจะนำเงินก้อนไหนๆมาลงทุนก็ตามไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปผ่อนบ้านหรือไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าเราเรียนลูกนำมาลงทุนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเงินที่เราจะนำมาลงทุนก็คือเงินที่เราพิจารณาแล้วว่าจะไม่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและในอนาคตก็จะเป็นเงินส่วนเหลือที่เราเก็บเอาไว้สามารถนำมาลงทุนได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนค่ะนอกจากนี้นักลงทุนควรพิจารณาเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยคาดว่าจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะคะและอยู่ในรูปแบบไหนซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของเงินปันผลที่จะได้รับเรื่องของกำไรจากการซื้อขายหรือแม้กระทั่งเรื่องของดอกเบี้ยรับจากการลงทุนเป็นต้นค่ะประเด็นที่4นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราจะต้องทำแบบประเมินเพื่อจะทราบความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเราเองการที่เราทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากน้อยแค่ไหนเรามีความวิตกต่อการลงทุนที่อาจจะเกิดการขาดทุนน้อยแค่ไหนนะคะและสุดท้ายก็คือเราได้ทราบทัศนคติและพฤติกรรมในการลงทุนของตัวเราเองค่ะดังนั้นสินทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนก็ควรมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ด้วยค่ะข้อที่5ก็คือเรื่องของข้อจำกัดและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนะคะเชื่อได้ว่านักลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนบางท่านก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนะคะหรือนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็มีความสนใจเฉพาะที่จะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษค่ะดังนั้นเราควรจะรู้จักตัวเราเองว่าเรามีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขในการลงทุนอย่างไรก่อนที่พิจารณาในการที่จะเลือกสินทรัพย์ลงทุนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการลงทุนเพื่อจะได้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็มักจะมีความเสี่ยงเข้ามาร่วมด้วยเสมอนะคะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรจะพิจารณาถึงสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ นะคะว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่นะคะพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละบุคคลทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะ

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดา

0: ได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำโดยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6ถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษ

จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณี

0: และทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกอและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกอเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกอขอจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าว ให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดี

0: มเนี่ยเคยยากจนมาก่อนพ่อแม่ก็ยากจนต่อสู้มาพอสมควรนะครับปากจะไม่ทันสิ้นกินน้ำนมก็มาอยู่วัดตั้งแต่7ขวบใช้ชีวิตอย่างนี้มาจนตลอดทำงานเป็นลูกจ้างหลายๆที่จนวันหนึ่งเราก้าวขึ้นมาสู่เป็นผู้บริหารเราจะมองเลยว่าชีวิตของทุกคนนั้นต้องการอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับอยากเห็นครอบครัวมีอนาคตด้วยกันทุกคนทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ลูกน้องเราเนี่ยมีความสุขตามอัตภาพอันสมควรที่เราจะสามารถช่วยได้ก็เลยมีการส่งเสริมในหลายอย่างครับพนักงานมีอยู่ประมาณ80กว่าคนกินเหล้าเมาเสพยาตีรันฟันแทงกันโอ้โหรถลาน้ำมงน้ำมันเฉาก๊วยขโมยกันยับหมดสตุ้งสตางค์เนี่ยให้ไปเก็บไม่ส่งคืนเสียหายปีหนึ่งเป็นล้านๆนะครับเราก็หาวิธีการป้องกันก็เลยตั้งเป็นโรงงานสีขาวให้ทุกคนอยู่ในศีล5มีการอบรมบรรพระอันนี้เป็นที่มาของเรื่องคุณธรรมศีลธรรมที่จะนำเข้ามาใช้ในโรงงานแต่พนักงานก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนหลังเราก็หาวิธีการใครที่ทำงานบรรจุแล้วคนที่เป็นคนขยันเราก็จะมีเงินเพิ่มให้อีกเดือนละ 2,000 นอกจากในเดือนขึ้นแล้วก็จะเพิ่มอีก 2,000 3,000 4,000 แล้วแต่ความสามารถแต่อันนึงที่เรามีเป็นหลักประกันของชีวิตพนักงานเราก็คือเงินกองทุนเลี้ยงชีพเช่นใครทำงาน5ปีก็จะได้เงินอีก 50,000 ใครทำ10ปีก็จะได้เงินอีก 100,000 แต่10ปี15ปีไอ้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากบางคนได้เป็นบ้านเป็นหลังหลังเป็นล้านบางคนก็ให้เงินเป็นล้านบางคนให้เงินด้วยให้บ้านด้วยบางคนเราก็แจกซื้อที่ดินให้คนละไร่คนไหนที่มีความขยันขันแข็งเราก็จะมีรางวัลเหล่านี้ให้ 1. คนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความขยัน 2. ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับอันนี้เราจะมองตรงนี
1: ้ผมทำมาตั้งแต่ออกป.6 ครับประมาณอายุ12ปีครับทำงานที่นี่มา24ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมก็เคยเกเรเคยเที่ยวกลางคืนเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลุงเขาสอนก็เลยปรับตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมเรียกเจ้านายว่าลุงครับลุงเสริมรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้มาเป็นเท่าแก่ลูกน้องสอนเรื่องทำความดีการใช้ชีวิตเรื่องศีล5พวกธรรมะพวกอะไรทุกอย่างสอนหมดครับดีขึ้นทุกอย่างครับทั้งเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นทั้งสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็มีโบนัสทุกปีครับแล้วก็มีได้บ้านมีได้ที่ดินผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เหมือนกันเขาบอกทำงานมานานทำงานดีทำงานอยู่กับโรงงานมานานอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจก็ยิ่งใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าลุงเขาไม่ให้บ้านผมก็ยังคงอีกนานกว่าจะมีบ้านของตัวเองครับรู้สึกดีใจที่การทำดีแล้วได้อะไรดีๆกลับมา
0: ถ้าพูดถึงความสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพึงพอใจนะที่เห็นพนักงานทุกคนมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยกินเหล้าเมายาจากคนที่เคยเสเพอะไรดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเราดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันใครมีความทุกข์จะมาปรึกษาหารืออะไรเนี่ยเราก็จะให้ข้อคิดอะไรไป
2: คุณลุงคุณป้าเขาจะแบบจะไม่วางชั้นหรือว่าเป็นมาตรฐานว่าเราต้องเขาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเขาจะให้เกียรติกับพนักงานหมดเลยเขาจะเรียกเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลประมาณนี้ค่ะเราทำด้วยใจเหมือนเราทำเป็นครอบครัวค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวไปแล้วมีอะไรก็จะแบบถึงกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่างเงี้ยทุกคนมีจิตสำนึกเพราะคุณลุงเขาปลูกฝังดีวันพระหรือว่าทุกวันได้มีโอกาสพูดคุยเขาจะบอกพนักงานบอกลูกน้องเขาด้วยความหวังดีตลอดมีความสุขในการทำงานมีแรงบันดาลใจก็จะทุ่ม

0: เททำงานเต็มที่เต็มกำลังกันทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นการทำเพื่อที่จะได้ของแต่เป็นการทำด้วยใจค่ะพอเขาให้มามากเขาให้มาตลอด
1: ผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดลุงเขาสอนผมตลอดให้เป็นคนดีห้ามเกเรนะเลิกได้แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนดีอย่างที่ลุงสอนไว้
2: อันนี้สำคัญมากการตอบแทนผู้มีพระคุณเนี่ยตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วคนที่เคยดีกับเราเนี่ยคนที่เคยให้ความเมตตาเราเนี่ยเราอย่าไปลืมคนที่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีอะไรจะให้ปันก็จงหมั่นสรรเสริญเจริญพรความกตัญญูนั้นเป็นรากแก้วของมนุษย์ถ้าคนไหนที่ขาดความกตัญญูไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือบุคคลที่เคยมีพระคุณกับเราเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้ววันหนึ่งเขาก็จะล้มแต่ถ้าเขามีรากแก้วคือความกตัญญูจะสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองและครอบครัวอันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญในแง่ธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ได้ลูกน้องก็ต้องอยู่ได้

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพ

0: และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันธุ์ใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: รู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: ในการต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ถ้าอยากทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างๆเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise

0: ป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่ช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะฮะหรือเทคสตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด์ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลายมีเทคโนโลยีมีวิทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
1: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันธุ์ใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
0: ร
1: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
0: ิ่
1: มการเติบโตได้ด้วย
0: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
1: ้
0: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
1: ่
0: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยแล้วทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
1: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับตลาดซับก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดซับเหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานเซชันเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทางเทคสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
1: อ
0: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาคนหาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะฮะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
1: ้
0: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่อนแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนเพื่อนๆ อะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ๊ยมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นเองจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็น scale ขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอเวิร์กอันเนี้ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะเป็นร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่
1: อ
0: นะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดซับเนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับเราก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดียเดเวลลอปเมนต์ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะ

0: เรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
1: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental course ของทาง startup เองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
0: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให
1: ้
0: ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่า startup จริงๆแล้วมันคืออะไ
0: ร
1: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างเซต Education เองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
0: าจจะมีเติมให้อีกนิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเน
1: ี่
0: ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น angel investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้อีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น angel investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันนี้นะคร
1: ับ
0: เพราะผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
1: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู
1: ่
0: จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ต่างทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกในเซต Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
1: ้
0: เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะในเซต Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็
1: ม
0: ที่มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำกอสเซอรี่นะครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นกัน
0: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก
1: ็
0: มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางดาทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆหันให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนน
0: ี
1: ้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
0: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
1: มาได้ทุกวัน
0: เว็บเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันเล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันคะ
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและร้อยกว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา ของการจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่าเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าแล้วไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนเงี้ยว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ใน ecosystem เนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดทรัพย์ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนั่นคือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowdfunding อันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
0: ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากนะคะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันคะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันคะ
1: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
0: new n e w นี่เลย
1: ครับ
0: มันย่อมาจากอะไรคะ
1: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
0: นักรบเศรษฐกิจพันใหม่
1: นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI

0: ครับ New ก็แปลว่าใหม
1: ่
0: MAI ก็ใหม่นะครับ
1: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
0: เปิดให้
1: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
0: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะครับเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับนั่นนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับคนนี
1: ้คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
0: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น incubator accelerator หรือที่ไหน co-working space เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ Angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามีสตาร์ทอัพที่เข้ามารีจิสเตอร์แล้วเนี่ย500กว่าสตาร์ทอัพนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสตาร์ทอัพได้นะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมี product มี service อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์คเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่ง screenshotนะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: มีครับ
1: VC มีไหมคะ
0: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงคือ crowdfunding นะครับ
1: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
0: ครับข้างในนะครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี
1: ้
0: แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น National Web Portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ National Startup Committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.set.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.set.or.th
0: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปเราคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทัลนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี
1: ้
0: อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวบอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี่ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
0: ยังไม่จบนะฮะ
1: ยังไม่จบ
0: อีกนะครับ
1: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
0: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยคือเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้นะครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป
1: ์
0: นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมาชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายน
1: ะ
0: สร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.นะ NIA นะครับ สสคไทเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
0: รวมถึงรายการนี้ด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
1: โดยนี้ได้นัดหมาย แต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ทีนี้จำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมาก ล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่พันธ์คะ
0: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมันอยู่ตรงนี้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได
0: ้ครับ
1: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
0: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศเขาบอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
1: ค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันนะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: แล้วผมจะปิดตาคุณพ่อคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
1: เอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่ไหม
0: คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
2: คนสุดท้าย
0: คนสุดท้ายชัวร์นะครับนี่ชัวร์นะครับ
1: คุณพ่อเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมยังไงบอลเล่าให้ฟังหน่อย
2: บางจังหวะเนี่ยผมปล่อยให้คนขึ้นไปไหมแต่เราจะส่งซิกกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างนี้
0: เหรอพ่อเรื่องที่ผมได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะ

0: มันใช้จะใช้นิ้วหยิบอย่าง
1: เงี้ยโตหยิบเนี่ยตอนเขาเด็กๆก็คืออย่าง
2: น
1: ี้เลย
2: อย่าง
1: น
2: ี้ครับ
0: ก็ประมาณนี้ค่ะ
1: สมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
3: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
1: มันเป็นไปได้ไงครับ
3: ก็คือพ่อบอก
1: สู
3: ้ไม่สู้

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพื้นที่ที่เราจะมาสัมผัสชีวิตเบื้องหลังของบุคคลที่ประสบความสำเร็จกันนะครับว่ากว่าเขาจะมายืนอยู่ในจุดที่เขายืนอยู่ณปัจจุบันนี้ในแบบฉบับของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตครับแล้วต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นนักมวยครับที่มีค่าตัวน่าจะแพงที่สุดในยุคนี้แล้วก็ว่าได้นะครับตัวเขาเองมีฉายาตั้งแต่สมัยยังเล็กว่าทารกเงินล้านเพราะว่าสามารถขึ้นชกบนเวทีตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วก็เงินรางวัลที่เป็นเดิมพันในวันนั้นเนี่ยมีมูลค่าเป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนั้นครับทางด้านการเรียนปัจจุบันแขกรับเชิญของเราท่านนี้ก็กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่ในขนาดนี้นะครับแล้วว่ากันว่าจะเป็นนักมวยคนแรกที่สามารถจบด็อกเตอร์ได้ต่อไปในอนาคตนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแสงมณีแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมครับสวัสดีครับแสงมณีหรือว่าบอลชื่อเล่นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังสักนิดนึงสิครับที่เป็นที่มาของฉายาทารกเงินล้านนี่มาจากไหนครับ
1: ทารกเงินล้านก็คือแบบประมาณว่าทารกตอนนั้นก็คือคุณพ่อพันนั่งพันมือขณะจะขึ้นชกแล้วก็คุณแม่นั่งป้อนข้าว
0: อืออ
1: ่ะตอนนั้น
0: คือยังตัวเล็กมาก
1: ใช่ครับ
0: 10ขวบใช่มั้ย
1: 10ขวบครับ
0: ฝั่งนึงคุณพ่อพันมืออีกฝั่งนึงคุณแม่ยังป้อนข้าวก่อนขึ้นเวทีเลย
1: ป้อนข้าวครับ
0: แต่ว่าขึ้นไปคว้ารางวัลเงินเป็นมูลค่าล้านบาทได้แล้ว
1: ครับผม
0: ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงครับวงการมวยได้ข่าวว่าน่าจะค่อนข้างซบเซามาก
1: ก็แย่พอสมควรแย่เลยครับก็ผมก็ไปทํางานวันนึงผมไปทําฟู้ดแพนด้าในจะรอบเป้านอกสถานที่ขับไปสอนมวยนอกสถานที่แล้วก็ไปทํางานก่อสร้างคือดําเนินการชีวิตทํายังไงจะให้อยู่รอดณตอนนั้น
0: คุณเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: จริงเหรอเรื่องราวของเขาน่าสนใจไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเชิญคุณบอลนั่งก่อนเลยครับนั่งเลยครับเดี๋ยวยังไงนะเมื่อกี้เล่าให้ฟังนักมวยที่ฆ่าตัว7หลัก
1: ครับ
0: พอช่วงวิกฤตโควิดนี่ถึงขั้นกับต้องไปขับรถส่งอาหารเดลิเวอรี่เลยเหรอครับ
1: ก็ประมาณว่าแบบว่าทำยังไงจะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวครับให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ไปขับรถส่งอาหารคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทางหัวหน้าค่ายเจ้าของค่ายอะไรเป็นห่วงอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกให้หยุดก็หยุดแล้วก็ไปก่อสร้างกับนักเถียนอย่างเงี้ยครับได้วันละ500อย่างเงี้ยครับ
0: คืออย่างน้อยไม่อยู่เฉย
1: ๆครับไม่อยู่เฉย
0: ใช่ครับก็ถึงแม้ว่าในวงการกีฬาของเราจะไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
1: ใช่คร
0: ับ เราก็ยังหาวิธีการที่จะสร้างรายได้ได้
1: ใช่คร
0: ับ และเรื่องของการซ้อมนะครับตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติแล้วหรือยังครับ
1: ตอนนี้กลับมาซ้อมตามปกติได้แล้วครับก็ซ้อมได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ละก่อนหน้านั้นก็วอร์มร่างกายวิ่งอยู่ตลอดแล้วก็เล่นเวทเข้าฟิตเนสอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับ
0: ซ้อมอะไรบ้างครับในแต่ละวัน
1: ก็ตื่นเช้ามาเงี้ยตื่นเช้าสมมติว่าตื่น 5:30 เงี้ยก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำออกมาค่ายได้ก็ประมาณ 6:00 ถึง 6:30 เงี้ยครับออกมาวิ่ง

0: ครับ
1: นี่ที่บ้านคุณเลยป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณแม่เหรอครับคนน
0: ี้ใช่ครับอันนี้คุณแม่ทําไข่ลวกไข่ลวกแล้วก็โอวัลตินรองท้องให้ก่อนตอนเช้าก่อนจะออกมาวิ่งทุกเช้าครับ
1: คือคุณแม่จะเป็นฝ่ายเสบียง
0: ใช่ครับ
1: คอยทําท้องให้อิ่ม
0: ครับ
1: แต่เราต้องไปออกกําลังกายต่อ
0: ครับ
1: แล้วคุณพ่อล่ะครับ
0: คุณพ่อก็คอยคุมเวลาวิ่งตอนซ้อมอย่างเงี้ยครับอันนี้คือภาพซ้อมตอนเย็นน่าจะเริ่มซ้อมประมาณเริ่มออกวิ่งประมาณบ่ายสามเลยครับบ่ายสามกลับมาโดดเชือกแล้วก็ซ้อมตามปกติเตะเป้าปั๊บทุกอย่างครับเล่นเชิงทุกอย่างครับ
1: ชีวิตคุณเป็นแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ผมเริ่มต่อยมวยตอน6ขวบครับ
1: 6ขวบ
0: ครับตื่นเช้ามาเนี่ยก็คือซ้อมมวยแล้วก็ไปเรียนกลับมาก็ต้องซ้อมต่อ
1: ครับ
0: ชีวิตมันคือชีวิตประจำวันที่เราต้องทำ
1: ได้ข่าวว่าคุณที่เรียนเก่งด้วยตั้งแต่เด็ก
0: ก็ชอบเรียนไปด้วยครับ
1: แล้วแบ่งเวลายังไงครับ
0: ก็คือเวลาเราซ้อมก็คือซ้อมเวลาไปเรียนเนี้ยสมมติว่าเราใกล้วันเราก็ของานอาจารย์มาทำ
1: ก่อน
0: ครับแล้วก็ให้อาจารย์ติวให้ทีหลัง
1: จบปริญญาตรีแล้ว
0: ครับผม
1: จบทางด้านอะไรครับ
0: จบวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ
1: แล้วตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ทางด้านอะไรครับ
0: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1: และกะว่าจะต่อไปจนถึงปริญญาเอกเลยใช่ไหมครับ
0: ก็คิดไว้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็
1: ขึ้นอยู่กับว่าโทนี้จบหรือเปล่าเอาโทนี้ให้จบก่อน
0: ใช่ครับไปเป็นทีละขั้นดีกว่าครับ
1: คุณพ่อคุณแม่มีเคล็ดลับยังไงไหมบอลทำไมเราโฟกัสกีฬาแล้วเราถึงไม่ทิ้งเรื่องเรียนหรือเป็นที่ตัวเราเอง
0: ก็ความลำบากด้วยครับจึงมองในจุดนั้นก็คือความลำบากว่าสักวันเราต้องคือเห็นคือรุ่นพี่เขาใส่เครื่องแบบแล้วมันดูเท่ดูสง่าสวยงามอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเรียนสูงครับก็เลยมองณจุดนั้นว่าคอยผลักดันให้เราขึ้นไปว่าสักวันผมต้องเรียนจบสูงแล้วผมต้องไปยืนณจุดนั้นให้ได
1: ้และแน่นอนนะครับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแสงมณีตั้งแต่วัยที่เขายังเล็กเนี่ยต้องเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของแสงมณีมาคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแสงมณีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เฮ้ยทำไมพ่อออกมาแล้วเก่งอย่างนี้วะบอลเชิญครับคุณพ่อเล่นเอาซะพี่เก่งไปด้วยเลยครับคุณพ่อสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: คุณแม่สวัสดีครับคือถ้าเดินมาก็รู้แล้วครับว่าคุณพ่อเป็นนักมวยนะครับคุณพ่อเลิกต่อยมากี่ปีแล้วครับ
3: เลิกต่อยตั้งแต่ลูกอายุ7ขวบครับ6 7ขวบ
1: ประมาณก็คือ
3: ไม่ใช่คือคุณก็ต่อยอยู่เวลาเราก็ต่อยห่างๆไว้แบบให้ลูกเห็นอยู
1: ่เขาก็ยังต่อยอยู
3: ่บางทีก็ต่อยรายการลูกเดียวกันกับลูกอย่างเงี้ยครับ
4: ลูกพ่อชกคู่เอกลูกจะชกคู่แรกอย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่ผมเคยได้ยินการให้สัมภาษณ์ของนักมวยหลายๆคนนะเขาบอกว่าที่ต้องต่อยมวยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการจะหนีจากฐานะยากจน
3: ใช่ครับ
1: หรือว่าต้องการจะหนีจากความลำบากและสิ่งเดียวที่เป็นทางลัดก็คือการขึ้นไปเจ็บตัวบนสังเวียนอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
3: ใช่ครับมันเป็นแบบว่ามันนอกเนาะมันต่างจังหวัดอ่ะคือเราเริ่มต้นมาจากเราทำไร่มันไร่อ้อยอย่างเงี้ยบางทีบางปีมันก็ขาดทุนบางทีมันก็อยู่ตัวอย่างเงี้ยมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะแต่เราต่อยมวยอาชีพเสริมเราก็มองอนาคตว่าลูกต้องเรียนอยากให้เขาเรียนต้องสูงอย่างเงี้ยครับมองไว้จุดนี้เยอะ
1: พอเป็นนักมวยปุ๊บเนี่ย
3: ลูกหรือว่าพ่อ
1: ครับเราทำให้เราสบายมากขึ้นที่จะสามารถส่งเสียลูกเรียนได้ไหม
3: ไอพ่อเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จครับก็จุดเริ่มต้นก็คือเราต่อยมวยที่พ่อก็หัดให้บ้านนอก
1: แต่ก่อนคุณปู่ของบอลเนี่ยก็คือคุณพ่อของคุณพ่อก็หัดให้พ่อเหมือนกัน
3: ครับ
1: แล้วพอมาถึงยุคของลูกชายบอลจำได้ไหมเหตุการณ์ที่คุณพ่อคอยสอนมวยตั้งแต่แรกๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครับพอจำได้ครับพอหัดตอนแรกอ่ะคือแต่ก่อน
1: เหมือนเด็กทั่วไปไหมแบบอยากเล่นต่อสู้ก็เลยมาเล่นกับพ่อหรือว่ามันไม่ใช่มันจริงจังมากกว่านั้น
0: ก็คือจริงจังมากกว่านั้นครับคือพ่อหัดให้เป็นนักมวยอาชีพเลยณตอนนั้นก็คือไม่มีเป้าเตะไม่มีอะไรเตะก็คือให้เตะหมอนนะครับหมอนของคนภาคอีสานเขาเรียกหมอนขิด
1: คุณพ่อครับใช่ลูกสาธิตกับคุณพ่ออยู่ไหมครับ
3: ใช
1: ่ครับเชิญคุณพ่อครับขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อนิดนึงนะครับสมมติว่าย้อนกลับไปในวัยที่คุณ6ขวบ6ขวบ
0: ครับ
1: เชิญเลยครับสาธิตกันให้ดู

0: จะนั่งแบบนี้
1: เนี่ยแต่ก่อนก็จะทำแบบนี้ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อตอนเขาเด็กๆก็คืออย่างนี้เลย
0: อย่างนี้ครับ
2: แล้วคุณก็จะตัวเล็กมาก
0: ตัวเล็กครับ
2: แล้วก็เตะ
1: ตัวเล็กเท่า
0: น้องคำปั้น
2: อ่ะน้อยเน้นเอาน้องมาซิ
0: น้องน้องคนนี้เตะได
2: ้สมมติว่าเป็นลูกพ่ออ
0: ่ะต่อหน้ากากต่อหน้ากาก
2: สวัสดีครับ
0: ต่อหน้ากาก
2: โชว์หน่อยสิลูก
0: เนี่ย
1: ก็ประมาณนี
2: ้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นี่เป็นนักมวยด้วยกันเนี่ยคนนี
0: ้ปั้นนี่คือ
1: เล่นแบบ
0: นี้แหละครับ
3: เล่นอยู่เนี้ย
1: อาจจะเล่นแบบนี้เล่นเช้า
2: ชอบหรือไม่ชอบ
3: ชอบครับ
2: ชอบสนุกเสียงปรบมือให้น้องกำปั้นด้วยนะครับคุณพ่อขอบคุณครับเชิญครับเชิญคือหมายว่าตั้งแต่เขายังเล็กคุณพ่อ
0: ก็เล่นแต่เล็ก
2: น
0: ั่
2: งเล่นกับเขาแบบนี้
0: แต่ก่อนเราก็อุปกรณ์มันก็หายากครับ
2: หายากเขาไม่มีตังค์ซื้อเลยเวลาคุณพ่อไม่ว่างคุณแม่มาทำแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่ครับ
0: แม่ไม่รู้เรื่องมวยครับ
2: แล้วคุณแม่รู้ไหมว่าพ่อจับเทรนมวยอยู
1: ่รู้ค่ะก็นั่งดูแล
2: ้
1: วก็บอกด้วยว่าเออให้เตะอย่างนี้เตะก้านคอเตะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกท่าบางครั้ง
2: คุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมตอนที่เขาจะต้องขึ้นชกครั้งแรกนี
1: ้ไม่ห่วงนะคะเหมือนว่าเขาชอบอยู่แล้วก็อยากให้เขาลองดูพอลองไปทีเนี้ยพอชกลงมาเขาถามเขาว่าเจ็บไหมสู้อีกไหมเขาบอกว่าไม่เจ็บก็จะทำอีกอย่างเงี้ย
2: ก็คือพอเห็นลูกสู
1: ้ใช
2: ่แล้วก็ยิ่งสนับสนุนเข้าไปใหญ่
1: ใช
2: ่ทีนี้ตั้งแต่กี่ขวบนะครับที่คุณพ่อจับขึ้นไปเปรียบมวย
0: 6 ขวบ
2: หลังจากนั้นเดินทางในการเทรนนิ่งเขายังไงให้เขาอยู่ดีก็ได้ฉายาทารกเงินล้านขึ้นมา
0: คือเราจะเดินสายต่อยตามต่างจังหวัดครับบางทีถ้าเราไปเปรียบบ้านตามอำเภอใกล้ๆหรือว่ามันกลับมาช้าเราการพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็นอนตามทุ่งนานอนตามวัดป่าหรือว่าวัดอะไรเราก็นอนไปกินข้าวตามวัดด้วยคือความลำบากมันเกิดขึ้นมาจากตอนนั้นนะ
2: คุณแม่ไปด้วยป่ะครับ
0: ไปด้วยกันตลอด
1: จะมีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึง
0: คือลำบากครับ
2: 3 คน
0: ครับ3 คน
2: มีลูกคนเดียวใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกคนเด
3: ีย
2: วหลังจากทัวร์ไปตะเวนไปหลายจังหวัดใช่ไหมครับหลายไฟด้วยกันยังไงถึงมาเป็นทารกเงินล้านได้ครับพ่อ
0: ก่อนชกก็เขาบอกว่าต่อยคู่สุดท้ายเราก็มาช้าหน่อยพอมาถึงปั๊บเขาให้ต่อยคู่แรกเลยอ้าวเรายังไม่ได้กินข้าวมวยยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็คือยังไงก็
2: ไม่มีแรง
0: เขาบอกรีบยังไงก็ต้องรีบอ้าวเราก็ต้องรีบแม่ก็ป้อนข้าวแล้วพ่อก็นวดแม่ เอาข้าวใส่ปากพ่อก็รีดท้องลง คือข้าวเหนียวอ่ะ
2: รีบให้มันย่อยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็ไม่รู้มันรีบใส่เวลาครับ
2: ครับ
1: ทำเวลาเพราะว
0: ่
1: าต้องให้ชก
0: เขามองเป็นทารกมันเด็กมากครับ
2: และนั่นถือว่าเป็นจุดแจ้งเกิดของบอลเลยนะครับ
0: บอล
2: ที่ทำให้ทุกคนรู้จักแสงมณี
3: ครับ
2: ในวันนั้นใช้ชื่อแสงมณียังครับ
3: แสงมณีครับ
0: เครื่องควยแกนฟิตครับ
3: เครื่องควยแกนฟิต
2: คือค่ายมวย
3: ครับ
0: ผม
2: ค่ายมวยค่ายหนึ่งผมได้ข่าวมาว่าคือการเป็นนักมวยเนี่ยหลายคนคิดว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเพื่อนจะไม่กล้าแกล้งแต่ได้ยินมาว่าสมัยตอนคุณเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยโดนเพื่อนแกล้งตลอดเลย
3: โดนเพื่อนแกล้งตลอดครับ
2: มันเป็นไปได้ไงครับ
3: ก็คือพ่อบอก
0: สู
3: ้ไม่ให้สู้คน
1: ห้ามทำคนอื่น
3: ห้ามทำคนอื่น
0: เราเป็นนักมวยไงครับถ้าต่อยกันมันก็สู้เราไม่ได้อย่างเงี้ย
2: คือพ่อบอกว่าห้ามลูกสู้คนเพราะว่าเราเป็นมวยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะบาดเจ็บเขาสู้เราไม่ได้แน่ๆเราก็
3: เชื่อ
2: ก็ปล่อยให้เพื่อนแกล้งทุกวัน
3: ก็แกล้งอย่างบางทีมันขวนหน้ามันจะเป็นแผล
2: ก็ไม่สู้ทั้งที่เราเป็นมวย
0: หน้าเป็นแผลหมดเลยไปโรงเรียน
2: แล้วยังไงพ่อจะปล่อยให้ลูกโดนรังแกอยู
0: ่ไม่ยายเขายแม่เขาบอกว่าย
1: ายแก
0: เป็นแกรัก
1: ตอนแกเห็นแผลมาทุกวันทีเนี้ยแกก็โมโหทีเนี้ยแกก็บอกว่าต่อไปใครทำก็สู้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรอ่ะยายรับผิดชอบเองทีนี้ก็พอเขาทำทีเนี้ยรอบหลังมาเขาทำจริงทีเนี้ยไอ้นี่เอาคืนทีเนี้ย
3: ต่อยหน้าเขา
1: ไอ้ต่อยเขา
0: ต่อมาเขาก็ไม่ทำ
1: ไอ้นั่นก็ไม่กล้าทำเลยเท่า
2: คือทำไมในมุมของคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงสอนลูกว่าเป็นมวยแล้วไม่ให้ไปต่อสู้คนอื่นหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เราให้ลูกเรียนศิลปะป้องกันตัวเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกไว้ป้องกันตัวเอง
0: มันก็จะเป็นเขาจะเป็นนิสัยว่าไม่อยากแกล้งคนอื่นแบบว่าไม่กลัวใครเป็นกลางในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันเป็นจุดมองแบบว่าเออนี่มันกลางไม่มีศัตรูดีกว่า
2: ไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในจุดแบบนั้น
0: ครับผมไม่มีศัตรูดีกว่า

0: ในทางกลับกันนอกจากคุณพ่อจะสอนเรื่องมวยทราบมาว่าคุณแม่ก็ดูแลเรื่องโภชนาการอย่างที่เราได้เห็นในคลิป
1: ใช่ค่ะคือพอมีรายการเหมือนมีรายการขึ้นอ่ะจะชกอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมแบบว่าตอนเช้าไข่ลวกโอวัลติน
0: แปลว่าเขาตื่นตีห้าแม่ต้องตื่นก่อน
1: ก็ตื่นพร้อมกันค่ะ
2: แ
1: ต
2: ่ว่
1: าน้องจะเข้าห้องน้ําทําอะไรทํากิจวัตรอะไรของเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ลงมาข้างล่างมาทําไว้รอพอเสร็จเขาก็รู้จักว่าเออตรงเนี้ยวางไว้ตรงนี้นะเขาก็จะลงมากินเอง
0: เขาชอบรับประทานอะไรครับ
1: บอลกินอาหารได้ทุกอย่างอาหารอีสานอะไรได้ทุกอย่างข้าวเหนียว
2: ยิ่งฝีมือแม่นี่ยิ่งอร่อยที่สุด
0: ไม่ใช่นักมวยมันต้องแบบนักกีฬามันต้องกินได้ไม่กี่อย่างอะไรอย่าง
2: นี้ป่ะไม่เกี่ยวผมนี่วันไหนถ้าต่อยมวยไม่ได้กินข้าวเหนียวนี่ไม่มีแรงเลย
0: อ๋อเป็นนักมวยต้องกินข้าวเหนียว
2: ก็คือเป็นคนอีสานเนี่ยมันชินกับข้าวเหนียว
3: นานครับ
0: แล้วคุณพ่อทานฝีมือ
3: คุณแม่
0: คุณแม่ด้วยไหมครับ
3: แม่ด้วยแล้วก็ไปซื้อด้วยส่วนมากก็ของคุณแม
0: ่คุณชอบรับประทานอะไร
2: ทุกอย่างครับที่เป็นฝีมือแม
0: ่มีไหมเมนูโปรด
2: ส่วนมากก็กระเพาะปลาหมึกอย่างเงี้ยครับผมกินได้กระเพาะหมูเนี่ยกินได้ส่วนมากชอบอะไรที่เป็นกระเพราผมว่ามันอร่อย
0: ถ้าสมมติว่าวันนี้เราบอกว่าให้คุณแม่
2: ครับ
0: ทําอาหารมาจริงๆแล้วให้ทํามาแล้วแหละแล้วจะให้ทั้งคุณพ่อและคุณลูกเนี่ยลองชิมฝีมือของคุณแม่แต่เราจะไม่บอกว่าจานไหนเป็นฝีมือของคุณแม่จะบอกได้มั้ยว่าอันเนี้ยจานไหนเป็นฝีมือของคุณภรรยาแล้วก็คุณแม่ฮะค
2: ิ
0: ดว่าได้มั้ย
2: ต้องลองครับ
0: เชิญทั้ง3ท่านเลยครับขอเชิญปรบมือให้ด้วยนะครับนี้เลยฮะเรามีกะเพราปลาหมึกอยู่3จานเดี๋ยวเราจะให้หยิบอุปกรณ์ก่อนคือคุณหยิบปุ๊บเนี่ยคุณแม่ห้ามชิมคนเดียวคุณหยิบจานไป
2: ครับ
0: แล้วเราจะให้ชิมไปทีละจาน
2: ครับ
0: ว่าจานไหนเป็นฝีมือคุณแม่คุณพ่อเชิญครับคิดว่าจำได้ไหม
2: จำได้
0: ตอนนี้ดูปุ๊บรู้เลยไหม
2: รู้เลยครับ
0: จริงเหรอ
2: จริงคร
0: ับ เฮ้ยอางั้นกินก่อนผมขอลองด้วยเชิญครับใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อเงียบเป็นไงครับพ่อจานที่สองเงียบจานที่สามเป็นไงครับพ
2: ่ออร่อยครับ
0: เงียบคุณว่าจานไหน
2: จานนี้ตัดทิ้งได้เลยครับเพราะว่าแม่ไม่เคยผัดใส่ถั่วให้ผม
0: อ๋อมีใส่ถั่วนี่ตัดทิ้งได้เลยวันนี้ถ้าเกิดแม่ดันใส่ถั่วขึ้นมาก็ตลกนะ
3: แม่ไม่เคยใส่ถั่ว
0: แม่ไม่เคยใส่ถั่วอันนี้ไม่ใช่แน่ๆ
2: อ
0: ัน
2: นี้ครับ
0: ทำไมถึงเป็นอันนี
2: ้แม่ชอบผัดชิ้นใหญ
0: ่นะถ้าวันนี้ตลาดมันมีปลาหมึกแต่ตัวเล็กๆทำไง
2: ครับไม่อันนี้มันชิ้นเล็กเกินครับ
0: แน่ใจนะงั้นถ้าเกิดพ่อละพ่อว่าจานไหนครับ
3: จานนี้นะ
2: ว่าจานนี้ครับ
0: จานนี้เหมือนกันถ้าเปิดมาจานนี้เนี่ยฮาเลยนะดูนะว่าใช่หรือเปล่าต้องดูนะฮะคุณแม่ทูนหัวใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่อาจารย์นู้นล่ะอาจารย์นู้นเปิดว่าอะไรฮะคุณแม่ปราณีคุณแม่ชื่อปราณีป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องใช่นะ
2: ครับ
0: คุณแม่แสงมณีถูกต้องนะมันเป็นยังไงไอ้รสชาติ
3: ตอนแรกผมนึกว่าจานนี้นะแต่ว่าผมชิมดูแล้วมันไม่ใช่รสชาติของแม่เนี่ยพอมาชิมตัวนี้ปั๊บมันออกหวานๆนิดนึงของ
0: เฉลยแล้วมันก็จะคุยใหญ่เลยนะ
3: ไม่ใช่จริงจริง
0: ไอ้ตอนนี้ยังไม่เฉลย
3: ไม่ตอนแรกผมสะดุ้งอยู่เอ้านึกว่าของแม่นึกว่าของแม่แต่ชิมแล้วมันไม่ใช่แต่มาชิมอันนี้ปั๊บแม่ชอบใส่ผักเยอะแต่มาอันนี้มันไม่ค่อยมีผักแต่มันรสชาติของแม
0: ่
2: ออกหวาน
3: มันออกหวานออกหวานนิดนึง
0: ชอบแบบนี้รสชาติของคุณแม่แตกต่างจากที่อื่นยังไงนะอธิบายสิแล้วเชิญเก็บจานตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ
2: แม่จะรู้ว่า
3: ผมกินต่อแม่
2: ไม่กินต่อไม่ได้พ่อถามว่ากินต่อได้ไหม
0: กินต่อได้ไหมที่บ้านนะพ่อนะวันนี้นะ
3: คร
0: ับ เชิญทุกคนกลับไปนั่งประจำที่ก่อนนะครับเชิญครับ
3: เกือบผิดจริงจริง
0: เกือบผิดมาดูกันว่าสูตรของคุณแม่ของคุณแสงมณีเนี่ยนะครับที่ทำกระเพรา ปลาหมึกจานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีเคล็ดลับอะไรถึงทำให้นักมวยเงินล้านคนนี้ติดใจในรสชาติไปชมกันเลยครับ
4: เดี๋ยววันนี้แม่จะทำเมนูของโปรดน้องบอลให้ดูนะคะผัดกะเพราปลาหมึกค่ะมีพริกค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปลาหมึกค่ะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบกินแล้วก็มีกะเพราค่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะ
5: ถึงแล้วตามข้างล่างก็คือตามข้างล่างเลยแม่
4: ค่ะ

0: ดาวข้างล่างจริงจะเผ็ดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชอบเผ็ด
1: เม็ดครับคุณแม่กี่เม
2: ็
1: ด
2: ไหนบอกชอบหวาน
3: หวานด้วยเผ็ดด้วย
2: หวานด้วยเผ็ดด้วยโอ้ใส่ไปกี่เม็ดครับน่ะ
3: อะไรก็ใช่ชอบเผ็ด
0: ใช้ไฟแรงพอประมาณค่ะก็เลยค่ะใส่น้ำมันไม่เยอะเท่าไหร่ของบอนนี่เขาจะเน้นหวานนะคะแล้วก็เผ็ดเวลาเขาไปสั่งข้างนอกเขาก็จะบอกว่าขอเป็นรสหวานๆเผ็ดเผ็ด
2: แบบแม่เขาหวานหวานเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดหวานหวาน
0: น้ำตาลนี้จะเยอะหน่อย

0: กลับเยอะ
1: ๆชิ้นต้องใหญ่ชิ้นต้องใหญ
0: ่ใส่กระเพราแล้วก็เสร็จเลยอีหลางอีโปรดของบักลาจำที่แม่เฮ็ดฝีมือแม่ให้เฮ็ดให้บ่อนกินได้บ่ลองชิมเบิ่งแซ่บ
1: เกือบทายไม่ถูกเสียแล้วคุณพ่อจำได้บักลาก็เมื่อสักครู่เป็นเรื่องของการทำอาหารนะครับที่คุณแม่ดูแลซึ่งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดจนคุณมาเป็นแชมป์จนถึงทุกวันนี้ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โดยที่จริงๆไม่ต้องมีจริงๆหรอครับเรื่องโภชนาการของนักมวยเนี่ยครับคุณพ่อ
3: โภชนาการของคนอื่นของค่ายอื่นเขาก็อาจจะมีโภชนาการอะไรใช่ไหมครับแต่ของผมเน้นแบบการพักผ่อนเน้นว่าต้องพักผ่อนมันต้องถึงจะมันไปต่อสู้กันไง
1: ต้องพักผ่อน
3: ต้องพักผ่อนเยอะๆครับทุกวันต้องมีเวลาพักผ่อนแน่นอนทุกวันครับอย่างวันนี้สมมติวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้ไปเรียนต้องนอนวันหนึ่ง2ชั่วโมงห้ามนอนเกิน
1: 2ชั่วโมง
3: ครับ
2: ไม่กลางวันครับ
3: กลางวันครับ
1: อ๋อ
3: ห้ามนอนเกิน2ชั่วโมงเพราะว่ากลางคืนมันจะนอนไม่หลับเพราะเรานอนเยอะกลางวันแล้ว
1: ทุกวันนี้เข้านอนกี่โมงครับ
2: ซ้อมเสร็จตอนเช้ากว่าจะกินข้าวอาบน้ำได้จะประมาณ11โมงครึ่งหรือเที่ยง
1: แล้วตื่นอีกทีกี่โมงครับ
2: ประมาณบ่าย2ครับ
1: บ่าย2ก็คือไม่เกิน2ชั่วโมง
2: ครับ
1: แล้วตอนกลางคืนเข้านอนกี่โมงครับ
2: กลางคืนนี่จะประมาณ4ทุ่มครึ่งครับ
1: 4ทุ่มครึ่ง
2: 4ทุ่ม4ทุ่มครึ่ง
1: ก็ไม่ได้นอนหัวค่ำมากนะและการเป็นวัยรุ่นนะครับจริงๆมันต้องอยากนอนดึกบ้างป่ะแบบชอบเล่นโทรศัพท์แอบเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอะไรอย่างงี้มีมั้ยครับ
2: ซ้อมมาก็เหนื่อยครับเหนื่อย
1: คุณมีเล่นเกมมั้ย
2: มีครับมีผ่อนคลายบ้างบางเวลาครับ
1: คุณพ่อว่ามั
2: ้ยไม่ว่าครับเล่นแบบผ่อนคลายไม่ได้เล่นแบบติด
1: คุณพ่อมีดุบ้างมั้ยครับเล่นโทรศัพท์
3: มี
1: มันตอบไม่ตรงกันสักอย่าง
3: ไม่คือบางจังหวะเราจะบอกว่าให้เล่นเป็นเวลา
1: ครับ
3: คือบอกไว้ก่อนเลยห้ามเล่นเกินเวลานี้ต้องพักผ่อน
1: เคยโดนคุณพ่อทำโทษไหมครับ
2: เรื่องนี้ก็เคยบ้างครับ
1: ทำโทษยังไงครับ
2: ก็คือยึดโทรศัพท์เนี่ยครับ
1: มันเคยมีข่าวหนึ่งที่ออกไปในโซเชียล
2: ครับ
1: นะครับที่แสงมณีขึ้นชกเสร็จน่ะแล้วไม่รู้ยังไงเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยคุณพ่อจัดให้สักป้าบหนึ่งตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็คือแฟนนั้นก็คือคุณพ่ออยากให้สู้เต็มที่ครับอยากให้สู้จนถึง5ยกก็คือเราเป็นมวยระดับนี้แล้วก็คืออยากให้สู้เต็มที่ครับแต่ตอนนั้นก็คือแบบก็สู้ไปด้วยก็ท้อไปด้วยแล้วก็คือเค้าตัวใหญ่กว่าเยอะสถานการณ์ณตอนนั้นก็คือแบบทุกคนอยากจะให้เราชนะพ่อตั้งความหวังว่าเราซ้อมหนักเราใช้ลูกอย่างนี้ไปสู้เค้าแล้วทําไมบนเวทีมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็คือพ่อเขาเลยทำโทษอย่างที่เห็นครับ
1: ถามคุณพ่อบ้างดีกว่าครับวันนั้นทำไมถึงโบ้ลูกครับ
3: อารมณ์ชั่ววูบไปทุกคนเลยเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามวยยังไม่หมด5ยกเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเราแพ้มวยยังไม่หมดยกเนี่ยเอาแล้วทำไมเราดูแล้วทำไมถึงยอมเขาพ่อดูแล้วทำไมถึงยอมออกยอมเนี่ยมวยยังไม่หมดไม่ครบ5ยกนี่ออกยอมแล้วสู้จนหมดยกปั๊บเขาก็ไม่ว่าเขารู้แล้วว่าเราสู้ไม่ได้เราทำเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะได้การตบมือกลับมาว่ามันเขาสู้ทำเต็มที่แล้วเขาสู้ไม่ได้นี่มันยังไม่ครบยกคุณยอมเนี่ยคุณจะชนะได้ไงก็คือ

0: ขาจะ
1: ต้องการจะสอนเขากระตุ้นเขางั้นถามคุณพ่อนิดหนึ่งครับในฐานะที่คุณพ่อเป็นคุณพ่อแล้วถามแทนคุณพ่อคนอื่นๆด้วยนะครับเคยมีไหมครั้งไหนที่ลูกจะทำผิดอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราลงโทษลูกไปหรืออาจจะเอ็ดเขาดุเขาตีเขาว่าเขาเนี่ยแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วนะแต่เราไปรู้สึกผิดอยู่กับคนกับตัวเองคนเดียวในห้องนอนว่าที่เราทำเนี่ยมันรุนแรงไปไหมหรือว่ามันจะทำให้เขาเสียใจไหมอะไรเงี้ยครับมีไหมคำพูดดุด่าทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยครับ
0: พ่อทุกคนเขาก็ต้องสอนลูกทุกคนนะครับสอนอยากให้ลูกได้ดีทุกคนเนี่ยสอนในทิ้งที่ดีๆให้เขาเขาก็คงรู้แหละแล้วเขาทำผิดเด็กคนนี้ไม่เคยงอแงกับพ่อหรอกในเรื่องว่าพ่อว่า
1: แล้วในทางกลับกันเวลาคุณพ่อดุคุณแม่ต้องไปปลอบลูกไหมครับ
2: มีค่ะเหมือนว่าเขาทำก็พยายามบอกว่าพ่อทำไปเพราะว่าเขาอยากให้ได้ดีเขาร
0: ัก
2: ประมาณนี้ค่ะพอเขาโดนพ่อไอ้นี่บอลอ่ะเขาชอบคุยกับแม่เหมือนว่าพ่อไม่รักเราผมไหมหรือว่าเนี่ยก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าทำไปทุกอย่างกระตุ้นเพราะว่าอยากให้บอลได้ดีอยากให้บอลมีความตั้งใจมากกว่านี้ประมาณนี้เหมือนจะเขาจะมาคุย
1: มันถึงขั้นนั้นเลยเหรอบอลมันถึงขั้นที่เราเคยตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อถึงดุกับเราแบบนี้เขารักเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ถึงขั้นนั้นเลยครับ
1: ตอนอายุเท่าไหร
3: ่ประมาณ17-18นี่ครับ
1: 17-18แล้วด้วย
3: ครับ
1: เป็นวัยรุ่นแล้วด้วย
3: ครับ
1: น้อยใจ
3: ก็มีน้อยใจบ้างครับครับ
1: แล้วคุณทำยังไงอ่ะ
3: ก็ให้แม่มาปลอบแล้วก็นอนพักตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: คุณพ่อเคยรู้ไหมว่าลูกน้อยใจ
3: ส่วนมากพ่อไม่รู้ครับส่วนมากมาพูดกับแม่มากกว่าคร
1: ับแสดงว่านี่เป็นการรู้ครั้งแรกเลย
3: ก็น่าจะใช่ครับ
1: มีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนกับทางทีมงานเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยบอลเขาต่อยมวยแล้วเริ่มมีชื่อเสียงแล้วฐานะที่บ้านก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันเกิดเหตุเหมือนกับว่าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถมันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ตอนที่ท่านต่อยมวยได้ต่อยทะลุเงินล้านลูกก็ซื้อรถให้คันหนึ่งขี่ได้ปีเดียวไปชนแล้วก็รถก็พังไปเลยได้ขี่ปีเดียวแล้วลูกไปเห็นพ่อนอนที่โรงพยาบาลลูกไปเห็นพ่อก็บอกว่าพ่อเป็นไรไหม
1: เขาอยู่เท่าไหร่ตอนนั้น
0: สิบขวบ
2: สิบเอ็ด
1: ขวบ
0: พ่อเป็นไรไหมก็พ่อเป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกรถเดี๋ยวมาหาให้ใหม
1: ่เด็ก11ขวบพูดคำนี
0: ้พูดจริงๆครับครับเดี๋ยวซื้อให้ใหม่หาให้ใหม
1: ่อีกเรื่องนึงที่ทราบมาก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยง
3: ครับ
1: ด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่สไตล์ของคุณพ่อเนี่ยถ้าถึงขั้นที่คุณพ่อต้องขึ้นไปนวดให้หลังเวทีเนี่ยมันจะมีสเต็ปของมันใช่มั้ยยังไงบอลเล่าให้ฟังหน่อย
0: บางจังหวะเนี่ยผมปล่อยบางจังหวะผมปล่อยให้คนขึ้นไปมั้ย2ยก3ยกอ้าวดูแล้วคงจะแพ้น่ะผมจะขึ้นไปเองแบบคนอาจจะมองว่าผมนวดธรรมดาใช่มั้ยแต่ว่าไม่ใช่นวดธรรมดาหรอกผมจะบีบท้องเค้าส่งซิกว่าเออทําไมลูกนั้นลูกนี้ที่เราสอนกันที่ค่ายเนี่ยทําไมไม่ทําถ้าเราไปสอนลูกนั้นลูกนี้ปั๊บคู่ต่อสู้เค้ามองว่าเราสอนลูกนั้นลูกนี้เค้าจะแก้ทางเหมือนกันอยู่ข้างล่างเค้าจะมองเราว่าแก้ยังไงแต่เราจะส่งซิกกันว่าเราสอนกันที่ค่ายต้องแก้อย่างงี
1: ้เหรอพ่อ
0: ครับ
1: เรื่องที่ผมได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะไหนบอลเล่าความจริงให้ฟังหน่อยดิมันเป็นยังไงนะเล่าหน่อย
3: ก็คือกระตุ้นนะครับกระตุ้นว่าทําไมอย่างพ่อพูดแล้วว่าสมมุติว่าต่อยได้2ยกครับต่อยได้2ยกดูว่าแพ้พ่อก็จะขึ้นเองผมคิดในใจแล้วว่ายังไงก็ต้องโดนแหละขึ้นมาย
0: ังไงมันต้องขึ้นแล้วถ้าเขารู้ว่าแพ้ยังไงก็ต้องเขาก็รู้ตัวของเขาว่าพ่อต้องขึ้น
3: พ่อมันจิกท้องแล้วจิกท้องว่ากระตุ้น
1: นี่คือการส่งซิกบอกแผน
3: ครับ
2: มันใช้นิ้วหยิดอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: นิ้วหยิดเลย
1: นี่เป็นการบอกเคล็ดลับเหรอครับ
0: ครับเราจะรู้กันเองครับเพราะว่าถ้าไปตบไปอะไรมันจะออกสื่อใช่ไหม
1: ถ้าตบออกสื่อ
0: มันจะลามมาก
1: ชอบไหมเวลาพ่อขึ้นไปนวดให
3: ้ก็มันก็ท้าทายดีครับรู้ว่าขึ้นมายังไงก็ต้องโดนแน่นอน
1: ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณพ่อนวดให้ลูกบ่อยไหมครับ
0: โอ้แทบทุกไฟเลยครับ
1: แทบทุกไฟถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าผมให้บอลไปเปลี่ยนชุด

0: แสงมณีไปเปลี่ยนชุดเป็นนักมวยนะครับแล้วผมจะปิดตาคุณพ่อให้คุณพ่อลองสัมผัสนักมวยทั้งหมด3คนคิดว่าจะจำได้ไหมว่าคนไหนเป็นแสงมณี
1: ลองดูครับนักมวยมันตัวมันเท่าๆกันหมดมันแข็งกันหมดทุกคนเลย
0: ต้องตัวแข็งๆเหมือนกันเนี่ยเป็นนักมวยเหมือนกันเนี่ยคุณพ่อคิดว่าคุณพ่อรู้นะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ก็เกือบทายปลาหมึกผิดใบจานโอเคขอเสียงปรบมือให้แสงมณีไปเปลี่ยนชุดนิดนึงครับ
2: ครับ
0: นี่ครับคุณพ่อผมมีผ้าปิดตาอยู่รบกวนคุณพ่อสวมผ้าปิดตาหน่อยครับแม่ใส่ให้หน่อยถูกไหมฮะ
3: ถู
0: กแล้วนะเห็นไหมครับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ไม่เห็นนะ
0: กี่นิ้วครับ
1: อยู่ไหนล่ะมือ
0: โอเคมาคุณพ่อเชิญมาทางนี้ครับขอเชิญนักมวยทั้ง3ท่านด้วยครับนักมวยมา3คนนะครับแต่ละคนมีความใกล้เคียงกันมากเชิญคุณพ่อครับคุณแม่พามาเลยครับ
1: เดี๋ยวมา
0: ตรงนี้นะครับคุณพ่อ9ครับ9
3: 9
0: 9ขึ้นครับ9ขาขึ้นโอเคเอานะฮะเราจะเริ่มที่นักมวยหมายเลข1นะครับอยู่ข้างหน้าคุณพ่อตรงนี้ให้คุณพ่อไม่เห็นจริงใช่ไหมฮะ
1: ไม่เห็น
0: อยู่ข้างหน้าเอื้อมมือไปครับโอเคให้ลองนวดดูว่าใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ทำไมมันเป็นยังไงฮะ
1: มันตรงนี้มันโ
0: บอ๋อไหลโบไหลโบแล้วมันเป็นยังไงเป็นนักมวยไหมคนนี้เป็นนักมวยไหมคนนี้ใช่ไหมนักมวย
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นักมวย
1: ครับ
0: แน่ใจ
1: ครับ
0: อ่ะงั้นมาคนที่2ครับคนที่2ครับครับเชิญครับ
1: ไหนนะ
0: เนี่ยนะครับคนนี้ไหลเป็นไง
1: นักมวย
0: เป็นนักมวย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันต้องดูคนต่อไปอีก
0: คนนี้มีแนวโน้มใช่ไหม
1: ครับ
0: มาดูคนนี้ครับคนที่3ครับเชิญครับอยู่นี่ครับ
1: อุ้ย
0: อุ้ยเลยอ่ะเป็นไงครับ
1: คนนี้นะครับ
0: คนนี
1: ้ครับ
0: แล้วคนเมื่อกี้อ่ะครับ
1: โอ้ยผมก็ไม่ได้กระได้จับนะช่วงนี้มัน
0: ถ้าไม่แน่ใจให้กลับไปคนเมื่อกี้อีกรอบนึง
1: คนนี้แหละครับ
0: คนนี้เหรอ
1: ครับนี่คนนี้คนนั้นแหละครับ
0: ทำไมลองหยิกท้องดูก่อนไหม คนไหนคุณพ่อว่าคนไหน
1: คนสุดท้าย
0: คนสุดท้ายไหนลองจับไหล่เขาก่อนครับชัวร์นะครับนี่ชัวร์นะครับชัวร์นะครับ
1: ครับ
0: แน่ใจไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าแน่ใจเปิดตาครับสุดยอดมากครับขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้ง3ท่านด้วยนะครับเชิญคุณพ่อครับพ่อขับไปนั่งประจำที่ก่อนครับยากไหมดูออกไหม
1: ดูออกครับ
0: มันเป็นยังไงฮะ
1: มันจะหนาหนาตรงเนี้ยครับ
0: และคนที่สองเมื่อกี
1: ้คนที่สองมันจะมีมันไม่เต็มมือครับตรงเนี้ยหมายว่าการวิ่งซ้อมเขายังไม่ได
0: ้
1: ถ้าการวิ่งซ้อมก็ได้ตรงนี้มันจะตึงขึ้นกายบริหารมันจะแข็งไปหมด
0: แล้วคนที่หนึ่งอะครับ
1: คนที่หนึ่งการฟิตซ้อมเขายังไม่ได้ไงมันดูมันอ่อนๆไปหมดอ่ะ
0: ยังไม่ฟิตพอ
1: เขายังไม่ได้ฟิต
0: คุณพ่อครับเล่าให้ฟังต่อสักนิดนึงว่าไอ้ที่บอกว่าเราไม่ชอบให้ลูกชายไปมีเรื่องเนี่ยสาเหตุเพราะอะไร
1: ไอ้ที่ว่าไปมีเรื่องนะ
0: มีไหมสมัยพ่อเนี่ยมีไหมประสบการณ์ส่วนตัว
1: ไม่มีครับไม่เคยมีเพราะว่าอะไรวันนี้เรามีเรื่องวันหน้าแหละเราต้องระแวงแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ถ้าเราชนะล่ะเราก็ระแวงตลอดว่าข้างเราต้องสักวันก็ต้องมาเอาคืนครับนี่แหละคือเรากลัวที่สุดก็คือเรื่องนี้เป็นห่วงลูกมาก
0: แล้วกลัวไหมว่าเวลาถ้าลูกขึ้นสังเวียนเหมือนจบกันบนสังเวียนนะ
1: ครับ
0: แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่จบอย่างเงี้ย
1: จบครับจบครับ

0: เป็นกีฬาของลูกผู้ชายนี่มันจบตลอดครับ
1: แล้วถ้าเกิดคนสองคนข้างบนจบแต่พี่เลี้ยงฝั่งนู้นไม่จบเนี่ย
0: พี่เลี้ยงก็ช่างเขาอะนักมวยเขาจบกันละ
1: แล้วพ่อไม่กลัวหรอครับไม่กลัวเขาจะมาทำอะไรลูกเราหรอครับ
0: อ๋อเราก็ยกมือไหว้เขาขอโทษเขาก็มันก็เราความอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเข้าหาปั๊บเขาก็ใจอ่อนบางจังหวะนี้ที่เราไปแบบตามผับตามบาร์เขาเยอะๆปั๊บเขาวิ่งเข้ามาปั๊บอ้าวเรายกมือขอโทษเขาเขาทำให้เห็นใจมันก็เกินไปแล้วเพราะว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนถึงวันนี้ไอ้นี่เราชนะสู้เราสู้ได้แน่นอนแต่เราไม่สู
1: ้
0: เราไม่เอาชนะแบบว่าด้วยไม้แข็งเราก็ไม้อ่อนดีกว่า
1: อ
0: ยู่ให้นาน
1: คำว่าชนะคนหรือชนะคู่ต่อสู
0: ้
1: ด้วยไม้อ่อนเนี่ยมันหมายความว่าไงชนะยังไงครับ
0: คือแบบว่าอ๋อวันนี้ถ้าเราชนะเขาพรุ่งนี้เขาก็ต้องเมาคืนอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วการที่จะสอนให้ลูกไปชนะใจคนด้วยไม้อ่อนเนี่ยต้องทำไงมีเคล็ดลับไหมครับ
0: อย่าเหลิงอย่าเหลิงแบบว่าตัวเองเก่งก็จะสอนเดี๋ยวผมจะบอกว่าอย่าบอกว่าตัวเองเก่ง
1: ห้ามอวดเก่ง
0: ห้ามอวดเก่ง
1: มีอีกไหมครับ
2: อ่อนน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะจะสอนตลอดคือพอเห็นคนที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพี่นักมวยหรือรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่ก็ช่างแกก็จะบอกว่าผิดไม่ถูกก็ช่างยกมือไหว้ยกมือขอโทษแล้วเรื่อง
0: อ้อมน้อมถ่อมตนเรา
2: ที่ดีๆอ่ะมันจะมาหาเราเอง
0: มีสัมมาคารวะ
2: ไม่ใช่แต่สอนลูกนะเหมือนกำปั้นอย่างเงี้ยเด็กที่ค่ายแกก็จะสอนแบบว่าเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องขอบคุณครับเหมือนสอนลูกอ่ะพ่อแกสอนประจำเลยบอกว่าขนาดบอลโตขนาดเนี้ยเหมือนว่าเวลาหยิบกุญแจรถให้อย่างเงี้ยพ่อหยิบกุญแจรถให้หน่อยเงี้ยเหมือนบอลลืมของในบ้านเงี้ยพอแกเอาให้อย่างเงี้ยบอลต้องยกมือไหว้ขอบคุณครับ
0: ไม่บอลยื่นเอาไปเอาปั๊บผมไม่ให้
2: แกจะไม่ให้จนกว่า
1: จนกว่าถ้าเขายุ่งขนาดนี้แล้ว
2: ใช่จนกว่าลูกชาย
0: ถ้าเรายื่นใหม่เรายื่นใหม่ปั๊บถ้าเขาไม่ยกมือไหว้คือเขาจะจำได้ถ้ายื่นปั๊บเขาต้องยกมือไหว้รับของจากผู้ใหญ่ด้วย
2: คือยื่นอะไรให้
0: ถ้ายื่นไปปั๊บถ้าเขาลืมปั๊บเขาจะหยิบปั๊บเราก็ดึงกลับ
2: ดึงกลับ
0: มันจัดเป็นนิสัยแบบว่าเขาจะได้จำไว
1: ้คือจริงๆเป็นกุศโลบายที่จริงๆแล้วทำกับพ่อแม่อย่างไร
2: หรือทำกับใครก็ช่าง
0: ทำทุกคน
1: เขาออกไปข้างนอกเขาก็จะทำกับคนอื่นอย่างนั้น
2: ใช
1: ่ได้ยินว่าไอ้สิ่งที่คุณพ่อปลูกฝังแล้วก็สอนเนี่ยคุณพ่อได้ผลของมัน
0: ครับ
1: การที่บอลได้รับรางวัลลูกดีเด่นใช่ไหมหรือว่าไงนะลูกกตัญญู
3: ลูกกตัญญูครับ
1: รับคุณได้รับรางวัลอะไรมาครับ
3: ได้นักเรียนพระราชทานปี2557
1: นักเรียนพระราชทาน
3: ครับ
1: ของปี2557
3: ใช่ครับเรื่องความกตัญญูจากรัชกาลที่9ครับ
1: จากในหลวงรัชกาลที่9
3: ใช่ครับ
1: เรื่องของความกตัญญู
3: ครับ
1: ได้ข่าวว่าเกือบทําคุณพ่อน้ําตาแตกเลยตอนรับรางวัล
0: ครับ
1: จริงๆการที่ลูกกตัญญูต่อเราตัวคนเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะรับรู้ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่พอมีคนอื่นมาให้รางวัลเนี่ยทำไมมันถึงกระตุ้นให้พ่อต้องน้ำตาแตกทั้งที่พ่อก็รู้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เขาทำ
2: เหมือนว่ามันมีคนมองเห็นไงคะคือบอลอ่ะต้องเข้าแข่งขันหลายๆคนคือ
3: 400กว่าโรงเรียน
1: 400กว่าโรงเรียนทั่วประเทศ
2: เด็กคนนี้อ่ะเหมือนว่าจากชีวิตไม่มีอะไรเลยคือเข้ามากรุงเทพแบบไม่มีอะไรเลยจากศูนย์แล้วก็ดันขึ้นมา
0: ธรรมดาเป็นเด็กข้างนอกต้องวิ่งเล่นวิ่งอะไรสนุกกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับ
2: เขารับผิดชอบทุกอย่าง
0: รับผิดชอบในเรื่องความ
2: ทั้งเรียนทั้งหน้าที่ทั้งอะไรคือเขาจะแบบอยู่ในแบบภาวะที่แบบว่าต้องทําแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะถึงจะได้อันนี้มาถึงจะได้อันนี้มาเพราะว่าตอนที่บอลยังเด็กเนี่ยเหมือนว่าเราพ่อแม่ลูกอ่ะไม่มีอะไรเขาให้ไปเชิญขึ้นบ้านใหม่อ่ะเหมือนว่าบ้านหลังนั้นนะเขาใหญ่โตเราก็ไปสามคนนะเหมือนเป็นแขกให้เขาอ่ะนะเราก็บอลมันก็ไปด้วยเหมือนว่าพ่อกลับมาจากบ้านนะบ้านน้องสาวที่เขาเล่าเรื่องชะการเขาก็ไปขึ้นบ้านใหม่เขาบอกนี่แม่บ้านน้าเขาสวยนะเดี๋ยวโตขึ้นอ่ะบอลจะทําบ้านแบบนี้เนี่ยจะทําบ้านแบบนี้ให้แม่เลยก็ทําได้จริงๆนะคะก็แม่ก็ไปเอาแปลนตัวนั้นแหละค่ะแปลนบ้านตัวนั้นแหละมาทําแต่เราจะดัดแปลงเป็นเหมือนว่าเหมือนแตกต่างจากเขาคือเราก็จะตกแต่ง แต่เอาโครงนั้นมาทำให้เขาเลย
1: อะไรที่ทำให้คุณแบบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาหรือทำให้คุณเนี่ยมีความกตัญญูมากเลยคือเมื่อกี้ฟังดูเนี่ยตั้งแต่11ขวบพ่อรถเกิดอุบัติเหตุ
3: ค
1: ุณก็พูดกับคุณพ่อว่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณพ่อใหม่คุณไปเจอบ้านหลังใหญ่ๆใหญ่กว่าบ้านเราคุณก็เดินมาบอกคุณแม่ว่าคุณจะสร้างบ้านให้คุณแม่แบบเนี้ยในอนาคตแล้วคุณก็ทำสำเร็จตั้งแต่อายุ15หรือ16อะไรที่ทำให้เรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ตลอดเวลา
3: คิดเห็นความลำบากแต่ก่อนครับที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนเพื่อเราเนี่ยครับต้องไปอะไรเขาเรียกขึ้นอ้อยตามต่างจังหวัดครับพ่อขึ้นไปขึ้นอ้อยไม้ยูคาขึ้นไม้ยูคาครับแล้วก็คิดเห็นที่แม่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กด้วยครับก็เลยคิดเห็นจุดนั้นก็เลยมาเป็นแรงผลักดันว่าวันนึงผมต้องทำให้พ่อแม่สบายให้ได
1: ้คือเห็นความลำบาก
3: ครับ
1: ของคุณพ่อคุณแม
3: ่ครับ
1: มันเลยนำพาให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น
3: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีคำสอนไหนไหมที่คุณพ่อจะเน้นมากเป็นพิเศษครับ
3: ขยันครับแล้วเรื่องกตัญญูพ่อให้จำสิ่งนี้ไว้ตลอดเลยครับ
1: เน้นยังไงครับ
3: ก็คือให้เรามีความกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับครับแล้วเรื่องความขยันก็เรื่องรับผิดชอบต่างๆครับเรื่องจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องซ้อมมวย
1: เห็นถึงขั้นกับคุณพ่อติดสติ๊กเกอร์
3: ใช่ครับ
1: ไว้ที่รถยนต์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ติดไว้ว่าไงครับ
3: ขยันกตัญญู
4: ขยันกตัญญู
1: อะไรนะอดทนขยันกตัญญู
3: ใช่ครับอดทนขยันกตัญญ
4: ูตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่6ขวบนั่นแหละ
1: พ่อติดไว้ให้ลูกอ่านหรือติดไว้ให้ตัวเองอ่านหรือติดให้คนอื่นอ่านให้รถคันหลังอ่าน
4: ให้ลูกอ่านอะไรไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องมาอ่านหรอกเพราะว่าลูกนี่แหละลูกต้องอ่านแล้วจำท่องไว
1: ้แต่พ่ออยู่ในรถกับลูกไงไอ้คนที่อ่านคือรถแท็กซี่คันหลังอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ครับแกเขียนไว้
4: เขียนไว้เสียบไว้ในรถ
3: เขียนไว้กระดาษ
1: เขียนไว้ในรถ
3: ครับเขียนไว้ในกระดาษแล้วก็เสียบไว้ในรถนะคร
1: ับ
4: เข้าทุกวันเนี้ยไอ้ที่เขียนตั้งแต่วันนั้นน่ะ
1: ก็ยังอยู่
4: อยู่ครับ
1: ใช้วิธีการแปะโน้ตเอาไว้ให้ลูกเห็นทุกวัน
3: ครับ
1: ในที่ที่มีโอกาสแล้วพูดด้วยมั้ยครับหรือว่าแค่ติดไว้ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องเน้นแล้ว
3: ก็พูดตลอดครับพูดตลอดแกเน้นเรื่อง
4: สอนตลอด
3: เรื่องระเบียบวินัยพ่อเน้นเรื่องระเบียบวินัยกับเรื่องการตันอยู่
1: แล้วได้ผล
3: ก็ครับ
1: เอางี้ดีกว่าวันนี้พ่อเขินผมให้คนดูช่วยผมดีกว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมนะครับมีไหมครับเชิญได้เลยครับเชิญครับ
5: เมื่อกี้ฟังดูในด้านอาชีพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้คำปรึกษาน้องบอลดีแต่อยากสงสัยว่าในด้านสังคมอะฮะคือน้องบอลนี่ทำงานมาแต่เด็กแล้วไม่รู้การเรียนแล้วชีวิตเขาต้องรีบกลับบ้านเขาจะมีชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงจนตอนนี้กำลังศึกษาถึงปริญญาโทอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องมีสังคมที่นอกจากองค์การที่เขาอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยคุณพ่อมีคำแนะนำอย่างไรกับเขาบ้างในการแบ่งแยกระหว่างสองสังคมเพราะว่าในสังคมในวงการกีฬาเนี่ยผมคิดว่าเขาประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ในวงการที่มีสังคมอื่นๆที่เขาไม่ใช้ชีวิตแบบเราอะเขาจะมีปัญหาอะไรไหมแล้วคุณพ่อให้คำปรึกษาอะไรลูกคุณแม่ให้คำปรึกษาอย่างไรบ้างนะครับครับผม
2: ถ้าเกี่ยวกับสังคมเนี่ยคือแม่ก็จะบอกว่าเวลาไปสังคมหรือเวลามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้ก็จะแยกแยะว่าวันไหนที่ไปงานอย่างเงี้ยพ่อก็จะให้ซ้อมมวยก่อนแล้วก็พอได้เวลาเขานัดกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แต่งตัวไป
1: ให้มีเพื่อนได้ให้ไปร่วมงานสังคมได้
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามละเลยคือห้ามไม่ซ้อมมวย
4: ไม่ใช่ว่าจะกดดันเขาตลอดไม่ใช่คือวันนี้ไปเต็มที่พรุ่งนี้ค่อยซ้อมก็ได้วันนี้ให้เขาสบายใจบ้าง
1: เมื่อกี้เท่าที่พี่เขานั้นเขาถามเนี่ยผมเดาเอาว่าเขาน่าจะถามว่านอกจากเรื่องมวยแล้วเนี่ยคุณมีเพื่อนไหม
3: มีครับมีเวลารุ่นพี่ชวนทำบุญสังคมชวนไปทำบุญเด็กด้อยโอกาสเนี่ยก็ไปตลอดนะ
1: แล้วมีเพื่อนอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่นักมวยไหมครับ
3: ก็มีบ้างครับอย่างเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็สายกีฬาสายกีฬาเหมือนกันแล้วก็สายกีฬา
1: เพื่อนในโรงเรียนล่ะ
3: เพื่อนในมหาลัยก็มีครับครับ
1: มีหลากหลาย
3: ครับ
1: มีคำถามจากคนดูอีกไหมครับ
6: จากที่ฟังมาค่ะคุณพ่อจริงจังกับเรื่องซ้อมมาตลอดเลยแล้วอย่างเรื่อง การมีแฟนนะคะคุณพ่อห้ามด้วยหรือเปล่าคะ
1: อ๋อ เป็นผู้หญิงพอดี อนุญาตไหม
4: มันก็อนุญาตแต่ว่าปัญหาคือช่วงนี้เราทำหน้าที่เป็นนักกีฬาอยู่
1: อย่างเงี้ยแปลว่าไม่อนุญาต
4: ยัง
1: ไม่อนุญาต
2: หมายถึงว่ามีแฟนได้ค่ะแต่หมายถึงว่าให้คุยกันแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีครอบครัวต้องให้เรียนจบหรือเหมือนว่าเรียนให้จบแล้วก็ทำงานประมาณนี้ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คิด
2: ใช่
1: และความเป็นจริงนะครับ
7: ไม่มีครับ
1: เคยคุยกับผู้หญิงบ้างไหม
7: เคยครับ
1: โดนดุไหม
7: มาถึงผู้หญิงดุครับ
1: พ่อสิ
7: อ๋อไม่ครับไม่
2: ไม่ดุนะคะ
7: ไม่ครับ
2: คุยได้
1: อ่ะไม่รู้อ่ะพ่อบอกว่ายังไม่ถึงเวลารู้แค่นี้แหละฟังไหม
7: ครับ
1: ฟังไหม
7: ฟังครับ
1: ฟัง
2: ยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่คุยได้ค่ะ
1: มาถึงเรื่องความยากลำบากของครอบครัวบ้างคุณพ่อครับได้ข่าวว่าตอนที่เขายังเด็กเนี่ยคุณพ่อยากลำบากมากมันยากลำบากถึงขนาดไหนครับ
4: ครับมันเริ่มจากการพ่อตาแม่ยายให้เราไปอยู่ไกลจากหมู่บ้านมาก
2: แบบอยู่สวนนะคะ
4: อยู่สวนแบบในป่าเลยน่ะแต่เราทำไมลำบากขนาดนั้นไฟก็ไม่มีโอ้ลำบากแบบไฟอะไรก็ไม่มีต้องไปต่อจากไกลมาเขาสงสารนะเขาสงสารเขาให้ต่อไฟฟรีเพราะเราไม่มีอะไรเลย
2: เขาสงสารบอลเหมือนว่าคือบ้านอ่ะที่ไปทำใหม่อ่ะค่ะเหมือนจะเป็นบ้านตึกเล็กๆอ่ะค่ะหลังเดียวคือมันจะมีหลังเดียวเลยนะคะที่นะแล้วอีกหลังนึงก็จะห่างกันประมาณโลนึงทีเนี้ยพอเราไปอยู่มันไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรเค้าก็จะให้ดึงไฟจากบ้านเค้ามาเหมือนว่าเค้าสงสารบอกว่าทีแรกก็ไปอยู่
1: เกิดแล้ว
2: ใช่ค่ะบอลตอนนั้นก็ประมาณปีกว่า2ปีมั้ง
1: 2ขวบแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เค้าก็ให้ไปใช้ไฟที่บ้านเค้าเค้าให้ช่วยเค้าเหมือนว่าค่าไฟเท่าไหร่ก็ช่างเค้าให้ช่วย100นึงแต่ส่วนมากอ่ะพ่อเค้าไม่ค่อยได้อยู่เค้าจุดเนี้ยคือแม่รับรู้ว่าพ่อเค้าอ่ะจะไปรับจ้างเหมือนว่าไปตัดไม้เค้าคือไปเมืองการไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยไม่มีห้องน้ําพ่อจะแบบคล้ายๆว่า
4: ไปรับจ้างมาทําห้องน้ํามาทําอะไรแหละไปเราที่เราไปตัดไม้แถวอะไรนะ
2: ทําเมืองการแล้วก
1: ็ให้กระดาษทิชชู่หน่อยคร
2: ับให้บอนกับแม่อยู่2คน
1: ครับ
4: บ้านมันอยู่ไกลอ่ะต้องอดทนพ่อเอ้ยแม่ลูกคู่นี้อยู่กัน2คนน่ะพ่อก็ต้องไปทํางานโน่นเมืองการเมือง
2: เดือนนึงถึงจะกลับทีนึง
1: แต่ก็ต้องทําเพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
2: ใช่
1: แล้วลูกรู้เรื่องนี้มั้ย
2: บอลน่าจะตอนนั้นก็รู้นะคะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยอยู่พ่อไม่ค่อยอยู่แต่กับแม
7: ่ชมาอยู่แม
2: ่ชมาอยู่กับแม
1: ่รู้ใช่มั้ยจําได้
7: จําได
1: ้พวกนี้ป่ะบอลที่มันเป็นส่วนนึงที่เกี่ยวข้องที่ทําให้คนรู้ถึงความลําบากของครอบครัว
7: ใช่ครับแต่ก่อนลําบากมาก
2: ลําบากจนไปเที่ยวงานงิ้วอย่างเงี้ยงานอะไรเงี้ยเหมือนเค้าอยากได้ของอ่ะคือเหมือนว่าปืนเล็กๆอ่ะค่ะที่แม่ที่ไป
7: เ
2: ปื้อนลมอ่ะเวลาจะเล่นน่ะเค้าจะถามพ่อกับแม่ก่อนตลอดว่าอันเนี้ยบอลเล่นได้มั้ยพ่อเค้าก็จะบอกว่าไม่ต้องเล่นหรอกสิ้นเปลืองเหมือนว่าเออมีครั้งนึงนะเค้าอ่ะเหมือนว่าซื้อให้แล้วก็มาเล่นที่บ้านแล้วทีเนี้ยมันพังแกก็จะบอกว่าเห็นมั้ยเชื่อพ่อมั้ยเนี่ยบักหลาเสื้อพอบ่ไปใครวะเนี่ยเสียทีมซื้อเงินตั้งบ่100นึงประมาณเนี้ยค่ะแกก็พูดอย่างเงี้ย
4: ส่วนมากตอนเด็กๆ
2: ไม่ต้อง
4: เราจะเปิดพยายามเรื่องของผู้ใหญ่ให้เขาดูการ์ตูนเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่เขาดูจ๋าพยายามให้จิตใจเขาโตคือเรื่องของเด็กๆอะไรหรือว่าเป็นการ์ตูนเป็นอะไรเราพยายามหนีอย่างจุดนั้นไปคือแบบ
2: บอลจะไม่ได้ดูทีวีจะไม่ได้กินขนมเหมือนไอติมผ่านมาอย่างเงี้ยเขาจะถามเลยว่าขอกินไอติมได้ไหมถ้าพ่อบอกว่าเออกินได้ซื้อเลยก็ ็จะได้กิน
1: ผมมีคำถามนี้ผมแอบสงสัยนิดนึงว่าคนเนี่ยถ้ามันเคยสบายมันจะรู้ว่าเวลามันไม่สบายแบบเดิมเรียกว่าลำบากถูกต้องไหมครับแต่บอลเนี่ยเหมือนกับโตมาในสภาวะแวดล้อมที่ลำบากมาตั้งแต่ต้น
2: ตั้งแต่ต้น
1: เรามองว่านั้นเป็นความลำบากไหมหรือว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเรา
7: ก็มันลำบากครับลำบากมากเลยตอนนั้นครับก็เลยสู้มาถึงทุกวันนี้ครับ
1: แล้วพอวันนี้สบายแล้วเนี่ยไอ้ความลำบากเหล่านั้นมันสอนอะไรเราอยู่ไหมครับ
7: ก็สอนตลอดเวลาครับก็คือแบบคือเราไม่อยากกลับไปณจุดๆนั้นอีกแล้วก็คือเราผ่านมาณจุดๆนั้นแล้วครับแต่พอเราเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราก็อยากจะแบ่งปันเขาครับเหมือนโควิดเนี่ยเราก็ไปช่วยแจกของแจกอะไรเอาของไปแจกบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: บอลแอบกระซิบกับทีมงานให้เราฟังบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนนิ่งๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับและไม่เคยได้ยินพ่อบอกรักเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้จริงไหมพ่อ
4: ครับ
1: ทำไมอะครับ
4: เราจะไม่บอกแบบว่าเขาถ้าเราไปบอกรักอยากบอกอ่อนย้อนเราเขาจะยังไงล่ะถึงเขาทำผิดพ่อก็ยังรักอย่างเงี้ยเราว่าเรารักเขาแต่เราจะไปออกอาการว่ารักเขาอยู่ตลอดมันถึงผิดแล้วเขาก็ยังมองว่าเดี๋ยวพ่อก็ให้อภัยเนี่ยคือเขาผิดเขาต้องแก้ตัวให้ได้แบบว่าเขาผิดก็ต้องเขาผิดก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิด
1: อ๋อสาเหตุที่พ่อบอกว่าที่คุณพ่อไม่ยอมบอกรัก
4: ครับ
1: เพราะว่าไม่อยากให้ลูกคิดว่าพ่อรักเราเดี๋ยวเราก็ต้องให้อภัยเขาเลยไม่ปรับปรุงตัว
4: ไม่ปรับปรุงตัวผิดก็ยังไงพ่อก็ให้อภัยอย่างเงี้ย
1: พ่อต้องแสดงออกว่าพ่อไม่ให้อภัย
4: ไม่ให้อภัยครับถ้าผิด
1: แล้วจริงๆจะให้
4: แล้วเขาจะแก้ทำให้ถูกให้ถูกไอ้เรื่องที่ผิดที่ผ่านมาเขาก็จะแก้ตัวทำให้ถูก
1: ครับแล้ววันนี้ถ้าผมบอกให้คุณพ่อพูดความในใจของคุณพ่อกับลูกชายหน่อยได้ไหมว่าวันนี้เขาประสบความสำเร็จเป็นนักมวยเงินล้านแล้วนะครับเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วจบปริญญาตรีแล้วด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่โตในมุมของคุณพ่อบอกอะไรบอลหน่อยได้ไหมครับ ว่าเหตุผลที่พ่อดุทั้งหมดเนี่ย
4: พ่อก็รักลูกเหรอครับตัวเนี่ยถึงได้ดุได้ว่า
2: ทำไปเพราะรัก
1: เขินไหมพ่อเวลาพูดอะไรแบบเนี้ย
4: ไม่เขินครับก็บอกว่าพูดตามตรงเลยว่ารักจริงครับ
1: จริงๆเนี่ยลูกก็มีความในใจจะบอกคุณพ่อเหมือนกันแต่ว่าเขาเขินถ้าใจเขามาบอกตรงนี้รู้ไหมเขาทำอะไรพ่อเขาไปนั่งอัดวิดีโอถ่ายตัวเองเอาไว้ในห้องนอนเพื่อที่จะพูดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณพ่อเอาไว้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ
8: ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้ลูกคนนี้ได้เกิดมาแล้วก็เลี้ยงดูและดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีก็อยากจะบอกว่ารักพ่อรักแม่มากๆครับจากนี้ไปจะขอเลี้ยงดูพ่อแม่เองจะไม่ให้พ่อแม่ลำบากจะทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้ก็รักพ่อรักแม่มากๆครับ
1: ได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเขินไหม
7: ก็ไม่เคยบอกครับพ่อรักแม่ต่อหน้าครับพ่อรักอยู่ตลอดนะครับก็ไม่อยากให้ลำบากครับเห็นชีวิตแต่ก่อนแล้วคือกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ก็มันก็ยากพอสมควรครับ
1: แสงมณีเสถียรมวยไทยยิมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณครับม มดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆทุกท่านที่ติดตามชมกว่าจะโตในสัปดาห์นี้อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาทราบถึงเคล็ดลับความสำเร็จของบุคคลในสาขาอาชีพอื่นๆว่าเขาถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรสัปดาห์หน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับรายการที่มีชื่อว่ากว่าจะโตสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสแมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจครับ
0: ครับ
1: รับซื้อของเก่านะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยป้อมเนี่ยเราอยากจะทําให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานําเสนอออกไปทีนี้ทํามาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทําไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์กันทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามมาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้รางวัลอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟันนะครับก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหย่อนได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก
0: ็กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องข่าวโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็ได้ตัวรางวัลที่1มาก็เริ่มโอเคแปลว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปุ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
0: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
1: ไปเลยครับ

0: ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะครับวิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอก็หมายถึงจอนี้
0: จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: เพื่อรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี้
0: เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่เราโชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็เอาหยดใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได
1: ้ตอนนี้ได้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกลางย่อยเลย
1: คร
0: ับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่
0: 90สตางค์นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เอาลองดู
0: เลยขวดใหญ่ปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไฟกระพริบไฟกระพริบ
0: นี่ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่นะคร
0: ับงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: ให้น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คือหน้าต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
0: ๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตังค์นะฮะแล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟัน
1: ปึ๊บ
0: ปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นละคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลักนะฮะ
1: หน้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเข้านั้น
0: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูก่อนบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคล
0: อ๋อ
1: ที่เราเซ็นไปให
0: ้คอนโดโมดีเฮ้าส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี
0: ้ร้อนเงินนิดนึง1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค์ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: ตกลงเลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
1: แห
0: มปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช่อ
0: ีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญหน้า10สตางค
0: ์อ๋อนี่เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้
0: ฮะย่อยฮะมาแล้ว10สตางค์ก็คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
1: ใช่
0: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนมามีเวลาอัตโนมัติด้วยนะคร
1: ับ10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงนะฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช
0: ่
1: ครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนักน ะครับเราก็เลยสร้าง value ให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่อง marketing promotion เข้ามาร่ว
0: ม
1: สมมุติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได
0: ้
1: นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
0: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
1: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
0: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้าง
1: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
0: ่
1: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
0: า
1: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
0: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
1: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบตาร
0: างรับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาท
0: อ๋อ
1: โดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
0: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
0: ้อ
1: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู
0: ้
1: ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะเปลี่ยน
1: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
0: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่บุคคลก็จะมา
1: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
0: ุ๊
1: บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปริ้นสลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร่เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
0: โอ้ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
1: คือสมมติว่ายอดไปเลยครึ่งชั่วโมงเต็ม
0: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
1: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคำนึงว่าทำยังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
0: ่อ
1: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
0: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให้ก็จะมีแนะนำให้
0: แล้วเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
1: เครื่องยังไม่พอทั้งสอง
0: อ๋อราคาเครื่องแพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
1: จริงๆราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
0: จะได้ราคาพิเศษ
1: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสน
0: หลักแสน
1: หลักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
0: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาก็จัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
0: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดๆนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นโปรดักต์นะฮะแต่เดย์วันเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่เดย์วันเนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยาม
1: ป้อมยาม
0: ซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่าปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะแปะแปะแปะแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ย
0: คนยังใช้งานไม่ได
1: ้ใช่ใช่ใช้ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการแมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะครับ
0: ครับ
1: คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของอุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่มออุบลสิแล้วจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิครับผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดๆๆไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานนึงชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเอ๊ะเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาอาจารย์แมคานิกเข้ามาแล้วทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชัน3 4 5 6ไปเลยนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่างเด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
0: ผสมกัน
1: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี้นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็เหมือนเล่นเกมอ่ะพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
0: ด่านต่อ
1: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้งี้งี้ผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำมีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
0: มานำเสนอ
1: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะคร
0: ับ แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
1: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟันที่เป็นสมบูรณ์

0: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
1: ้
0: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
1: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
0: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
1: ะครับอย่างที่นี่ฮะ
0: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้
1: อม
0: ต้องการใ

0: ครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
1: เห็นมีในจุฬาด้วย
0: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชั่นในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
1: ค์
0: นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได
1: ้
0: เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วก็ไปหยิบมาทำ
1: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
0: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
1: ้
0: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อย
1: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้นะฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรไหม
0: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
1: า
0: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: กำลังใจให
0: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้
1: ใช่ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
0: ้ครับขอบคุณครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษา

0: ในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
3: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนนึงนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
2: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
3: ครับ
2: โอ้แล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
3: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้
2: ครับ
3: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ยไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
2: ้
3: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิดแล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
2: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทําอะไรฮะ
3: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทํานาต้องมาขับรับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร
2: ์
3: นะคร
2: ับ
3: ซึ่งเป็นความยากลําบากที่ครอบครัวของชาวนานี่ต้องเผชิญ
2: ครับผม
3: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ําในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคนกลาง
2: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
3: ้
2: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
3: ครับ
2: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
3: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
2: ้ครับ
3: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั้นยังเกิดคำถามอยู
2: ่
3: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
2: ครับผม
3: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์บ้ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
2: นี่
3: เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
2: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
3: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
2: ครับผม
3: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
2: ครับ
3: แล้วก็ส่งเงินไว้ให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
2: ครับผม
3: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับหนึ่งเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
2: อ
3: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนาก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เข้าอย่างยั่งยืน
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนัก

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: ครับ
2: ผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: ครับ
2: เว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอบต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ
1: ครับผม
2: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี่
2: คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
2: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู
1: ่
2: อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้กินนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงนั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
2: สามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
2: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
2: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
2: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
2: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
2: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
2: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
2: เป็นอาหารหลัก
1: ครับผม
2: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
2: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูซิน
2: ี่ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลย

0: กว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
1: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสูรินแล้วก็
0: คือเป็นสีแบบนี้
1: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินที่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
0: ที่กำลังดู
1: ครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยงออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพียว
0: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
1: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
0: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
1: ชิตาเกะ
0: และอันนี้ผสม
1: เป็นข้าวหุ่นเพียว
0: เสริมแอลคาไนทีน
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
0: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
1: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าทีนี้เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับครับผม
0: นะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
1: วิจัยพัฒนาต่อยอด
0: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับเก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก
1: ่
2: อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
2: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ
1: ครับ
2: ปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทําตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพครับจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
2: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการ มีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
0: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นการเอาความรู้ทางด้านประชากรศาสตร์กับสังคมศาสตร์มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดการที่มีสังคมสูงวัยเกิดขึ้นมากๆในทุกวันนี้มันมีผลอย่างไรปัจจุบันเราผลิตงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์20ปีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศนะครับการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ก็เริ่มต้นมาจากความชอบในการทำวิจัยตั้งแต่ปริญญาตรีได้เรียนรู้กระบวนการการทำวิจัยตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทำงานวิจัยกับสถาบันอย่างเต็มตัวจนเอาความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์
1: คือหลักสูตรเราเป็นสถาบันวิจัยเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการวิจัยนะคะจุดหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกนะคะที่สรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: งานวิจัยระบบสุขภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงกับการให้บริการทางสังคมคืนสิ่งเหล่านี้ครับไปยังสังคมของเราด้วยสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยใช้ข้อมูลใช้ความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของความคิดเห็นจะเป็นสังคมที่มีรากฐานที่สร้างความยั่งยืนได้ในการพัฒนาในทุกๆมิตินอกเหนือจากโครงการเรื่องการวางแผนครอบครัวและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ20ปีจะมีอีกหนึ่งโครงการชื่อโครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยโครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบให้ติดตามคน 7,333 คนติดตามมา8ปีเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเขาใช้ข้อมูลตรงนี้ครับไปสนับสนุนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของประเทศไทยฉบับแรก
1: เราทำงานเนี่ยเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศเราดูยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลักเลยค่ะอย่างโครงการของอาจารย์ปิยวัฒน์เนี่ยที่โรงเรียนฉลาดเล่น Active School โรงเรียนที่เข้าโครงการเนี่ยประมาณ14โรงเรียนนะคะพอเราพิสูจน์ได้แล้วว่าทำได้จริงกระทรวงศึกษาก็จะเอาไปขยายผล
0: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการจัดทำระบบเฝ้าระวังเราพบว่าเด็กไทยมีเกณฑ์เรื่องของการวิ่งเล่นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเด็กไทยของเราประมาณ1ใน4เท่านั้นนะครับที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอแปลว่าเด็กอีกประมาณ 75% อยู่ในเกณฑ์ที่น่าวิตกกังวลนำไปสู่ปัญหาเรื่องของพัฒนาการต่างๆที่ไม่สมบูรณ์ก็เลยมาสร้างเป็นโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านทางการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอในระหว่างวันที่อยู่ในโรงเรียนนะครับร่างกายสมบูรณ์เด็กก็จะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ที่ดีมีการเรียนรู้ที่ดี3ปีที่ผ่านมาเราติดตามประเมินทักษะและพัฒนาการด้านต่างๆนะครับแยก

0: ็น5ด้านหลักๆนะครับพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านอารมณ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการสื่อสารทักษะความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยพบว่ากิจกรรมเหล่านี้ในโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นสามารถเข้ามากระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆใน5ด้านดังกล่าวได้จริง
1: ๆนอกจากผลงานวิจัยแล้วเราก็ยังผลิตนักศึกษาที่จบไปก็ไปทำงานในที่ต่างๆไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวในต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเอาองค์ความรู้ที่ได้จากมหิดลนี่แหละไปแอพพลายประยุกต์ใช้ในประเทศของตัวเองและนอกจากนี้เราก็มีบริการวิชาการอย่างอื่นด้วยเช่นการอบรมการอบรมก็เช่นเดียวกันเราทำทั้งในประเทศและนานาชาติเพราะนั้นองค์ความรู้ของเราเนี่ยเป็นปัญญาของแผ่นดินชัดเจนมากนะคะไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินที่นอกไปจากประเทศไทยด้วย
0: สถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเรียนเปิดโอกาสให้ผมได้เอาความรู้จากการวิจัยที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จริงได้ทำงานเพื่อประเทศชาติของเรา

0: ัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดรายการที่จะเปิดพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้คนในครอบครัวรู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: พี่หมวยครับบอกมาเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครครับ
0: จะเป็นคนที่นอกจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเราสองคนในฐานะพ่อแม่จะมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมเยอะเลยค
1: ่
0: ะจากครอบครัวนี้เมื่อลูกมีความฝันและต้องการเดินตามฝันของตัวเองแต่ฝันของลูกไม่ตรงกับใจพ่อแม
2: ่
0: ถ้าเป็นพี่มิกพี่มิกจะทำยังไงคะ
1: โอ้โหพูดเลย ยากฮะคำถามนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด เรามีเป้าหมายให้กับลูกต่อให้ลูกอยากจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็คงต้องสนับสนุน
0: ถ้าต้องสนับสนุนเราจะมีวิธีคิดจะมีมุมมองยังไงเพื่อช่วยผลักดันเขาวันนี้จะได้เรียนรู้กับครอบครัวรับเชิญของเราค่ะครอบครัวแรปเปอร์คลองเตย
3: แรปเปอร์วัย19ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อ11 Finger หรือบุ๊กธนายุทธณอยุธยาบุ๊กเกิดและเติบโตในชุมชนคลองเตยเป็นเด็กเรียนเก่งพ่อและย่าหวังให้บุ๊กเรียนสูงๆเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่งดงามแต่เมื่อบุ๊กพบรักกับเพลงแรปมุ่งมั่นทำเพลงจนเป็นที่รู้จักทำให้เขาถอยห่างจากโรงเรียนในวันใกล้จบม.6บุ๊กขอพ่อลาออกจากโรงเรียนเพื่อสู้ไปสู่ฝันการเป็นแรปเปอร์คลองเตยเมื่อฝันของลูกไม่ตรงกับความหวังของพ่อเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรพบกับบุ๊กธนายุทธและคุณพ่อยงยุทธณอยุธยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อบอยกับน้องบุ๊ก
4: ค่
0: ะน้องบุ๊กตอนเด็กๆเนี่ยอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็อยู่ใกล
4: ้ครับ
0: มีคำถามไหมคะว่าทำไมตัวเองต้องไปอยู่บ้านปู่กับย่า
4: ผมก็มีคำถามครับแต่ผมก็ไม่เคยรู้คำตอบครับซึ่งผมก็อยากจะถามพ่อเหมือนกัน
0: พ่อคะทำไมต้องให้น้องไปอยู่กับปู่กับย่าคะ
5: คือผมตอนนั้นผมรับจ้างทั่วไปไม่มีงานเป็นหลักเป็นแรงเอาพูดตรงๆคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้แล้วไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็ต้องฝากลูกไว้กับคุณย่า
0: แล้วในวัยเด็กตอนที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะ
4: ก็มีปัญหาครับก็ดื้อบ้างครับโดนตีเป็นปกติครับ
0: ค่ะ
4: ใช
0: ่การเรียนของเราเป็นยังไงคะ
4: ค่อนข้างโอเคครับตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นมาเรียนมัธยมตั้งแต่เรียนมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยไปสายเลยนะครับเพราะว่าผมถูกปลุกตั้งแต่ตีห้าตลอดเวลาเพราะว่าย่าผมเนี่ยเขาต้องตื่นตีห้าเพื่อไปทำงานนะครับแล้วเขาก็พาผมไปขึ้นรถเมล์แล้วผมก็จะเรียนรู้มาตลอดเลยว่าผมต้องตื่นตีห้าแต่ตีเป็นนิสัย
1: ก็แสดงว่าเป็นเด็กทั้งเรียนดีเล่นกีฬาด้วย
4: เล่นกีฬาด้วยครับ
1: ฟุตบอล
4: ฟุตบอลครับ
0: นักฟุตบอลเนี่ยเป็นฝันของพ่อที่อยากจะให้ลูกมาเดินเส้นทางนี
4: ้
0: ตอนนั้นพ่อตั้งความหวังไว้ยังไงคะ
5: กีฬาก็อย่างน้อยไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้แล้วให้เขาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเป็นประโยชน์นะดีกว่าเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอะไรที่เราไม่รู
4: ้ผมเคยมีโอกาสนะครับไปโรงเรียนดังๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาคัด 3,400 คนนะครับแล้วผมเขาเอา50คนแล้วผมเข้าไปติดในรอบนั้นได้ด้วย
1: ติดรอบ50แล้ว
4: ติดรอบ
1: 3,000กว่าคน
4: จากความสามารถของคนแล้วแบบ
0: เก่งมากค่ะ
4: คือแบบคนเยอะมากผมแบบโอ้โหทำไมคนแบบมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นเป็นวันศุกร์แล้ววันเสาร์ผมจะไปคัดรอบ50คนแล้วแบบผมแบบยกบอร์ดนะครับที่โรงเรียนแล้วแบบผมพลาดล้มแล้วแบบบอร์ดทับเข่าผมมากระดูกเข่าแตกเลยอ่ะแล้วแบบผมเจ็บใจแล้วแบบว่าโอ้โหความฝันมันอยู่แค่นี
0: ้
4: คืออยู่แค่นี้แล้วแต่ผมคว้ามันไม่ได้
1: แล้วคือเราเข้า50คนจาก3กว่าคนแล้วไอ้วันรุ่งขึ้นที่เราต้องไปนั่นคือคัดจาก50ให้เหลือกี่คน
4: เหลือ25ประมาณ24-25คนประมาณนี
0: ้อ่
1: ะก็คือเหตุเกิดเพราะว่าไปยกบอร์ดแล้วมันหล่นทับหัวเข่า
4: ใช่ครับ
1: แล้วไงต่อครับ
4: คือแบบก็เรียบร้อยครับก็คือหมดโอกาสที่จะไปคือถ้าวันนั้นน่ะไม่แน่นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไม่แน่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้ยกบอร์ดแล้วผมเข้าไปคัดแล้วถ้าผมติดผมได้เรียนต่อผมได้เป็นนักฟุตบอลไม่แน่ผมอาจจะไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแทนที่จะเป็นแรปเปอร์ก็ได
1: ้เริ่มเข้าสู่วงการแรปได้ยังไง
0: ค่ะ
4: ช่วงประมาณม.1 ม.2 เนี่ยช่วงนั้นน่ะน้องชายผมนี่แหละที่เป็นลูกของแม่แต่ว่าคนละพ่อนี่แหละคือปกติก็เข้าร้านเกมอยู่แล้วครับเข้าเป็นชีวิตจิตใจเลยถ้าแบบน้องผมก็ชวนผมไปวันนึงไปเข้าร้านเกมแล้วแบบว่าน้องก็แบบมาแรปแบบด่าผมอ่ะโอ้ยอะไรวะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยเขาบอกว่าพี่ มันก็ยังไม่เลิกมันก็ยังด่าผมต่ออ่ะแล้วผมก็ถามว่าเอออะไรผมทําอะไรมึงบอกว่านี่ผมแรปไงผมถามว่าแล้วผมถามว่าแรปคืออะไรมันบอกว่ามันก็บอกว่าเปิดให้ดูดีกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวผมเปิดดูอ่ะเนี่ยคนมาแรปด่ากันน้องผมก็เปิดให้ดูก็แบบอุ๊ยอุ๊ยเสียวว่ะไอ้ชอบแล้วรู้สึกอยากเขียนเองตอนนั้นรู้สึกอยากเขียนเองเลยครับแล้วสิ่งแรกที่ผมเขียนเนี่ยคือแบบผมไม่รู้จะเขียนอะไรนะผมก็แบบเขียนแบบแซวเพื่อนในห้องเรียนอ่ะเฮ้ยไอ้ฟันเห็นลุงจะโชว์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วผมก็แรปแบบฮาๆแล้วเพื่อนก็แบบชอบนะเพื่อนก็บอกเฮ้ยดีๆๆด่ากูอีกด่ากูอีกด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยด่ากูอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเริ่มต้นมาจากจุดนั้นครับ
0: ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าไปร้านเกมมันก็ต้องใช้เงินแล้วตอนนั้นบุ๊กเอาเงินมาจากไหนไปร้านเกม
4: เอาจริงครับเรื่องนี้ครอบครัวผมก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมมีเพื่อนที่รู้จักกันมันแบบว่าใช้กระจกอยู่ตามสี่แยกใช้กระจกแล้วขอเงินอย่างเงี้ยครับก็คือแบบมันก็ชวนผมไปลองดูแล้วผมก็ไปเช็ดกระจกสี่แยกแล้วทำตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะผมก็แบบว่าไปทำผมก็แอบหลบๆซ่อนๆผมมันอายครับผมก็อายคนใช่เขาแบบมันอายจริงนะครับเพราะว่าการที่เรามันก็เหมือนไม่ต่างจากการขอทานนะครับเพื่อความฝันเราและสิ่งที่ชอบอ่ะเราก็ต้องทำครับเราก็ต้องเต็มที่แล้วตอนนั้นก็แบบมีแบบป้าครับแบบว่าที่รู้จักกันนะครับ

0: ที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาแบบร้อยพวงมาลัยอ่ะผมก็ไปบอกเขาเองผมบอกว่าเสาผมร้อยหน่อยผมก็ลองร้อยดูแบบก็โดนเข็มแทงมือบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นประสบการณ์ให้ดีนะครับคือแบบว่าได้ลองร้อยแล้วก็ลองแบบเดินขายก็ได้ค่าขนมครับคือแบบว่าเขาให้ผมอ่ะพวงละ5 บาทตอนนั้นอ่ะก็ได้ค่าอยู่ตอนนั้นชั่วโมงเกมประมาณชั่วโมงละ10 บาทวันนึงอ่ะผมก็หารายได้ประมาณ100-200บ้างอะไรเงี้ยผมก็มาเข้าร้านเกมแบบ 4-5 ชั่วโมงครับคือเพื่อนผมหรือใครก็มานั่งเล่นก็เริ่มรำคาญอยู่ครับแต่พอ แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบบ่อยๆไปมาอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเข้าใจแล้วอะจนแบบถ้าผมไม่ไปร้านเกมอะถามหาแน่นอนเฮ้ยมันเงียบปะจนแบบเขาจำผมได้ในร้านเกมจำผมได้ว่าให้แบบให้แรปให้ฟังหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: ตอนนั้นก็เคยว่าเขาอยู่เข้าร้านเกมไปทำอะไรเขาก็บอกมาไปแล้วผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่เชื่
2: อ
1: เข้าไปเล่นเกมหรือเปล่ามันก็เริ่มขัดแย้งกัน
2: ครับแล้วตามไปดูบ้างไหมฮะ
1: เนี่ยผมก็เข้าไปดูแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องคือไม่รู้ไงว่าเขาหน้าจอคอมอ่ะเขาแรปกันยังไงเขาอะไรยังไงผมก็คิดว่าเขาเข้าร้านเกมก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียว
3: และจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็เข้าร้านเกมไปเพื่อจะฝึกฝนเรื่องการแรปของเราเหตุการณ์เดินทางมาจนถึงวันสำคัญวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีความเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตวันที่ต้องจากลากันโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเหตุการณ์นี้เป็นยังไงไปชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: เจี๊ยขอเสียงอีกหนึ่งทีได้ไหม Here we go เจี๊ย Yeah.

Okay. Yeah. Okay. ถึงวันที่แม่ต้องจากไป

0: บุ๊ก
1: ครับพ
0: ่อแม่เขาจากไปแล้วแต่ยังไงเราก็จะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะลูก
2: จริงเหรอพ่อเฮ้ยเบสเราจะได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเว้ยดีใจวะ
1: เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยหรอกนะบุ๊ก
3: เบสน้าเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วไปกันเลยไหมหรือว่าจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
1: ไปเลยก็ได้ครับน้า
2: เดี๋ยวคืออะไรคืออะไรเบสคืออะไรวะ
1: นายก็รู้ว่าเราจะต้องไปอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดนะ
2: ได้ไงวะพ่อย่าให้เบสมันอยู่กับเราเถอะนะได้ไหมครับ
0: คือเบสเขาก็มีครอบครัวที่รอเขาอยู่เหมือนพ่อกับย่าที่รอบุ๊กอยู่เหมือนกันนะลูก
1: ขอบคุณนะครับที่คอยดูแลผมมา
4: โชคดีเบส
1: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวเบสไม่รู้ว่านายกับเราจะได้เจอกันอีกไหมแต่ขอให้นายได้จำไว้เราเกิดมาร่วมท้องแม้โลกสลายเรายังเป็นอย่างพี่น้องไปจนวันตายถ้าไม่มีนายพี่ก็คงไม่มีวันนี้วันที่มีเพลงแรปเป็นอย่างเพื่อนซีและเพลงแรปนี่แหละมันจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราได้เจอกันสักวันน้องชาย
1: Thanks bro ร้องได้ขนาดนี้นายดังแน
2: ่ก็เพราะว่านายแหละเดี๋ยวพี่จะรีบดังให้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพานายกลับมาอยู่ด้วยกันไว้เจอกันนะน้องชาย
1: ไว้เจอกันครับพี่ชาย
2: โชคดี
0: ไม่เป็นไรนะลูก
2: นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: ยังไง

0: พ่อกับย่าเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันจะไม่ทิ้งลูกนะ
1: รีบกลับเธอเย็นแล้วจะได้รีบไปทำกับข้าวแล้วอีกอย่างนึงบุ๊กพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะแกต้องไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอ
2: ย่ากับพ่อกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวบุ๊กตามไปค่ำๆ
1: จะไปไหนอีกล่ะจะไปร้านเกมอีกใช่ไหมนี่แม่เพิ่งเผานะยังมีอารมณ์ไปเล่นเกมอีกเหรอ
2: เปล่าบุ๊กจะไปเล่นไปเปิดเพลงแรปฟังบุ๊กจะได้ฝึกแรปจะได้เก่งๆไวๆและบุ๊กจะได้พาน้องกลับมาอยู่ด้วยไง
0: อ
2: ้
0: าว
3: ย้อนไปเหตุการณ์ในวันนั้นมันไม่ง่ายเลยสูญเสียคุณแม่แล้วก็ต้องจากน้องชายคนที่สนิทที่สุดคนที่แนะนำให้เรารู้จักแรปด้วยน้องบุ๊กผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคะ
4: จะเรียกว่าผ่านก็ไม่เชิงครับผมก็ยังติดอยู่ในช่วงเวลามันครับแต่ว่าสิ่งที่มันเดินไปคือเวลาครับแต่สิ่งที่ยังอยู่คือความทรงจำดีๆครับที่ยังอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมครับ
5: ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับไปช่วงละครเวทีคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กยันโตนี่คือพ่อไม่เคยได้อยู่กับน้องบุ๊กเลยใช่ไหมครับไม่ได้อยู่เลย
4: ไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้ดูแล
5: ไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอแม่เสียทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับย่าแล้วก็เพื่อที่จะดูแลลูกคนนี้ครับ
4: ก็คิดว่าต้องถึงเวลาแล้วที่ตัวผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มองดูลูกที่กำลังจะโตมองดูปู่กับย่าที่ท่านอายุมากขึ้น
5: ครับ
4: เราต้องทำมาหากินที่เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้แล้วต้องเป็นที่พึ่งของทุกคนในครอบครัวให้ได
5: ้
4: ก็เลยกลับมาอยู่กันมาอยู่กับบุ๊กกับปู่กับย่าครับผม
3: น้องบุ๊กคะคุณพ่อมาอยู่ด้วยดีใจไหมคะ
4: ดีใจครับก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับแบบว่าคือผมก็บอกพ่อแบบว่าไอ้ที่ผ่านมาพ่อช่างมันอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปครับคือแบบว่าอะไรที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปครับเราไม่ต้องมายึดติดมันคือแล้วพ่อก็ทำอย่างที่พูดได้คือพ่อก็เริ่มใหม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งครับอย่างที่เห็นครับคือแบบว่าทุกวันนี้พ่อก็ดูแลผมได้ดูแลครอบครัวได้แล้วนี่คือแบบบุคคลตัวอย่างนะที่แบบผมมองเป็นตัวอย่างเลยของความพยายามเลยว่าคนเราอ่ะพลาดได้พลาดกี่ครั้งก็ได้แต่สิ่งที่คนทำอ่ะคือการลุกขึ้นมาสู้ใหม่อย่ายอมแพ
6: ้ขอโอกาสจากทางบ้านมากกว่า
5: ครับ
6: ขอโอกาสเคยขอโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยทำได้ครั้งนี้ขอโอกาสอีกเหมือนเดิ
3: ม
6: ให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวผมว่าผมจะทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวให้ได้เป็นที่พึ่งพาของลูกผมให้ได้จะไม่ให้ลูกผมต้องการแค่เงิน5บาท10บาท20บาทลูกผมต้องไปเช็ดกระจกไปร้อยพวงมาลัยเอาเวลาตรงนั้นเขาควรจะไปเรียนหนังสือดีกว่าคือต้องทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้ความตั้งใจกับแรปของน้องบุ๊กมันหวังไว้สูงมากขนาดไหนคะ
4: สำหรับผมเนี่ยคือผมไม่เคยหวังสูงนะครับผมแค่หวังว่าขอให้มากกว่าสิ่งที่มีพอ
3: รเราเริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังเมื่อไหร่คะ
4: ก็อม3เลยครับหลังจากที่ไปขึ้นไซเฟอร์ที่เวทีแรปพิซซ่ามาครับ
3: ค่ะ
4: ก็เจอศิลปินเก่งๆครับก็แบบได้ไฟมาจากนั้นเลยครับไฟแบบโชนมากเลยครับคือว่าผมก็ฝึกเลยครับฝึกหนักกว่าเดิมเลยผมก็แบบไลฟ์แล้วตอนนั้นผมไลฟ์สดเลยครับไลฟ์สดแบบตั้งกล้องเลยแบบวันละชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้างแบบไลฟ์สดแบบให้คนเขียนหัวข้อมาให้ผมแรปผมก็แรปสดให้เขาฟังอย่างเช่นแบบมีคนขอความรักมาผมก็จะแรปสดเกี่ยวเรื่องความรักขอเรื่องเรียนมาขอเรื่องทรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแรปสดตามหัวข้อที่เขามันก็เป็นการฝึกสกิลเลยครับจนแบบมาถึงตอนม .4 ผมได้มีโอกาสปล่อยเพลงแรกออกไปครับนะฮะเกี่ยวเรื่องคลองเตยนะครับแล้วแบบคนฟังในเฟซถล่มทลายเลยครับโอ้โหแบบมีพี่ศิลปินติดตามที่ผมเคยฟังเพลงเขาเนี่ยเขามาแชร์แล้วเขามาเขาเรียกว่าอะไรแบบมาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยแบบดีเลยที่ทำแบบแนวอ่ะพรีเซนต์บ้านเกิดนะครับ
3: ค่ะชื่อเพลงคือ
4: คลองเตย My City ครับ
3: คลองเตย My City อยากฟังสักนิดนึงได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค
4: ่
3: ะอ๋อ
4: เมื่อสังคมมันตาหน้าว่าคลองเตยเราลากย่าหาว่าเราไม่ดีแต่พวกคุณมองว่าพวกเราไร้ค่าพวกเรามีความสุขถึงแม้จะรวยจะจนพวกเราถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคนว่ะ
3: โดนใจชาวคลอง

0: คลองเตย
1: ครับ
2: อะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่แรปเกี่ยวกับคลองเตย
1: ผมก็แบบจะแต่งเรื่องอะไรดีผมคิดเลยว่าเอาเรื่องใกล้ตัวเลยน่าเป็นเรื่องคลองเตยคนข้างนอกเขามองยังไงนะเขามองว่าเราเป็นแบบจนชั่วเลวอันธพาลเขามองเราอย่างนั้นจริงๆอย่างพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมมาคลองเตยเขาไปสมัครงานเนี่ยพ่อผมเคยเล่าผมฟังอยู่ว่าเนี่ยเขาก็จะไม่เอาพ่อผมแต่พ่อผมเฟี้ยวมากบอกโคตรเฟี้ยวพ่อผมชมหน่อยชมหน่อยตบมือพ่อตบมือพ่อผมหน่อยแบบว่า
2: ไหนล่าความเฟี้ยวของพ่อไอ้ฝั่ง
3: คือผมไปสมัครงานที่เราเริ่มกับทำตัวดีๆได้น
0: ะ
3: เริ่มไปสมัครงานวุฒิก็มีก็ยื่นไปสมัครไปบอกมาจากเขตเนี้ยเขตเนี้ยเขาก็ไม่อยากจะรับผมก็เลยถามอ้าวทำไมไม่อยากจะรับอ่ะเขาบอกคนเก่าๆเคยมาสมัครแล้วเขาทำตัววิธีอันนั้นคนเก่าอันนี้คุณต้องให้โอกาสผมและที่สำคัญคือเขตที่ทำงานคุณน่ะก็ตั้งอยู่เขตเดียวกับผม
2: เยี่ยม
3: แล้วทำไมคุณไม่รับผมอ่ะให้โอกาสผมขอโอกาสก่อนที่คุณจะมาดูว่าเอ้ยมันมาจากเขตนี้เขี่ยเขาออกเลยแล้วเอาคนเก่าๆมาตัดสินคนใหม่มันไม่ใช่ไงครับ
0: ใช่
3: ครับ
0: ไหมคร
3: ับรับผมก็ทำตัวเป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้
1: เยอะ
3: ใช่
1: เป็นหัวหน้าแล้วครับเป็นหัวหน้าแล้วทุกคน
3: ใช่ครับ
0: กลับมาที่เรื่องแรปอะค่ะตอนที่คุณพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็ที่น้องบุ๊กเล่าว่าเริ่มสนใจอย่างจริงจังแล้วก็มีการไลฟ์ตามที่แฟนๆขอมาตามหัวข
1: ้
0: อตอนนั้นพ่อรู้ไหมคะว่าลูกเนี่ยสนใจแรปมากจริงจังมาก
3: รู้ครับรู้
0: ค่ะ
3: รู้ว่าเขาสนใจ
1: แต่ไม่รู้ว่าแบบบ้าขนาดนี
3: ้รู้อยู่มั้ง
0: ค่ะเวลาเขาออกไปทำเพลงออกไปแรปอย่างเงี้ยค่ะพ่อได้ฟังไหมคะ
3: ก็ฟังอยู่ครับแต่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนว่ายุคผมกับยุคเขามันคนละยุคกันแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
3: แต่ก็บางทีผมว่างๆจากเรื่องงานหรือช่วงพักอะไรเงี้ยผมก็พยายามฟังอยู่นะว่าสิ่งที่เขาสื่อสารน่ะ
1: จริงจริงพ่อมาคอมเมนต์เพลงผมเยอะหลายเพลงเลยครับ
3: สิ่งที่เขาร้องที่เขาสื่อสารไปมันหมายถึงอะไรก็ต้องกำลังลองเปิดใจฟังดู
0: ค่ะ
2: แล้วพอแรปเริ่มดีการเรียนเป็นไงครับ
1: ก็ตกครับคือผมก็ประคองนะประคองให้รอจนม.6ครับแล้วก็ติดศูนย์เลยติดศูนย์ประมาณ13-14ตัวแต่มันมีเหตุผล
2: ติดสุด13-14ตัวคุณไปเรียนบ้างไหม
1: พี่ก็คิดแบบน
2: ี้พ่อชี้เลย
3: ใช่พี่คิดเหมือนผมเลยว่
0: า
3: ลูกผมไปโรงเรียนบ้างหรือเปล่า
2: เ
3: นี่ยความคิดมัน
2: เริ่มมาแล้ว
3: เริ่มสวนทาง
2: ก็คือก็รู้ว่าน้องชอบแรปก็ไม่ได้กีดกันก็ทำไปแต่ขออย่างนึงคืออย่าทิ้งเรื่องการเรียน
3: แบ่งเวลา
2: ให้เป็น
0: ตอนนั้นตัดติดเก่งนะ
1: เก่งครับตอนม.3นี่เกรดสูงสุดของผม 3.70 อันดับ1ของห้องแล้วก็อันดับ3ของสายชั้นเลยครับ
0: อ๋อ 3.7
2: นั่นคือม.3
1: ประมาณม.2 ม.3ใช่
2: นั่นก็คือยังเป็นช่วงที่เริ่มแรปเต็ม
1: ๆตอนนั้นยังช่วงแบบฝึกแรปครับ
2: ฝึกก็คือเรียนดี
3: ผมก็กลับมาเห็นตรงจุดนั้นเขาแล้วนะ
2: อ๋อนั่นคือพ่อกลับมาแล้วในชีวิตแล้ว
3: กลับมาตอน
2: เห็นแล้วนะว่าเรียนดี
1: ม.4อ่ะผมเรียนโรงเรียนเดิมม.ปลายแต่ว่าเด็กที่เรียนม.3เขาย้ายไปที่อื่นหมดแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามเข้าหาคนอื่นนะครับผมก็พยายามคุยกับเพื่อนแต่แบบก็เหมือนแบบเพื่อนเขาก็ไม่อยากคุยกับเราคือแบบผมอาจจะเป็นตัวเองมากเกินไปหรือผมอาจจะแบบทำสิ่งที่ต่างกับพวกเขาคือสายผมคณิตอังกฤษอ่ะคือเป็นเด็กเรียนไปเลยนะครับสายเรียนเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงเครียดเลยผมโดนด่าโดนโจมตีบ่อยอะไรเงี้ยโดนเพื่อนโดนแบบแชทกลุ่มก็ด่าผมอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเป็นห่วงผมแหละที่แบบผมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่แบบความถ้อยคำที่เขาใช้อ่ะมันทิ่มแทงมันไม่ได้พูดถึงเรื่องเรียนโดยเป็นแบบส่วนหลักแต่เขาพูดถึงเรื่องเพลงเรื่องแรปซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรอ่ะมันเป็นแบบสิ่งที่ผมทำข้างนอกมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณไม่ควรไปพูดถึงเรื่องความฝันผมถ้าคุณจะวิจารณ์วิพากษ์ผมคุณต้องวิพากษ์เรื่องเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังแย่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแรปผมก็จะนั่งไปมุมหนึ่งอ่ะมีแค่กระดาษกับปากกาพอแบบเอาไปจดเพลงบ้างอะไรบ้างแล้วแบบตอนช่วงแบบที่ผมม.6มีเหตุผลที่ว่าคือแบบตอนนั้นนะผมเป็นช่วงแบบว่าค่อนข้างพลิกนะแบบว่ามีงานเยอะมากแล้วแบบครูก็ไม่เข้าใจครับแต่มีเรื่องเรียนครั้งหนึ่งเขานัดผู้ปกครองไปกับผมแล้วก็พ่อเขาบอกว่าการเรียนของผมเนี่ยแบบแย่มากนะครับควรไปเรียนกศน.ผมถามว่ากศน.เนี่ยมันไม่ดียังไงครับอาจารย์เขาบอกกศน.คือไอ้พวกไม่อยากเรียนเอ้ยผมบอกไม่ใช่กศน.เนี่ยคือคนที่อยากเรียนแต่เขาแค่ไม่มีเวลาเขาต้องทำงานทำหลายๆอย่างครับนั่นแหละครับคือแบบผมไม่เข้าใจเลยผมแบบ mindset เขาทำไมเป็น

0: แบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแบบผมก็ได้รับงานแก้มางานแก้ประมาณ13ตัวผมพูดเลยนะว่าผมทำเสร็จหมดแล้วแต่ผมมามองเลยผมพูดเลยว่าไม่ส่ง
1: อ้าว
0: 10วันอีก10วันจะจบม.6ผมไม่ส่งเพราะผมรู้สึกว่าม.ปลายไม่ได้แบบรสชาติผมไม่ได้รับรู้เลยอ่ะผมเลยอยากไปเรียนม.4ใหม่ผมก็เลยไม่ส่ง
1: ค่ะแล้ว
0: ทิ้งไปเลย
1: ฟังมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้เรามี

0: ษาแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะครูเอ็มจีรังกูลนะคะเป็นครูสอนสังติดแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Rap Is Now เราจะรู้จักเขาดีในชื่อของนาซีซัสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถามครูเคสก่อนเลยค่ะถ้าวันหนึ่งลูกมาบอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะออกแล้วเหลืออีก10วันจะจบม.6อะค่ะตูเคสจะตัดสินใจยังไงคะ
2: จริงมีประสบการณ์ตรง
3: เอา
2: ไม่ไม่แต่แต่ลูกครูเคสเนี่ยเหลืออีก1ปีจะจบโทเขาบอกว่าเขาขอกลับมาเมืองไทยก่อนเพราะเขาอยู่ต่างประเทศนานแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คุณพ่อคุณแม่หัวพันกันเลยนะคะเพราะนั้นเข้าใจความรู้สึกคุณพ่ออย่างดีเลยนะคะแต่อยากจะบอกคุณพ่ออย่างนี้ค่ะว่าคือรุ่นเราเนี่ยรุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราจะมีภาพความสำเร็จว่าเราจะต้องเรียนหนังสือไปถึงขณะนั้นขณะนี้แล้วก็จะต้องไปทำงานบริษัทองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะอันนี้คือภาพความสำเร็จของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแต่อยากจะบอกว่าภาพความสำเร็จของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยของน้องบุ๊กเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปนะคะแต่อยากจะให้คุณพ่อลองถอยออกมาเหมือนกับที่ครูเคสกำลังมองน้องบุ๊กนะคะวันนี้ครูเคสไม่มีความสงสัยเลยว่าคนอย่างน้องบุ๊กเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะเพราะว่าน้องบุ๊กเนี่ยครูเคสสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะเขามีความที่ชอบอะไรแล้วชอบจริงๆจังๆคืออยากจะไปเอาดีทางแร็ปเนี่ยเงินไม่มีเนี่ยนะคะแทนที่จะไปจี้ป้นอะไรไม่ใช่น้องบุ๊กเขาคิดแล้วคือเขารู้แล้วเขาจะไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองโดยการที่ไปทำอะไรที่ผิดนะคะแต่เขายอมไปขายพวงมาลัยไปหารายได้ที่สุจริตนะคะตรงนี้ทำให้ครูเคสมั่นใจว่าคนอย่างน้องบุ๊กไม่มีวันอดตายและประสบความสำเร็จแน่นอนอยากให้คุณพ่อลองเปลี่ยนมุมมองนะคะ
3: แสดงว่าครูก็ยอมถ้าอีก10วันจบม.6ยอมให้ลูกออก
2: เพราะถ้าลูกตัดสินใจแล้ว
3: เราไปบังคับเขาไม่ได
2: ้คือถ้าบังคับนะคะมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างกับเด็กนะคะเช่นสมมติว่าอ้าวเนี่ยที่จบไปก็จบไปก็คือเขาไม่ได้มีแพชชั่นกับการเรียนถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เขากำลังเรียนรู้นะคะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปบังคับเขาเนี่ยวันนี้ชีวิตน้องบุ๊กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ทำอะไรย่อๆแยะๆอะไรอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
3: เพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยผมว่าเผลอๆประมาณ 95% เลยก็ได้จะมองว่าทำไมไม่ฝืนให้ลูกเรียนให้จบ
2: ค่ะ
3: อย่างน้อยอีกนิดเดียวอ่ะ10วันมันมีวุฒิแล้วอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นค่านิยมของคนไทยและค่านิยมของใครเป็นพ่อเป็นแม่มากกว่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งฟังอยู่สักพักนึงเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบางทีความคิดเขามีเป็นของตัวเขาเองคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนเราอยากให้ลูกอย่างน้อยมีวุฒิไว้ก่อนแต่บางทีมันก็ไปฝืนธรรมชาติไม่ได้จริงๆ อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อใจตรงนี้ไว้ดีกว่าว่าพ่อแม่ทุกคนแหละพยายามแต่ณบางทีมาถึงจุดๆนึงที่เราไม่สามารถเถียงได้แล้วเพราะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของเขาเองและบางทีการฝืน10วันนั้นน่ะอาจจะทำสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีใช่ไหมครับพ่อ
4: ใช่ครับ
3: คือเผื่อใจไว้อยากใหคนทางบ้านเข้าใจเพราะรู้สึกว่าคนทางบ้านอาจจะมองว่า10วันต้องสู
2: ้
3: แต่วันนี้มันสู้ไม่ได้จริงๆ
2: ค่ะ
3: เป็นไงครับครูเอ็มครับ
0: ครูเอ็มนะคะ
5: ตัวผมเองเนี่ยตอนมัธยมตอนนั้นก็เหมือนน้องมุกเลยนะครับชอบที่จะแร็ปแล้วพอเราชอบที่จะแร็ปเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสกับการเรียนละเพราะมันเหมือนกับมีเรื่องในสมองอยากจะเขียนอยากจะอะไรอยากจะแร็ปออกมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรองละเรามีฝันอีกอย่างนึงแล้วพอมันมีฝันมันชัดฝันมันชัดเราก็อยากจะไปอย่างน้องบุ๊กเนี่ยเขาได้ขึ้นเวทีซึ่งถ้าเกิดว่าบอกว่าน้องบุ๊กเนี่ยออกมาเพราะความผิดของแร็ปเนี่ยก็น่าจะเป็นความผิดของผมด้วย เพราะว่าที่เวทีที่น้องบุ๊กขึ้นเนี่ยก็เป็นเวทีที่ผมทำขึ้นมาพอผมมามองน้องบุ๊กเนี่ยมันเหมือนกับกระจกสะท้อนมาให้ตัวเองอีกทีนึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบบุ๊กจริงๆเราจะทำยังไงนะครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมก็อยากจะออกมาอย่างบุ๊กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทำได้อีกอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้แข็งแรงเท่าบุ๊กบุ๊กเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถดิ้นรนด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าวันนึงเขาเกิดทำสิ่งที่เขาชอบแล้วพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าการเรียนไม่ใช่เรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาก็คือสิ่งที่เขาทำมาตลอดเขาสามารถหาเงินจากการขายพวงมาลัยก็ได้เขาไปตรงไหนผมเชื่อว่าเขาจับอะไรเป็นเงินทองได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ได้เป็นเรื่องที่การันตีเขาแต่สิ่งที่การันตีเขาคือชีวิตที่เขาเป็นมามันก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับส่วนนึงบุ๊กออกมาตรงนี้มันอาจจะทำให้น้องบุ๊กเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่าง

0: อีกทางหนึ่งถ้าวันหนึ่งที่เขาออกมาแล้วไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าเขาสามารถไปเจออีกทางอื่นอย่างเช่นเขาอาจจะไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเราอาจจะช่วยสังคมได้นะฉันอยากจะเป็นตรงนี้นะแล้วทำไมเขาจะเรียนต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็กลับมาพร้อมกับแพชชั่นอีกแบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปจนถึงจุดที่เขาอยากจะเป็นได้เหมือนกันผมมองเรื่องนี้ครับ
1: ขอบคุณ 2K 2M นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์ต่อค่ะหล
2: ัง
1: จากที่น้องบุ๊กตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะลาออกจากโรงเรียนเหตุการณ์นับจากวันนั้นเป็นยังไงไปชมจากละครค่ะ
3: โอเคเช็คขอเสียงดังๆ

0: ทำเสร็จแล้วครับครูแต่ผมไม่รู้จะส่งไปทำไมอะครับ
1: ส่งไปก็จะได้เรียนจบพ่อกับย่าของเธอเขาก็จะได้ภูมิใจในตัวเธอ
0: ผมว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มันก็สามารถทำให้พ่อกับย่าผมภูมิใจได้เหมือนกันนะครับครู
1: ไอ้การเป็นแรปเปอร์น่ะเหรอ

0: not not.
1: Yeah. พ่อครับ
2: ฮะ
1: ย่าผมขอลาออกจากโรงเรียนได้ไหมครับ
2: ฮะลาออกเหรอเฮ้ย
1: ครับ
2: นี่แกไม่รู้เหรอว่าที่พ่อกับย่าทำงานหนักเนี่ยก็เพื่อส่งแกเรียนนะเว้ย
3: นี่แกยังไม่เลิกเพ้อเจ้อเรื่องนั้นอีกเหรอ
1: บุ๊กไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับย่าแต่ย่ากับพ่อก็เห็นไม่ใช่เหรอครับว่ามันมีทางพอที่จะเป็นไปได้บุ๊กสามารถหาเงินได้จากเพลงแร็ปได้แล้วไม่ใช่เหรอครับ
2: ก็หาได้พ่อก็ไม่ได้ห้ามแร็ปแต่เราตกลงกันแล้วว่าลูกต้องเรียนหนังสือจำไม่ได้แล้วไง
1: บุ๊กจำได้ครับพ่อแต่ว่าบุ๊กไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะครับพ่อให้บุ๊กไปลาออกเถอะนะครับนะพ่อนะ
3: ทำไมครูที่โรงเรียนเขาทำอะไรแกอีกบอยเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง
1: มันไม่มีประโยชน์นะย่าครูเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่ชินในระบบแบบนั้นส่วนบุ๊กเองก็สามารถหาทางเดินได้ตัวเองแล้วขอแค่พ่อกับย่าปล่อยให้บุ๊กได้ทำตามความฝันเถอะนะครับ
2: เดี๋ยวแล้วถ้าสมมติออกจากโรงเรียนไปแล้วไปแล็บแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันล้มเหลวแกจะทำยังไงต่อ
1: พ่อครับบุ๊กสัญญาว่าถ้ามันล้มเหลวบุ๊กจะกลับมาเรียนพ่อเชื่อใจบุ๊กเถอะนะครับนะครับพ่อ
2: บุ๊กเข้าใจใช่ไหมลูกว่าที่พ่อกับย่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่แกจะออกจากเรียนเนี่ยเพราะอะไร
1: บุ๊กรู้ครับว่าพ่อกับย่ารักบุ๊กมากๆแต่ว่าที่บุ๊กหันมาจริงจังกับการแล้วก็เพราะว่าบุ๊กอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากให้พ่อกับย่าอยู่อย่างสบายซึ่งนั่นหมายความว่าบุ๊กก็รักพ่อกับย่าเหมือนกันนะครับ

0: บอยพรุ่งนี้แกไปโรงเรียนกับมันแล้วกันนะ
1: ครับแม่
2: จริงเหรอครับพ่อขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับพ่อ
1: ขอบคุณมากครับย่า

0: แม้ว่าพ่อจะพยายามยื้อแต่สุดท้ายแล้วพ่อก็ยอมเคารพการตัดสินใจของบุ๊คแล้วทำไมตอนนั้นพ่อถึงยอมให้บุ๊คไม่ส่งงานยอมทิ้ง10วันสุดท้ายของม.6 อะคะ
1: ก็พยายามยื้อแล้วผมพยายามยื้อพยายามหาข้อผิดพลาดอยากจะกลับไปเรียนพยายามขอโอกาสทางโรงเรียนด้วยพยายามคุยถึงปัญหานะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพยายามแก้ที่ปัญหาเผื่อเราจะเจอต้นตอปัญหาแล้วให้ลูกเรากลับไปเรียนขอโอกาสครูให้เด็กกับคนนึงอ่ะได้กลับไปเรียนได้ไหมครูพยายามครูมีแนวคิดอะไรจะช่วยแนะนำครูก็ช่วยคือแนะนำคือก็ช่วยได้แค่ว่าไอ้เรื่องที่ติดศูนย์ติดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาเปิดซ่อมให้แค่นี้เองแต่บางทีมันปัญหาเนี่ยมันลึกลงไปมากกว่านั้นมันเป็นปัญหาที่สิ่งแวดล้อมอ่ะการยอมรับของเพื่อน
2: ใน Facebook ก็โจมตีกันโจมตีผมบูลลี่ผมโพสต์แบบเพลงใหม่อยากฟังกันยังแล้วเพื่อนก็บอกมาคอมเมนต์แบบว่าเอาเรื่องเรียนก่อนไหมเรื่องเรียนจะไปไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็แบบไม่โอเคครับคือแบบผมแบบความฝันผมอะคือแบบผมไม่อยากผมก็รู้แหละว่ามันมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ต้องแยกออกระหว่างชอบไม่ชอบกับเกียรตินะกับแล้วคำวิจารณ์เนี่ยกับคำดูถูกเนี่ย
3: ครับ
2: สิ่งที่เขาพูดเนี่ยกำลังดูถูกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่เหมือนโลกมายาเฟกเขาตัดต่อรายการจะตัดต่อให้ผมดูดียังไงก็ได้ซึ่งแบบผมรู้สึกว่าไม่โอเคมากกับคำนี้ผมรู้สึกว่าพอได้แล้วผมต้องออกมาแสดงให้รู้ว่าเรามีความสุขมากกว่าการอยู่ที่โรงเรียนนี
0: ่ค่ะ
3: แล้วในมุมของพ่อล่ะครับ
1: ครับในเมื่อลูกเราไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาจะทำผมก็จะถือไม่บังคับแต่แค่พูดกับเขาว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการจะกลับมาเลี้ยงสื่อผมและที่บ้านก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ไม่ได้ขัดขวางไม่ได้กีดกันในเรื่องการร้องเพลงร้องแร็ปอะไรพวกนี้ไม่ได้ขัดขวาง
0: พ่อยังรออยู่วันที่บุ๊กจะกลับมาเรียนซึ่งบุ๊กบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมแต่ในมุมของพ่อเชื่อว่าแล้วมันจะพร้อมเมื่อไหร่อะครับบุ๊ก
2: ก็สำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวเพื่อกลับเรียนนะครับคือแบบเตรียมตัวที่จะทำหลายๆอย่างคือตอนนี้เงินผมก็มีเก็บแล้วผมก็อยากแบ่งปันช่วยแบ่งเบาที่บ้านแล้ววันนั้นอะถ้าผมทำมันได้สม่ำเสมอเนี่ยเราจะกลับไปเรียนครับผมให้คำมั่นเลย
0: ค่ะให้คำมั่นกลางรายการของเรา
2: โอเคครับ
0: ค่ะต้องถามน้องบุ๊กนะคะว่าเส้นทางของแร็ปหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนแล้วมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
2: ตอนแรกเลยครับช่วงเดือน2เดือนที่ออกมาเนี่ยต่อสู้นะครับกับความลำบากนะครับในช่วงที่ผมออกมาจากโรงเรียนนะครับจนโชคมันเข้าข้างผมนะครับจนงานต่างๆเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับจนถึงตอนนี้ครับก็ยังติดต่อมาไม่หยุดนะครับก็เหมือนผมว่าหวังว่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ให้พ่อได้รู้ว่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตัวเองได้แล้วก็จะดูแลครอบครัวได้ด้วย
0: มีคนช่วยไหมคะตอนทำเพลง
2: มีของผมมีอยู่กับน้องๆครับคือผมตั้งกลุ่มหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกลุ่มของพวกผมเองครับซึ่งจะรวมเด็กๆนะครับแล้วก็น้องๆที่อยากทำเพลงครับทั้งในคลองเตยแล้วก็นอกคลองเตยครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะมีแบบเด็กมัธยมเลยนะครับแบบมีม.3บ้างม.4บ้างครับแต่ผลงานเพลงเนี่ยเป็นผลิตจากกลุ่มพวกเราทั้งนั้นเลยครับเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราช่วยเหลือกันมันไม่ใช่แค่ทำเพลงแล้วได้เงินครับแต่มันคือการนำเพลงและเชื่อมความสัมพันธ์ของเราเข้าด้วยกันครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความสุขกับการนำเพลงมากกว่าการได้ตังค์แล้วแล้วมันมีสำนักข่าวแบบใหญ่ๆเลยครับในประเทศไทยมาทำนิตยสารด้วยผมได้แบบลงนิตยสารครับกับพวกแร็ปเปอร์ศิลปินดังๆเลยครับคือแบบมีวางขายตามชั้นหนังสือ

0: เลยครับซึ่งแบบโอ
1: ้ค่ะ
0: แต่ก่อนผมได้แค่ซื้อมาอ่านอ่ะแต่ตอนนี้มีรูปอยู่ในนั้นแล้วอ่ะมีสำนักข่าวระดับโลกนะครับติดต่อมาสัมภาษณ์ด้วยครับ
2: มันเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรครับทำไมเขาถึงให้ความสนใจขนาดนี้
0: เพราะว่ามันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเด็กมัธยมเลยครับอยู่ในระบบผมใส่ชุดนักเรียนใน MV เลยครับคือออกมาแรปเกี่ยวกับเรื่องแบบวิพากษ์วิจารณ์ระบบอะครับ
2: ครับ
0: เพราะมันไม่เอื้อต่อนักเรียนเลยมันกดทับนักเรียนกดขี่นักเรียนมาโดยตลอดนะครับเขาเลยสนใจว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแรปเปอร์ที่เป็นวัยเรียนวัยที่กำลังศึกษาอยู่ครับออกมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นเขาเลยสนใจแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมครับ
2: พอมีสื่อต่างชาติมาสัมภาษณ์ลูกเราพ่อรู้สึกไงครับ
3: ก็รู้สึกดีครับที่เขาให้ความสนใจ
2: นี่สื่อระดับโลกเลยนะพ่อนะ
0: สื่อระดับโลกนะ
3: ก็ยังไม่ภูมิใจ
2: ยังไม่ภูมิใจ
1: เพราะว่าย
3: ังไม่ภูมิใจ
1: เพราะ
3: เขายังทำในสิ่งที่ผมภูมิใจยังไม่ได้แต่ผมก็รอไงรอวันนั้น
2: สิ่งที่พ่อภูมิใจก็คือ
3: การหาจุดร่วมตรงกลางกันอยู
0: ่ใช่อะไรจุดร่วมตรงกลางผมไม่
2: จุดร่วมตรงกลางที่พ่อหมายถึงคือ
0: เรียนจบ
2: ใช่ไหมครับขอแค่นั้น
1: ค่ะ
3: แต่ก็ไม่ใช่ไปรับฟังคือรับฟัง
2: แต่ผมอันนี้ผมเข้าข้างพ่อนะเพราะพี่ก็เป็นพ่อคนเหมือนกันพ่อเนี่ยแมนมากที่ยอมให้ออกจากโรงเรียนยอมให้ทำในสิ่งที่เรารักนี่คือดีมากนะเพราะพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังคิดเลยโอ้ยเราจะแข็งหรือว่าแข็งแกร่งเท่าพ่อเขาไหมเนาะคือเราก็คงวาดฝันอนาคตให้ลูกเราคือเราเป็นพ่อเป็นแม่คนก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่อันเนี้ยพี่ต้องยอมรับเลยว่าพ่อบอยเนี่ยแข็งแกร่งมากที่ยอมให้ลูกออกแต่มันก็ติดใจคือเหลือนิดเดียวถ้าเรียนจบนิดนึงอ่ะเราก็จะหมดห่วงแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับ
3: ให้เวลาไปเครื่องพิสูจน์เขา
2: พ่อเนี่ยเคยตั้งใจแบบฟังเพลงของบุ๊คเขาแรปไหม
3: เคยครับ
2: เคย
3: ก็ลองฟังดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมันหมายถึงอะไร
2: ก็แสดงว่าได้ฟังมาบ้าง
3: ฟังบ้าง
2: แต่เรียกว่าน้อย
3: เป็นบางเพลง
2: เฉพาะบางเพลง
3: ครับผมจะเลือกฟังแต่เรื่องเพลงที่เขาเนื้อหาที่เราอยากจะฟังมากกว่า
2: หมายความว่ายังไงฟังเกี่ยวเรื่อง
3: บางเพลงเขาเกี่ยวการศึกษาอะไรเงี้ยผมจะเลือกเข้าไปฟัง
2: ว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรจากมุมมองเด็กคนนึงที่อยู่ในช่วงวัยที่โดนพอดี
3: เขาจะสื่อสารว่าเป็นเพลงเราก็ได้รู้อ๋อความคิดของเขาเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้
2: แต่เราเลือกฟังเราไม่ได้ฟังทั้งหมด
3: ใช่ครับใช่
0: ครับเพราะลองฟังดูดีผมเอาคำพูดพ่อไปแต่งเพลงเยอะมาก
2: อ๋อนี่ไงเขาหยอดอยู่ถ้าพ่อฟังดีๆเขาเอาคำพูดพ่อมาแต่งเพลง
0: ตอบพ่อในเพลงเลยคือพ่อเคยพูดครั้งนึงว่า1ในล้านสำเร็จมี1คนผมก็เลยมันเป็นท่อนนี้1ในล้านมี1คนเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าแม่งมี2คนตอบเหมือนแบบแรปตอบพ่อครับใช
1: ่พ่อฟังแล้วพ่อรู้เลยไหมว่าประโยคนี้พ่อเคยพูด
3: ใช่ผมเคยดูถูก
0: เคยดูถูก
3: ว่าการร้องเพลงแรปพวกนี้ล้านคนน่ะจะมีสำเร็จสักคนนึงและเองจะเป็นคนที่2เหรอวะในล้านจะสำเร็จเหรอวะมันยากนะอะไรเงี้ย
1: เขาร้องตอบมาเลยว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดู
0: เขาทำให้ดูว่ามีสองคนใช่ครับ
1: ท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดในวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการร้องแรปสดๆมาให้ดูค่ะไปชมค่ะ
4: โอเคเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

0: Feel good!
1: โอเคและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเบสมากๆนะครับที่ไว้ใจผมแล้วก็สัญญาว่าเพลงแรปจะนำพาให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณอุปสรรคที่ผ่าน

ให้ผมสามารถก้าวเดินในเส้นทางนี้ได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณพ่อกับย่ามากๆนะครับที่เชื่อใจเบสเชื่อใจปุ๊กแล้วก็แล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ก็คือผมได้แต่งลาพิเศษสำหรับคนพิเศษมาให้ด้วยครับในค่ำคืนนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนร้องเองนะครับผมขอเชิญบุ๊กตัวจริงขึ้นมาบนเวทีด้วยครับ

0: Fire. Die Badeteile, die Badeteile, da bin long. Yeah, da bin long. Yeah. แล้วสิ่งที่ผมทำจะทำมันชาตินี้ไม่มีหรอกชาติหน้าผมจะดูแลพ่อให้ดีและจะเอาความสำเร็จไปฝากย่าสิ่งที่ผมตากตำและลงทุนทำมันมาผมจะบอกพ่อผมต้องแลกมันด้วยทุกอย่างแม้ว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะดูไร้ราคาผมต้องออกจากโรงเรียนภาคเพียนและเขียนอ่านผมไม่เคยจะสนใจบางทีพ่ออาจจะคิดและมองผ่านผมขอโทษนะครับในบางครั้งผมคิดต่างแต่ผมจะเอาความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงกลับไปตองให้พ่อกับย่าที่บ้านว่ะ
1: ครั้งแรกที่ได้ฟังลูกร้องสดเราก็เป็นถ้อยคำที่ลูกตั้งใจสื่อสารกับพ่อรู้สึกยังไงคะ
2: ก็อยากให้เขาทำให้ได้อย่างที่เขาร้องพ่อจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบพุ่งพวงแล้วคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดนั่นแหละ
3: ครับ
2: ใช่ครับพ่อทั้งย่าเขาคอยซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาล้มอย่างน้อยต้องมีคนที่บ้านเขาหันหลังกลับมาก็เจอพ่อเจอย่าอยู่แน่นอนไม่ทิ้งเขาไปไหน
4: ครับ
3: และเห็นบอกว่าบุ๊กตั้งใจเขียนไรม์อันนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อโดยเฉพาะเลย
4: อันนี้ไม่ได้เขียนพี่สดเลยคิดสดเลยครับ
3: สดเลย
4: สดเลยครับ
3: แสดงว่ามันคือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเราก็ถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้เลยว่าคุณก็รู้สึกผิดที่คุณไม่ได้จบไม่ได้วุฒิการศึกษามาให้พ่อคุณ
4: ก็รู้สึกผิดครับ
3: แสดงว่าทุกอย่างมันอยู่ในแก่นในตัวเรา
4: ใช่ครับ
3: มันเลยออกมาได้นุ่มนวล
4: ครับ
3: ชัดเจนและเจาะจงแบบเมื่อกี้เท่ป่ะลูกพ
5: ่อ
2: เท่
3: เฮ้ยเท่ดีและสิ่งต่อไปที่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากเห็นนะในอนาคตนะคือวันที่ลูกขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพ่อแต่งตัวเหมือนพ่อมันแค่ไปยืนโย่โย่อยู่ข้างๆอันนั้นคือผมเชื่อว่าน่าจะฟินสุดอยากเห็นภาพนั้นสักวันหนึ่งขอให้ได้เห็นแต่ตอนนี้ให้เวลาพ่อทำใจไปก่อน
4: ผมจะพาพ่อไปทัวร์ที่ต่างประเทศเลยดู
1: เป็นความฝันของเขาค่ะได้เห็นเขาแสดงแบบนี้ค่ะ
2: โอ้เขาเก่งนะคือคิดสดๆออกมาได
1: ้ค่ะ
2: คำพูดที่เราร้องออกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นการท่องจำก็ต้องมีลืมมั่งอ่ะผมว่าตรงเนี้ยเป็นความโชคดีของเขาความเก่งความสามารถของเขาตรงเนี้ยเอาความสามารถตรงเนี้ยเอาไปทำงานอะไรได้อยู
3: ่คือสิ่งที่พ่อจะพูดก็คือเอาความสามารถที่ตอนนี้ทุกคนเห็นละทำให้ถึงเส้นชัยตามความฝันของตัวเอง
2: ครับ
3: และพ่อก็จะคอยเป็นกำลังใจ
2: ครับ
3: อย่างห่างๆแบบห่วงๆแต่จริงๆไม่ได้ห่างหรอกอยู่ติดกันอย่างนี้แหละตลอดไปนั่นแหละ
4: ครับใช่
1: แต่ว่าพ่อบอกว่าก็จะคอยสนับสนุนเขาตลอดห
3: ัน
1: กลับมายังมีพ่อยังมีย่าอยู่
2: ใช่ครับ
1: ค่ะทุกวันนี้มีรายได้แล้วได้ให้กับทางคุณพ่อกับคุณย่า
4: ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านครับ
1: ค่า
4: ไฟค่าน้ำครับผมอยากซื้อรถเก่าคันนึงรถเก๋งเก่าคันนึงผมอยากพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลด้วยกันครับพร้อมหน้าครับ
3: นั่นคือสิ่งที่ทำได้แล้วทุกวันนี้และความฝันที่จะทำต่อในอนาคตแล้วพ่อล่ะครับพอลูกคนนี้เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านได้จริงจังอย่างที่เขาพูดว่าเขาจะทำให้ดูพ่อรู้สึกยังไง
2: รู้สึกดีครับภูมิใจในสิ่งที่เขาทำอยู
3: ่และที่พ่อพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าทำให้เห็นนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ่อ
2: บางส่วนครับบางส่วนอยากจะเห็นมากกว่านี
3: ้ฮะ
2: ก็อยากจะเห็นมากกว่านี้อ
3: ยากจะเห็นมากกว่าน
2: ี้ใช
3: ่ถามย้อนกลับว่าไอ้วันที่เราพูดกับลูกว่าทำให้เห็นก่อนถามจากใจเลยคิดไหมว่าเขาทำได้ขนาดนี
2: ้ไม่คิดครับไม่คิด
3: แสดงว่าเราก็เลยภูมิใจในตัวเขามาก แต่สิ่งที่พูดอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนเป็นแรงผลักดันพร้อมกำลังใจมากกว่าเนอะพี่หมวยเนอะกับการที่พูดกับลูกว่าก็ทำได้แล้วแหละแต่ทำให้เห็นมากกว่านี้แต่จริงๆคืออยากจะบอกว่าฉันภูมิใจนั่นแหละแต่ไปถึงเป้าหมายให้เร็วนะลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับพ่อ
2: ใช่ครับ
1: ห่วงน้อยลงไหมคะ
2: น้อยลงครับน้อยลงแต่เด็กมาผมก็ไม่เคยเลี้ยงเข้ามานะก็เพิ่งจะมาอยู่กับเขาเมื่อ 7-8 ปีเนี้ยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกผมในวันที่มันสุขก็อยู่กับเขาในวันที่ทุกข์ยิ่งอยากอยู่กับเขาในวันที่เขาล้มผมก็จะคอยเป็นกองหนุนดันเขาขึ้นมาให้ได้เวลาเขามีปัญหาลูกผมมีปัญหาอยากให้นึกถึงพ่อนึกถึงคนที่บ้านไว้ก่อนอย่าคิดอะไรสั้นๆ มันจะทำลายชีวิตเราครับแค่นี้ครับ
4: ครับ
1: น้องบุ๊กได้ฟังพ่อแล้วรู้สึกยังไงคะ
4: ผมเชื่อนะครับอย่างนึงถึงแม้ว่าพ่อผมปากจะบอกว่าเขาแบบเขาจะเห็นบางส่วนแต่ผมเชื่อว่าบางส่วนนั้นมันก็ทำให้เขาภูมิใจในตัวผมมากผมเชื่อว่าผมยังจะทำต่อไปครับแล้วผมจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่พ่อภูมิใจให้ได้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่สามารถเลี้ยงครอบครัวให้ได้ในระยะยั่งยืนนะครับผมไม่อยากเห็นพ่อต้องมาลำบากนะครับทำงานไม่ได้นอนนะครับในเพลงผมเคยเสียไปท่อนึงว่าผมอยากมีเวลาสักหนึ่งวันผมอยากจ้างพ่อไปดูผมเล่นคอนเสิร์ตนะครับแต่ผมไม่ทำงั้นแล้วแต่ผมจะแบบหาให้ได้เยอะจนแบบพ่อต้องทำงานเลยให้นอนอยู่บ้านครับให้เวลาอยู่มีเวลาอยู่กับผมเวลามีเวลาอยู่กับย่านะครับให้พ่อได้สบายบ้างเพราะพ่อลำบากมาตั้งแต่แบบผมเกิดมาเราก็แบบลำบากมากๆแล้วถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดผมก็รู้ว่าพ่อลำบากมากเพราะนั้นอ่ะผมอยากเห็นพ่อผมแบบสบายอ่ะอยากเห็นพ่อผมขับรถเก่งสักครั้งอยากเห็นพ่อผมแบบนั่งเครื่องบินสักครั้งสิ่งที่ผมอยากเห็นมีอีกมากมายครับเพราะนั้นผมจะทำต่อไปผมจะสู้ต่อไปครับมีพ่ออยู่มีครอบครัวอยู่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาผมก็มองมันเป็นแค่ลมบางๆเท่านั้นแหละที่มันจะซัดผมเบาๆเขาพัดให้ผมแค่มีลมเย็นลมร้อนแต่มันไม่สามารถหยุดผมได้หรอกครับ
1: คือน้องบุ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรตัวเองชอบทำอะไรเราชื่นชมมากๆกับการพยายามเดินตามความฝันของน้องบุ๊กนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อด้วยในวันที่น้องบุ๊กจะกลับมาเรียนหนังสือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจด้านการศึกษาให้พ่อต้องถามทูเคสกับตัวเอ็มนะคะได้ชมเรื่องราวทั้งหมดของทอบตัวนี้มาแล้วเป็นยังไงคะ
5: ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เคล้าน้ำตานะคะแต่ว่าอันนี้ฝากถึงแบบทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือเราต้องการเป็นคนเก่งต้องการเป็นคนดีแล้วก็ต้องการที่มีความสุขนะคะทีนี้บางทีเนี่ยการไปตีความคำว่าเก่งเนี่ยเราอาจจะลิมิตอะไรแคบไปนิดหนึ่งนะคะเช่นเก่งต้องแปลว่าต้องเรียนหนังสือต้องมีปริญญาเยอะๆนะคะแต่จริงๆน้องบุ๊กก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าณอายุขนาดนี้นะคะความเก่งของเขา

0: ก็ฉายขนาดนี้แล้วนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเราแค่ขยายกรอบนะคะว่าคำว่าเก่งหมายความว่าอะไรคำว่าดีหมายความว่าอะไรแล้วก็ที่สำคัญเรามีความสุขหรือเปล่านะคะคือถ้าเราสามารถขยายกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเป็นปัญหาณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะครูเอ็มล่ะคะ
2: ครับผมกำลังมองว่าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อเลยโชคดีมากที่บังเอิญว่ามาเจอกันได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีผมมองว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปยังไงซะบุ๊กเขาก็ต้องค้นพบแรปค้นพบทางที่เขาจะชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้นพบทางที่เขาชอบแล้วเนี่ยแต่ว่าในทางนั้นน่ะไม่มีคุณพ่ออยู่อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะมองว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยมันดีอันนั้นดีอันนี้ดีสถาบันไหนดีก็ตามไม่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าสถาบันครอบครัวไม่ดีพอครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทูเคสขอบคุณทูเอ็มนะคะแขกรับแชร์ของเราค่ะขอบคุณน้องบุ๊กขอบคุณพ่อบอยด้วยค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่นะคะทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นงั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปสู่ที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดี

0: ก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็แต่เมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้แต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ที่หลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

ผ่านชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริง

0: จริงพี่บุญที่พี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของผมคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรม

ชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ื่อในกำทรศิษวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

อาคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดบ่อยครั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนการใช้ก๊าซหุงต้มประกอบอาหารและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นกรณีเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่ทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์อย่างเด็ดขาดใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยกรณีติดอยู่ในห้องให้ใช้ผ้าชุบน้ำขุดตามช่องประตูหน้าต่างพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้จะถูกไฟคลอกเสียชีวิตการเรียนรู้วิธีป้องกันระงับเหตุและอพยพหนีไฟจะช่วยให้เอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

งานทางด้านสาธารณสุขเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนักวิชาการสาธารณสุขเราจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือการส่งเสริมและป้องกันนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับ

ที่เราเปิดคณะสาธารณสุขขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ที่ต้องการขยายความเจริญมาสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือภูมิภาคของอีสานตอนล่างในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานทำยังไงถึงจะดูแลในเรื่องนี้ได้ควบคุมป้องกันอย่างไรในผู้ที่อยู่ในพื้น

0: เดียวแล้วผมก็เป็นรุ่นแรกของที่นั่นนะครับการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่วิทยาเขตใหญ่นะครับคือเรานั้นเรียนรวมกันทุกสาขาโดยไม่แบ่งแยกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหารงานบริบาลปฐมภูมิงานอนามัยครอบครัวนะครับงานสุขภาพจิตหรืองานบริหารสาธารณสุขเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เยอะขึ้นสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับงานทุกงานได้ครับ
1: การเรียนการสอนของที่นี่เนี่ยจุดเด่นก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะของอุดมศึกษาแค่นั้นก็คือทางด้านของสาธารณสุขนะครับทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะก็มีอาจารย์พิเศษจากทางพื้นที่เนี่ยที่มาช่วยเราดูแลนักศึกษา
0: เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเราจึงนำปัญหานี้มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารลดสารปนเปื้อนเคมีแบคทีเรียที่มาจากอาหารโดยเราจะเน้นทั้งด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเขาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัยได้ครับลำดับแรกนะครับเราก็จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการร้านอาหารอสม.ประชาชนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับให้เขาได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของเขาได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงนะครับประเมินทางด้านสุขภาพอาหารนะครับตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเรานำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนะครับด้านสุขภาพอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยที่ร้านอาหารสถานประกอบการต้องผ่านทุกเกณฑ์การประเมินในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะดูตั้งแต่การแช่นะครับอาหารดิบผักต้องแช่แยกกันนะครับผักที่หั่นแล้วต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดแยกประเภทของแต่ละชนิดอาหารนะครับหลังจากที่เราแนะนำด้านสุขภิบาลอาหารไปแล้วครับเราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยการกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีห้องน้ำก็ต้องมีการจัดเตรียมให้สะอาดมีสบู่ล้างมือนะครับให้กับผู้มารับบริการตลอดนะครับในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้านนะครับพอปีที่2ก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ125ร้านนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของร้านแต่ละร้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มารับบริการก็มีความพึงพอใจมากขึ้นว่าร้านมีความสะอาดมากขึ้นอาหารดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับจากที่เราจัดมา3ปีนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของงานสุขภิบาลอาหารได้นะครับเพื่อให้ร้านของเขาผ่านเกณฑ์กินฟู้ดกู๊ดเทสและที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอาหารที่เขารับประทานไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
1: หลักการในการเรียนการสอนของเรานะครับทางวิทยาเขตก็คือทุกๆสาขาวิชาเนี่ยจะต้องให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างจะต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับคือได้เรียนรู้ชีวิตจริงแล้วออกไปทำงานนี่ก็ทำงานแบบด้วยความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้ครับ
0: สิ่งที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิชาชีพของเรานะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นได้เราก็จะนำคำสอนของพระราชบิดานะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจขวนขวายนะครับหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Stories วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเรานัดไว้กับชายหนุ่มชื่อว่าหมอโวครับ
1: วัวสองครับ
0: ที่จะพาชาวบ้านบ้านกรูโบนั่งรถกว่า100กิโลเมตรเข้ามาหาซื้อของในเมืองครับกรูโบที่พูดถึงก็คือหมู่บ้านที่เราทราบมาว่าเขาใช้ชีวิตกันกลางป่าพร้อมทั้งยังคงวิถีการลงแขกช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน
1: คนนี้ผมจะไปงานประเด็นดอยลอยฟ้าครับอ๋อครับ
0: หมอโวธงชัยกาญจนะเจริญชัยพนักงานสุขศาลาพระราชทานเทศบาลแม่จันอุ้มผางเขาไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพนะครับแต่ชาวบ้านเรียกหมอเพราะเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลสุขภาพของพี่น้องกะเหรี่ยงที่บ้านกรูโบ
1: กำลังจะไปตัวของใครชาวบ้านว่ามีคนไข้คนหนึ่งแม่จะไปมาส่งมันนะครับไปครับพี่ตาขึ้นมาหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าภาษาให้กินยาครับก่อนเรื่องอะไรครับ
0: หมอโวเป็นทุกอย่างของชาวบ้านที่นี่ครับรวมทั้งยามที่ต้องพาชาวบ้านเข้าเมืองมาทำธุระซื้อของหรือว่าอื่นๆไกด์ก็คือหมอโวนี่แหละครับ
1: คนส่วนใหญ่คนที่นี่ก็ไม่เคยไปอุมาตลาดทำไม่จำเป็นคนที่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไปฟรีนี่แหละครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่แต่บาทเดียวครับ
0: การเดินทางออกนอกหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความไม่สะดวกของถนนหนทางและก็รถราทำให้ชาวบ้านบางคนไม่เคยเข้าเมืองเลย

0: ียวกุ้งกระร้านอ่ะร้านอยู่ก็เนี่ยคันนี้ที่มานี่ก็มีหลายคนครับผมเกือบ20คนครับผม
1: มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครั้งแรก
3: ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะ
1: แล้วครั้งนี้ค่ะคุณตามาทำอะไรคะ
0: เขาอยากจะมาเที่ยวแผ่นดินโดยไร้ฟ้าครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมาครับผม

0: ร้านนี้พี
1: ่ร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับผมทุกร้านอื่นครับผม
2: ฝากให้ผู้ใหญ่นะ
0: ครับผม
2: ผ
0: ู้
2: ใหญ่เขาฝากซื้อไปขาย
0: พี่ของคุณบ้านนะครับ
2: ครับโอเค
3: การออกมาในเมืองนั้นเป็นเรื่องลำบากครับด้วยหนทางนั้นไม่ค่อยจะสะดวกฉะนั้นการที่นานๆได้ออกมาทีทุกคนจึงอยู่ในชุดที่สวยแล้วก็ใหม่ที่สุดของตัวเองสีสันสวยงามแบบนี้แหละครับ
4: คุณลุงอยู่บ้านแต่งตัวแบบนี้ไหมแบบนี้แหละมาเข้าเมืองก็แต่งแบบนี
3: ้หมอโวบอกว่าทุกคนตื่นเต้นแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกนะครับใจจริงนี่อยากอยู่นานๆบางคนถ้าอยู่ข้ามวันก็มีที่พักที่ทางอำเภอเขาจัดไว้ให้ครับ
0: ถ้ามากับผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแบ่งแยกกันอยู่คนละห้องครับผมผู้หญิงเขานอนห้องนี้ผู้ชายก็ไปนอนห้องนี้ครับครับผมใช่ปะใช่ครับ
3: วันนี้ทุกคนได้ซื้อของที่ตัวเองต้องการได้ครบถ้วนหมอโวที่แปลงกายเป็นไกด์ก็ควบคุมลูกทัวร์กลับทันที
0: ทุกคนขึ้นรถนะครับโอเคไปก่อนหน่อยนะถ้าไปกันทีก็ต้องไปกันเยอะมากครับขานี่ชาตลอดเลยครับเทนั่งไม่ได้แต่ละคนนะครับไปแล้วครับ
3: ระยะทางประมาณ113กิโลเมตรจากอำเภออุ้มผางก็จะมาถึงหมู่บ้านครูโบใช้เวลา6ชั่วโมงในหน้าแล้งครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวผ่านเส้นทางหลากหลายรูปแบบทั้งเส้นทางคดโค้งแล้วก็ลาดชันเดินทางมาถึงหมู่บ้านครูโบหมู่บ้านกลางป่าที่เราได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีวิถีดั้งเดิมอยู่
0: สงบมากนะครับอาหารการกินก็หากินตามธรรมชาตินะครับเช่นผัดก็กินตามฤดูได้เลยครับอยู่เบ็ดพอเพียงนะครับไม่มีเงินก็อยู่ได้นะครับ

0: นจะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านของครับ
1: เออผู้ใหญ่ได้ที่มาแล้วเนาะ
2: โอเคครับที่แรกมาตลอด
3: หมู่บ้านกูโบจริงๆแล้วเป็นภาษามองมองจะเรียกว่าเกรินโบนี่เป็นห้อยโบนี่เราจะเรียกว่าเป็นหวายนะครับหวายเยอะที่สุด
4: หมู่บ้านกรูโบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกหมอโวบอกว่าจากที่นี่เดินทางไปอีกแค่1ชั่วโมงก็จะถึงพม่าแล้วล่ะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีประมาณ37หลังคาเรือนครับ
3: ที่หมู่บ้านเราคือไร่นะครับไร่นาส่วนใหญ่พี่น้องอาจจะทำเป็นอาชีพหลักนะครับคือเป็นวิถีชีวิตของเราม
5: ีผ่านไร่ที่เราปลูกรวงกับข้าววัดทองก็มีวัดเขียวก็มีข้าวโพดก็มีครับ
6: อันโน่หลับเป่าไม่ได้มาสิแหละ
3: เราจะผสมผสานกันปลูกพีชเอาไว้สำหรับกินแต่ละปีถ้าพอกินที่เหลือจะเอาไว้แลกของหรือขายนะครับก็พี่น้องมารอทั้งหมดแล้วผมจะพาไปเอ็นนะครับไปรวมกันที่ในไร่เราช่วยกันครับไปช่วยกันเหยียบข้าวแบกข้าวเหยียบข้าวนะครับหมอวอนายเหนื่อยไหมขึ้นขาโอ้ครับและนี่ถึงจุดที่เราอาจจะวันข้าวแล้วครับตอนนี้น้องๆกำลังตัดต่อไม้นะครับไว้สำหรับจะปูเตือหรือปูลำแพงทั้งตัวจะแพงลำแพง
4: วันนี้ที่ไร่ของลุงมอตะเซงและลูกชายเขามีการลงแขกนวดข้าวกันครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวข้าวถูกเกี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันแทบทั้งหมู่บ้านเพื่อขนข้าวและแบกข้าวเอามาวางเรียงกันเป็นวงกลม
7: มาช่วยกันอย่างนี้แหละค่ะช่วยกันทั่วเลยค่ะ
8: ช่วยเกี่ยวข้าวช่วยนวดข้าวเนี่ยช่วยกันอย่างนี้ในบ้านเราดีครับไม่มีการจ้างการอะไรครับช่วยกันเอาแรงกันอย่างนี้เลยครับถึงเวลาเราก็เขาก็มาช่วยเราอย่างนี้เลยครับเหมือนกัน
3: นวดข้าวนะครับนวดข้าวแบบสนุกสนานเมื่อก่อนที่ยังไม่มีรถแท็กมาเราก็ใช้คมหรือใช้ควายนะครับเพื่อให้เหยียบข้าวมาอย่างนี้แหละ
4: วิถีของการลงแขกหรือว่าการร่วมมือช่วยกันของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังคงดำรงอยู่แม้ว่าบางสิ่งจะมีเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นมีอะไรก็บอกกันถ้าไม่บอกก็จะมีการโกรธกันได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการดูถูกน้ำใจแหมน่ารักทีเดียวครับ
0: คือความต้องการจะจ้องจะโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่
3: จะสายเป็นวิถีหลักๆคือความรักความสามัคคีในกลุ่มของพวกเรา
4: ไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าน้องควายก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนวดข้าวนี้ด้วยครับ
9: ก็วันนี้เป็นไร่ของลุงผมนะครับแล้วผมเอาควายมาช่วยลุงลุงก็มีแค่สองพ่อลูก
4: อ
2: เรานวดข้าวด้วยควายต้องใช้เวลากลางคืนนะครับควายนี่มันไม่ชอบที่แสงแดดเยอะๆนะครับมันชอบเย็นๆมันไม่มีแสงแดดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาไถนา
4: เสียงฮือที่เราได้ยินนั้นนะครับเป็นเสียงของคนที่พูดกับควายครับเพื่อเป็นการเตือนให้มันทำงาน
2: เมื่อก่อนยังใช้ควายอยู่เยอะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ้านนะครับยังมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งยังเริ่มใช้อยู่นะครับยังต้องใช้อยู
4: ่ผมว่าความยากลำบากในการเดินทางตลอดจนการอยู่ห่างไกลในป่าลึกทำให้ผู้คนที่นี่ยังคงรักษาวิถีดั้งเดิมและปรับตัวเข้ากับธรรมชาติในคืนที่เราไปชาวบ้านได้จัดการแสดงเต้นรำตรงซึ่งเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงที่จะแสดงในงานสำคัญเช่นงานทำบุญข้าวเปลือกใหม่ยังเป็นกุศโลบายในการสอนลูกหลานของบรรพบุรุษที่นี่ด้วยนะครับอย่างพี่สาวคนนี้เขาเป็นนักเต้นรำตรงประจำหมู่บ้านเลยนะครับเต้นมากว่า40ปีแล้วก็ยังเป็นครูสอนเต้นรำตรงให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วย
10: เป็นเพลงหมู่บ้านเรานี
7: ่
10: เป็นเวลาจังงานทำบุญนี่เขาเต้นรำทุกครั้งเลยค่ะ
7: แล้วพี่ต้องรำทุกครั้งไหมคะ
10: ทุกครั้ง
4: เป็นวิถีที่เราไม่ได้เห็นกันมากนะเราเจอว่ามีคนทุกรุ่นเรียกว่ามากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับจังหวะเต้นแล้วไม่ธรรมดาครับเต้นกันสนุกจริงๆบางคนถึงขนาดเข่าอ่อนกันเลยทีเดียว

0: เช้าๆที่หมู่บ้านกรูโบเดินไปไหนก็จะเจอคนออกไปหากินที่ผมพูดว่าหากินอันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
1: นี่เราจะไปดูตะไคร้กับเบ็ดครับเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่เลี้ยงชีวิตครอบครัวมาอยู่อย่างนี้ครับ
2: เกล็ดผักกุกนะครับผักกุกที่เราเคยกินมาตลอด
3: เก็บไว้เฉพาะหัดที่อ่อง
1: เป็นผักธรรมชาติอยู่ในป่า
0: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวและชีวิตผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามอัตภาพเรียนรู้การพึ่งตนเองและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีลำน้ำแม่จันที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้แหละครับเป็นที่พึ่งพิงหลัก
1: ใช้วิธีการโรยเบ็ดนะครับติดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับสมพรกระเรียนต้องใช้อย่างนี้แหละแค่ได้แล้วพอ
2: แค่สองตัวครับ
1: เอามาแบนกินในข้อควาหรือถ้าเหลือเล็กน้อยก็แบนกินข้อควาที่อื่นเวลาได้ปลาแล้วด้วยเราไปทางกับข้าวเต็มส้มนะครับนี่ใส่ผักกุบไปเลยสุดยอดเลยนะครับเป็นอาหารหลัก
0: ที่กรูโบมีบางส่วนของลำน้ำแม่จันที่ถูกจัดให้เป็นวางปลาซึ่งชาวบ้านเขาพร้อมใจกันกำหนดเป็นเขตอภัยทานนะครับห้ามจับปลาตั้งค่าปรับกันตัวละ500บาท
1: บริเวณนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาและดูแลสัตว์น้ำนะครับเนี่ยปลายังขึ้นเลยนะครับเวลาเราจะมาเนี่ยจะได้ยินเสียงเท้ามาอย่างเงี้ยโตตะโตตะก็ปลาจะขึ้นมารอกินอาหารเลยนะครับ

0: ันที่เราไปที่นี่ชาวบ้านเขาเตรียมตัวสำหรับการตำข้าวที่ลำน้ำแม่จันแห่งนี้เป็นแหล่งโรงสีของชาวบ้านครับเพราะว่าเขามีครกกระเดื่องพลังน้ำที่ทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะเห็นครกกระเดื่องตำข้าวตั้งเรียงรายตลอดลำน้ำเพราะว่าชาวบ้านเขายังไม่มีโรงสีข้าวเปลือกในหมู่บ้านหรือว่าถ้าจะมีก็ต้องขับรถออกไปนอกหมู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงจึงจะถึงนี่คือภูมิปัญญาโบราณใช้พลังจากน้ำในการตำข้าวหน้าฝนก็จะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าน้ำในลำน้ำแม่จันก็จะสูงขึ้นมากกังหันน้ำและครกตำข้าวเหล่านี้ก็จะถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายจมน้ำจมตะกอนกันไปหมด
1: ไปไหนกันลุง
2: ไปทางโคดนั้นครับ
0: พอน้ำลดทุกปีการลงแขกซ่อมกังหันน้ำและครกกระเดื่องเหล่านี้จึงต้องมี

0: ถึงหน้าแล้งน้ำลนถึงเดินอย่างที่น้องก็ต้องใช้เวลามาซ่อมแซมต้องใช้อย่างนี้ทุกปี
1: สายใบพัดแล้วก็ต้องให้ไม้นี่หมุนครับแล้วเมื่อใส่ไม้พัดนี่มันก็หมุนไม่ได
2: ้ชาวบ้านมาช่วยกันบางคนก็ทานใบพัดปรับที่ต้องทานร่วมกันถ้าเราช่วยกันหลายๆคนก็มันก็ใส่เสร็จไวครับ
3: ไม่ว่า
4: หนึ่งสอง
0: อย่างพวกเราคือเรามีตันไม่เยอะซื้อลมสีเครื่องนึงอาจจะไม่พอใช้เราก็อาศัยพบตันน้ำธรรมชาติช่วยเราได้ตอนนี้นะครับเป็นวิธีกรรมป้องกันดินสไลด์นะครับใช้วิธีการจอบและเสียดรูไม้นี่นะครับวิธีของเราไม่ต้องใช้ตะปูเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาของดั้งเดิมของพวกเรานะครับตอนนี้จะเสียดไปเลยนะครับเสียดที่ในรูนี่นะครับเราจะมัดใบพัดนังตรงนี้เลยจะใช้ไหวตัวนี้เลยนะครับ
5: ไหวนี้ใช้ประโยชน์เท่ากับอายุเท่ากับตะปูครับตะปูนี่มี10ขึ้นสนิมไม่มีขึ้นสนิมถ้ามันโดนฝนใช้ได้ประมาณ10กว่าปีครับ
6: เปิดได้1ปีครับเนี่ยพอวันนี้1ปีครับ
7: ในขณะที่อีกกลุ่มกำลังลงแขกซ่อมกังหันและครกกระเดื่องนั้นทางฝั่งนี้ก็กำลังเตรียมของเพื่อจะนำมาทำอาหารกินกันกลางป่านี่เลยนะครับ
8: อันนี้มื้อไหนครับ
9: มื้อเที่ยงค่ะกลับไปทางแบบข้าวค่ะ
10: แล้วต้องว่าน้ำ
11: ครับที่น้ำพริกครับ
12: ไปห่อข้าวค่ะก็มาทางงานที่ไร่แล้วก็มากินที่ไปทางห้วยอ่ะ
0: เวลาจะไปรวมการทำกิจกรรมอะไรเราก็จะห่อเข้าไปอย่างนี้แหละกับข้าวหลักๆคือผักกูบนะครับลูกเดือถั่ว
13: ขายอ่ะ

0: กินเสร็จแล้วก็แปรงฟันกันตรงนี้เลยครับ
1: กินหมัดกินอะไรมันติดฟันใช่ไหมเอาไฟนี่บูทูทู
0: เป็นไงครับห้องแปรงฟันที่บรรยากาศดีที่สุดในโลกแหมผมนี่ชอบจริงๆเลยครับ
2: เขาขึ้นหน่อยนึงครับ
0: ส่วนใครที่จะเอาข้าวมาตำก็ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับเพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างมาร่วมกัน
3: เหมือนกับเลือกคนนะครับอย่าให้ข้าวได้เยอะๆก็บอกอย่าให้เต็มยุ้งเทโป้หนึ่งให้เยอะขึ้นอีกหนึ่งโป้เขาแบบนี้ครับขึ้นมามองดาวเดือนเขาบอกอย่าให้ข้าวได้เยอะๆอีก
0: การอยู่ริมน้ำมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับในบางช่วงเวลาหากถนนใช้ไม่ได้เลยลำน้ำก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการขนสิ่งข

0: ของต่างๆเพื่อเอาไปใช้ในที่อื่น
1: เมื่อสมัยก่อนที่ยังไม่มีสะพานข้ามน้ำเราต้องใช้แพมาแล้วสำหรับเอาไว้ขมโซมของเราอีแตะหรือคมนะครับที่จะข้ามฝันบรรทุกทั้งผู้ป่วยทั้งเราอีเตาะเวลาเราไปหาปลาหรือเราจะไปลงเบ็ดลงไข่น้ำที่ลึกๆเราต้องใช้แพนะครับ
0: ถึงแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่กันมาอย่างสงบสุขแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีก็คือชาวบ้านที่นี่กลับไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เดินทางเข้ามา
1: ที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นวิธีของเราจริงๆถึงแม้ว่าควรเจริญจะเข้ามาในหมู่บ้านของเราหรือเข้ามาจาก3คนแต่ว่าเราต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วว่าทุกฝ่ายก็เราต้องยอมรับกันนะครับ

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนยามุ่นฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผอ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ํามาเต็มคันรถซึ่งมีน้ําหนักบรรทุกมาเพียงลําพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคนชื่อเหมือน
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ย
2: ชื่อเหมือนกันอ่ะ
0: คุณสวัสดีค่ะ
2: คุณเต้นี่ผมฮ่องเต
0: ้พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้
3: แต่อันนี้ก็ฮ่องเต
2: ้นี่ฟังดิฟังดินี่พี่ฮ่องเต้มาฮ่องเต้นี
0: ่ใช่คิดไว้แล้วด้วยนะคิดไว้เมื่อวาน
2: โอ้โหโอเคโอเคคุณเต้อยู่ที่นี่
3: เหมือนอยู่แบบไม่ถาวรเหมือนแบบเอามาวางไว้
0: ใช่เอามาแปะอะไรนี้ก่อน
2: เหมือนแคมป์
3: ใช่แคมปิ้ง
2: มีความเป็นแคมป์นิดนึง
0: ชอบผจญภัย
3: งั้นก็อยู่แบบนี้
2: เฮ้ยไม่ได้วันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะอยากให้เราเนรมิตอะไรทั้งประจำบ้านและเนรมิตให้
0: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนี่เลย
2: ผ้าม่านสีแดงอันนี
3: ้อ๋อดิ
2: ให้เราเล่นง้อป่าให้ดู
0: ไม่ใช่ค่ะคือ
3: เขา extend มาม่านมินิแล้ว
0: ใช่
3: เขาต่อ
2: ม่านเอง
3: ม่านเอง
2: แต่สีมันไม่อาจจะโดดกันนิดนึง
0: มากค่ะ
3: นิดนึง
0: คือว่ามีปัญหาตรงที่แบบแสงอ่ะมันชอบเข้ามาตอนประมาณเช้าๆและอย่างมันเป็นกระจกมันก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยอยู่คนเดียว
3: ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันกระจกบานใหญ่ตลอดเวลาแล้วห้องมันก็มีอยู่แค่นี้ไปหลบตรงไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะและอย่างคือพอห้องมันกว้างเนี่ยเราอยากจะมีแบ่งให้มันเป็นสัดส่วน
2: โอ้
3: มันเป็นห้องเดียวอยู่ตอนน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะใช่ใช
2: ่กันโซน
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากรบกวน
3: โอ้ยไม่รบกวนเลยค่ะ
0: ก็โอเคร
2: บกวนแต่ก็โอเค
0: ได้นะ
2: เพราะทั้งหมดจะว่าจะมาเนรมิตให้คุณครับผมวันนี้ไปเนรมิตไป

0: หน้าต่างเนี่ยเป็นกระจกแล้วพอเวลาช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเนี่ยแสงมันเข้ามาแรงมากแล้วบวกกับว่าตอนแรกเนี่ยหัวนอนเนี่ยหันไปทางหน้าต่างด้วยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาตอนที่แต้แก้เนี่ยก็คือการเอาม่านมาติดแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะ
1: นะและนี่ก็คือแบบที่ช่างประจำบ้านทำมาไว
0: ้ใช่
1: ให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การเซตมูทโทนเลยคือเนี่ยนี่คือเรฟเฟรนซ์เราจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหน
2: ประมาณไหนใช่คร่าวๆหาแบบอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงห้องต่างๆเพราะไม่งั้นมันจะเริ่มมาจากศูนย์เลยบางท
1: ี
2: เราไม่แน
1: ่
2: ใจว่าเออมันออกมาเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่าอย่างนี้คือชัวร์ๆว่าภาพรวมเราชอบ
1: เรามีความต้องการเป็นก้อนอยู่ในหัวเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะเห็นภาพมันได้ชอบอะไรในภาพนี้ภาพนี้บ้างไ
0: ม่แบบว่านอนเสร็จขึ้นมาทำงานได้เลยเลย
1: อ๋อคือมันใกล้กันไม่ได้ไกลกันมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือเด้งปังขึ้นมาทำงานเลย
0: เป็นคนขยัน
1: ล้มตึงไปนอนได้เลยเป็นคน

0: คือมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล
1: ์ไลฟ์สไตล์เออแล้วทำไมชอบอะไรแบบนี้มีผลมี
2: เพราะว่าห้องนี้มันกว้างด้วยแล้วเราอยากให้มันแบบเป็นโซนอีกโซนนึง
1: อ๋ออันนี้ก็คือให้ดูพาร์ติชันใช่ไหม
2: ให
1: ้ดูการกั้นที่เป็นการกั้นโซนแต่ไม่กั้นทึบถูกไหม
2: ใช่
1: ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นการกองแสงแบบเป็นเขาเรียกมูลี
0: ่ให้มีแสงเข้าแต่ไม่จ้าไม่แรง
2: ใช่ใช่
0: แบบแสงซอฟต์ๆส
1: ุดยอดสุดยอดซึ่งดูจากห้องที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูโทน
0: มันมีความใกล้เคียงกับห้องที่มันเป็นอยู่มันเป็นไปได้เพราะไม่ได้มันเห็นภาพว่าอ๋อมันสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าแบบหาเล็บที่มันไกลจากความเป็นจริงมากๆแล้วแบบจินตนาการไม่ออกว่าเอามาใส่ในห้องเรามันจะเป็นยังไง
1: การจัดผังห้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและก็ความรู้สึกของคนที่ไปอยู
2: ่
1: นะครับอันเนี้ยเราถือว่าหัวเตียงเนี่ยหันไปทางหน้าต่างหลักเลยซึ่งเป็นแสงด้วยเราไม่แนะนำเราควรจะเอาเตียงเนี่ยย้ายหัวเตียงไปอีกทางหนึ่งเออให้แสงได้เข้าข้างเตียงถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเตือนก็แค่หันตัวไปทางเนี่ยหลายหน้าต่างจบ
0: มีทำได้ดู
1: แล้วก็ไม่ควรจะเอาอะไรที่มันมีความเคลื่อนไหวเป็นหยางอ่ะเป็นธาตุสว่างเป็นความร้
2: อ
1: นเป็นไดนามิกมาอยู่หัวเตียงเพราะมันคือการพักผ่อนแล้วถ้ามันในระมิดมุมนี้กลายเป็นมุมของคุณเต้มุมใหม่ที่ใช้ชีวิตได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมาเริ่มเอาละครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนของการทำจริงนะและแน่นอนว่าเราจะไม่ทำเองครับเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่จะช่วยเราทำในวันนี้ครับคุณโรสครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาการเป็นไงบ้างฮะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อาการ
1: อาการห้องนะฮะภาพหน้างานเป็นไงบ้างฮะ
3: ก็คือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงพื้นผิวของผนังก่อนค่ะเริ่มแรกก็คือจะทำการโป
1: ้
3: ผนังก่อนแล้วก็มีการขัดตัวที่โป้ออกนะคะให้เรียบแล้วก
1: ็
3: ใช่จะมีการลงรองพื้นค่ะแล้วก็ทาสีทับหน้าอีก
1: ทีนึงก็คือเปลี่ยนสีทั้งห้องนี
3: ้
1: นะให้กลายเป็นสีเราต้องการเพราะว่าจะเห็นว่ามันการลอกรอดของฟิล์มสีเดิมอาจจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าอาจจะเกิดจากการแกะเล่นของคุณเต้เอง
0: ตรงนี้ตรงที่นอน
1: เ
0: นี่ยที
1: ่ว่าไม่ใช่
3: เนี่ย
1: ว่าใช่เนี่ยเละกุ๊บกุ๊บกิ๊บเนี่ยเขียดคุยแชทในมือก็แกะกึ๊กกักกึ๊กกักไปรู้ได้ไงวะเน
3: ี่
1: ยซ่อนกล้องวะเนี่ยสีเสร็จแล้วอะไรต่อ
3: สีเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนประตูค่ะตัวประตูอลูมิเนียมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประตู UPVC ค่ะ
1: อ๋อก็คือทนชื้น
3: ใช่ค่ะทนชื้นแข็งแรง
1: น้ำหนักไม่เยอะมากด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ประตูเสร็จแล้วอะไรอีก
3: ตัวมูลี่ค่ะที
1: ่
3: จะเอามาติดตั้งใช่
1: เราก็จะเอาป้าแก่นี่ออกไป
3: ป้
1: าแก่กับเจ้ามอสออกไปแล
3: ้
1: วก็จะมีการเปลี่ยนใหม
3: ่
1: เป็นมูลี่ที่เข้ากัน
0: แล้วขอบนี้เราใช้ขอบอันนี้แบบเดิมเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งขอบอลูมิเนียม
1: โอเคอุ้ยงานเยอะเหมือนกันเนา
3: ะ
1: อันนี้คือโซนของตัวห้องที่อยู่อาศัยเราก็จะมีเรื่องของพาร์ติชันที่เขาอยากได้ด้วย
3: ใช่เราจะเอามาตั้
1: งตรงน
3: ี้เพื่อให้เป็นการกั้นห้องแล้วก็มีฟังก์ชันสำหรับการเก็บของ
1: วางของได้ด้วยแล้วข้างหลังนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเกิด
0: เดี๋ยวได้ตามใจ
1: แต่จะเก็บของไงแบบสตอลงสตอเลนอะไรเงี้ย
0: เอ้ยมีเตียงด้วยใช่ไหม
1: เตียงอีกมันเยอะนะ
0: เริ่ม
1: ไ
0: หมเริ่มไ
1: หมทันไหมไม่ทัน
3: เ
1: ล
3: ย
1: ทัน
3: จะพยายามอย่างเต็มที
1: ่สี่คิวได้แน่เลยเนี่ยคือว่าพูดอย่างนี้
0: ทัน
1: ทันแล้วเตียงก็คือทำจากไม้พาเลตเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือมาวางต่อยึด
3: ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ขัดแล้วก็ทำสีค่ะ
1: วันนี้เรามีช่างมัน120ชีวิตในการมาเมคโอเวอร์บ้านเต้นะครับ3คนครับไม่มีความหวังโอเคไปเริ่มงานเลยครับไป

0: ผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตะข่ายนะเป็นเน็ตที่เอาไว้ทำอะไรอะทำอะไร
1: จะดูว่ามันแบบเป็นเหล็กเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไง
0: เป็นเหมือนไนลอนอะ
1: เออ
0: แล้วก
1: ็มันจะมีความยืดหยุ่นช่วยเกาะตัวช่วยให้มันไม่ร้าว
2: คือในผนังเบาแบบนี้มันจะมีรอยแตกร้าวได้ง่ายเลยเพราะรอยต่อแผ่นก็ตามเวลาที่มันขยื่นเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยมันจะแคร็กเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโป๊ไปแล้วทาสีไปถึงเวลามันก็แคร็กอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องมีเจ้าตัวนี้นี่ในการที่จะมาเขาเรียก enhance หรือว่าเสริมความเหนียวนี่แม้แต่รูแบบนี้ก็ยังใช้ตะข่ายได้เลยเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมมันก็ครอบไปเลยอ่ะ
1: ใช่
2: คืออย่างน้อยมันจะมี surface ให้ยืดเกาะให้โปยืดเกาะนะ

0: คอนกรีตเสริมเหล็กคุณต้องเต้เหมือนแบบถ้าเราสแลบคอนกรีตอ่ะไม่มีเหล็กข้างในอ่ะมันก็จะร้าวก็แตกง่ายแต่พอมีเหล็กปุ๊บมันช่วยรับแรงที่มันที่ที่คอนกรีตไม่รับใช่อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันหลักการเดียวกันนะคะก็จะช่วย
1: นี่ก็ต้องมานี่เทคนิคตัด
0: อันนี้เราทาขอบไปก่อนเพื่อที่มันจะได้แบบละเอียดแล้วค่อยมาทำตรงนี้
1: ใช้ลูกกิ้งทำมันจะเลอะ
0: เขาใช้อันนี้แปรงปาดก่อน
1: เออใช่ต้องปาดก่อนรอบแรกบางคนทาเอาเรียบเลยโอ้โหเราก็ยากนะเออก็ทารอบแรกเขาเรียก
0: ทาให้ทั่ว
1: เออทาให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับรอบแรกส่วนทางฝั่งนี้ครับตอนนี้พี่กำลังประกอบวงกบอยู่นะพี่ถูกต้องมันคือวงกบเดี๋ยวนี้เป็นแบบสำเร็จหมดแล้วก็คือเอามาเป็นชิ้นแล้วก็มาประกอบปึ๊กปั๊บปึ๊กปั๊บติด

0: ู้หญิงต้องเฉือนประตูทิ้งเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเฉือนทิ้งบางส่วนแต่นี้มันคือเป็นประตูแบบที่เฉือนทิ้งได้ใช่ไหมครับคุณนนท์
1: เฉือนทิ้งได
0: ้โอเคโอเคก็มีความขนาดไม่มาตรฐานอยู
1: ่ใช่
0: ก็คือเราบ้านนี้ก็คงจะสร้างเองอ่ะก็ลักษณะก็คือขนาดก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนักแต่ว่าก็ปรับปรุงได้เนาะอ่ะแล้วช่องในผมหัวตรงช่องว่างเนี่ยเราต้องทำไงครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราก็จะมีเหล็กตัวโครงซีค่ะ
2: เอามาใส่
0: เอามาใส่อ๋อตัวซี
1: พอดี
0: ก็คือเป็นตัวซีหันหลังแห่นี่ถูกไหมฮะแล้วก็จะได้ยึดได
1: ้แล้วก็ปิดด้วยสมาร์ทบอร์ดอีกท
3: ีอ๋อ
0: หมดละ
3: ดีขึ้นนะดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ยสว่างขึ้นเยอะเลยจริงๆแค่
3: นะแค่สีผนังก็ช่วยแล้ว

0: สีตรงวงกบไออลูมิเนียมเดิมเนี่ยเราต้องทำการทำสีมันพ่นสี
1: เราใช้เป็นสีสเปรย์นี่
0: สเปรย์พ่นโลหะอย่างนี
2: ้
0: คือมันก็เหมาะกับการแปลงโฉมบ้านแล้วกระดาษทรายโครงกระดาษทรายแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พ่นมันก็น่าจะโอเค
1: สดา
2: อันนี้คืออะไรคะ
1: โต๊ะโต๊ะอันนี้โต๊ะนี่เราก็จะมาทาอันนี้คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้
0: แต่นี่มุลีมันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย

0: วันนี้เนี่ยที่เราจะใช้หลักๆที่เป็นตัวโครงสร้างเตียงคือไม้แพลเลทไม้แพลเลทมันคือไม้ที่ใช้ในการรองพวกรองสินค้าในอุตสาหกรรมในโกดังเก็บของให้มันลอยจากพื้นมันจะได้ไม่แบบว่าเป็นสัมผัสพื้นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอ่ะทำไมเราถึงได้เลือกใช้ไม้แพลเลทเพราะว่าราคามันถูกมันเป็นของที่แบบโดนใช้มาบ้างแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความแข็งแรงไม้แพลเลทเนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรบ้างในโปรเจกต์นี้ครับ
1: เราจะเอาไปทำตัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีตัวเตียงแล้วก็มีตัวตู้ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอยากได้โต๊ะทำงานเขาอยากได้เตียงแล้วก็เขาอยากได้พาร์ติชันด้วยเราใช้ไม้แพลเลทหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากการแงะก่อน
1: ใช
0: ่แยกชิ้นแยกส่วนก่อน
1: ค่ะ
0: โอเคไป

0: ตา
1: ดาเดี๋ยวเร็วสะดุ้งเลยเมื่อกี
0: ้ตาด
1: าตาดาอันนี้คืออะไรคะ
0: โต๊ะอันนี้โต๊ะแม่เราก็จะมาทานี่คือสีย้อมไม้นะครับเป็นสีย้อมไม้สีย้อมไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับก็คือทำให้ตัวไม้ที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันในเบื้องแรกนะครับก็สม่ำเสมอกันขึ้นนะเพราะว่ามีฟิล์มสีที่ไปปิดร่องรอยของไม้รอยแตกรอยนู่นรอยนี่รอยลายไม้ที่มันไม่ค่อยสมงเสมอกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนการเกลี่ยสีให้ไม้มันเข้ากันมากขึ้นแม่วันนี้ผมพูดเก่งเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละสินั่นแหละสิคะ
0: ครับผมก็เราก็จะทากันไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้สีเข้มเราก็ทาหลายรอบนะฮะ
1: อันนี้เราทาเหมือนลงไปแล้วรอบนึง
0: อันนี้อันนี้เหมือนลงไปแล้วหน่อยนึง
1: แล้วก็นี้รอบ2แล้ว
0: ใช่เราอยากได้สีเข้มๆเนี่ยไม้แพเลทเนี่ยมันมักจะเป็นไม้ที่มีเรื่องของตำหนิมีรอยเสี้ยนรอยอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมีรอยสีเดิมขัด

0: าจจะไม่ไหวเราก็จะมาใช้กันเท้าแล้วทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้งคะนี่อันนี้ก็คือเราต้องบอกว่าบางทีมีซ่อน
1: ถามเองด้วยนะถามเองตอบเองด้วย
0: ตอบเอง
1: แล้
0: วได
1: ้ค่ะเดี๋ยวถามให้ทำไมต้องใช้แปรงไม่ใช่ลูกกิ้ง
0: เปิดละมาดมันมีร่องเล็กๆรอยเนี่ยมีช่องเล็กๆอย่างนี้ต้องบอกว่าบางทีลูกกิ้งมันไปลงไม่ถึงนะฮะกล่องนี้ก็ไม้แพลตเหมือนกันนะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราใช้ไม้แพลตทั้งหมดเลยแล้วก็อันเนี้ยมันจะอยู่ตรงพาร์ติชันที่กันห้องโอเคอันนี้ก็คือเป็นกาวติดไม้
2: ใช่คร
0: ับ กาวตะปูนะไม่ใช่กาวติดไม้กาวติดไม้จะเป็นไอ้เหมือนหลอดซอส
1: ยางๆ
0: ซอสใช่แต่นี่ไม่แบบว่าน่าจะเหนียวกว่านั้นอ่ะคือเราบอกตลอดนะว่าไอ้การยิงปืนยิงตะปูลมเนี่ยมันเป็นการเหมือนประคองไว้เฉยแต่สิ่งที่ทำให้ติดจริงๆก็คือกาวนี่แหละ
1: อันนี้คือเก็บ
0: ก็คือเก็บความเรียบร้อยของของอันนี้คือพาร์ติชันที่บอก
1: เป็นบล็อกที่มีช่องตึ๊ดๆแล้วออกมามันจะเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวเราเรียงกันดู
1: แล้วต้องล็อกกันไหม
2: ล
1: ็
2: อกก
1: ัน
0: นี่เลยมันต้องอย่างนี้มานี่นี
1: ่ก็เป็นแนวนี้ไปเลย
0: มันบันไดไงบันได
1: นี่สโลปไปเลยนะ
0: ขั้นบันไดปั้งๆสวยวางของได้ด้วยวางของได้ด้วยแน่ใช่ไหม
1: สวยงาม
0: ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเขาจะยึดเดี๋ยวมาติดมูลี่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้มูลี่มันแบบติดไม่ยากนะเป็นระบบรางแบบสอดเข้าไปแล้ววางได้เลย
1: อ๋อก็คือเขาติดตั้งไงตัวล็อกไว้แล้ว
0: ใช่
1: วางแบบนี้เลยใช่ไหมตรงๆมันวางพร้อมกันได้หรอที่เราเชื่อกัน
0: อันนี้ต้องเข้าต้องเราก็เกิดมาสูงด้วย
1: ใช่
0: วางไปคือแรกๆติดมันจะตึงๆหน่อยตึงมาข้างๆแล้วก็ค่อยๆคลายปล่อยลงมามันก็จะใช้ได้ที
1: นี้ก่อนจะดึงอ่ะเหมือนต้องดันอันเนี้ยขึ้นไปสุดเลยแล้วค่อยดึงลงมาแล้วอันนี้ที่
0: ก็เกี่ยวไปนะเป็นไม้ที่หมุนปรับองศาพวกนี้ส่งงานนะฮะขอบคุณโรสมากครับวันนี้ว่ามาช่วยเรานะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าขนไม้แพลเลตมาเอามาแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมหัศจรรย์มากคือมีทั้งพาร์ติชันด้วยมีชั้นวางของด้วยแล้วก็มี
3: เตียง
0: โอ้โหโครงเตียง
1: นี่ด้วย
0: โต๊ะ
1: ด้วยนะแล้วก็มีการนี่เขาขอบอันนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้แต่ขอบพวกหน้าต่างประตูก็เปลี่ยนด้วยนะคะก็ติดตั้งมูลีด้วย
0: เดี๋ยวจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้วแต่เจ้าของบ้านเขาแต่วันนี้เราก็ส่งงานเรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเต้ด้วยที่ทั้งมาจากบ้านมาในรามิดให้วันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณโรสจริงๆเลยที่มาช่วยเรานะครับงานยาวนานมากจริงๆแล้วที่เห็น1เทปเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายทำกันประมาณ1 อาทิตย์นะ1 อาทิตย์เต็มๆนะช่างมาทำต่างๆนานานะครับก็ต้องเรียกว่าทุ่มเทมากขอบคุณท่านทุกคนด้วยที่มาช่วยเรานะครับพี่ๆก็น่ารักมากๆเลยแล้วก็เต็มที่มากนะครับคงจะได้เทคนิควิธีการจัดการกับวัสดุจัดการกับสีสเปซเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันจะมาเดินละมิดจะให้ตรงนี้กับคุณได้

0: ี่ย
1: ไปข้างมาก็ไม่มีห้องนี้หรอกครับ
2: ทำตัวไม่ถูกเลยคนนึงก็แอบคนนึงก็รู้อยู่แล้วก็จะไปไหน
1: เป็นไงเป็นไงดูก่อนโหหน้าตาแบบ
2: เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึก
0: ดีค่ะดีแบบว่ามูดแอนด์โทนคือตรงกับที่อยากได้เลย
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: จริงนะ
0: จริงจริง
1: เอาให้จริงนะ
0: จริงค่ะ
1: โอเคปล่อยเจ้าของบ้านให้อยู่กับห้องใหม่ไปเราไปแล้ว
0: ไปแล้วนะคะ
1: มีที่อื่นต้องไป
2: เลยนะ
1: ไปที่อื่นต้องไปเดินรีบต่อไปที่ย่าไป
0: เชิญเชิญค่ะเชิญ
2: มันติดง่ายติด
1: อ๋อติดเจ้าของบ้าน
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: enjoy
0: อันนี้เปิด
2: เป็นไล่ไม่ใช่อะไร
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

แล้วมันก็ปลอดโปร่งมันก็คิดงานได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าออกไปทำงานข้างนอกพอแบบว่ามีฟังก์ชันต่างๆให้เราได้ใช้งานอ่ะเราก็ทำในห้องได้เลยโดยที่แบบสะดวกสบายค่ะ

0: สำหรับช่วง DIY วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมที่มีคราบฝุ่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตกันครับ
1: วันนี้เราจะมาทำความสะอาดพัดลมกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้ครับไขควงแปรงผ้าสำหรับเช็ดครับเดี๋ยวเรามาถอดพัดลมกันครับ

ดยทั่วไปนะครับพัดลมนะครับเราจะทำความสะอาดโดยเฉพาะในลักษณะตัวนี้นะครับพวกใบพัดพวกตะแกรงส่วนตัวนี้นะครับโดยหลักๆแล้วจะมีฝุ่นเกาะอยู่ด้านหลังกับแกนพัดลมด้านล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้นะครับโดยใช้แปรงปัดฝุ่นปัดเศษเลอะๆตรงนี้ออกได้ครับไม่แนะนำให้เอาน้ำเช็ดนะครับมอเตอร์ฝุ่นมอเตอร์เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันแห้งพวกจาระบีแห้งนะฮะใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันเครื่องหยอดลงไปด้านหลังเนี่ยได้ครับในฟันเฟืองตรงนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดชุดเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งใบพัดทั้งตะแกรงแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีครับ

0: ดนตรีมันคือทุกอย่างสำหรับผมเลยนะในความคิดของผมเนี่ยอาชีพหมอหรือว่าวิศวกรทําให้โลกของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดังนั้นดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในการช่วยทําให้สังคมของเราน่าอยู่ครับที่ผมเริ่มต้นได้จริงๆคือเริ่มเล่นจากเปียโนก่อนก็เลยมีโอกาสได้เข้าสู่โลกของดนตรีในระดับมัธยมสมัยอยู่มัธยมเราก็ชอบคอมพิวเตอร์เนาะก็เลยได้ไปลองใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเพลงดูนะครับแล้วก็เลยลองสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เข้าในสาขาการประพันธ์เพลงมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรีมากมีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างทำให้เราตัดสินใจอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
1: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เป็นสถาบันดนตรีครับที่มีการสอนตั้งแต่มัธยมปลายนะครับไปจนถึงปริญญาเอกมีการเรียนการสอนแบบครบวงจรครับเรามีการเปิดสอนดนตรีเนี่ยในทุกสาขาวิชาในทุกแนวครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปปูล่ามิวสิกไม่ว่าจะเป็นแจ๊สไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือแม้กระทั่งดนตรีไทยเนี่ยครับเราก็มีการเปิดสอนด้วยเหมือนกันนะครับเราพยายามจะสร้างนักดนตรีนะครับที่มีจิตสาธารณะช่วยกันสร้างสังคมที่มีความสุขมากขึ้นนะครับ
0: มหาวิทยาลัย

มหิดลสอนให้ผมได้ออกไปเจอสิ่งต่างๆมากมายได้ออกไปเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เรื่องของการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ออกไปพบโลกกว้างต่างๆมากมายด้วยเสียงดนตรีครับใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งผมจะได้ลงมาที่ยะลาได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆที่ยะลาที่นี่ได้

0: ีการระเบิดครับช่วงนั้นเหตุการณ์มันยังรุนแรงอยู่แต่ตอนนี้ปลอดภัยและที่พอปลอดภัยแล้วตั้งไว้เฉยๆมันดูน่ากลัวก็เลยเพ้นให้มันดูน่ารัก
1: เป็นที่รู้กันว่าทางใต้ของเรานะครับพูดง่ายว่าไกลปืนเที่ยงนะครับค่อนข้างกันดารแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีดนตรีที่เป็นวงออเคสตราเนาะแต่ว่าที่สำเร็จได้ก็เพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างวิไลดูยางกสินหมายอะไรไม่ดนนะครับ
2: สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างทางเทศบาลนครยะลานะครับกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการทำโครงการวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาเรียกสั้นๆว่า YMO นะครับสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาป.ตรีอยู่ก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์ของที่วิทยาลัยที่ทำงานร่วมกับโปรเจกต์ YMO นี้นะครับให้ได้มาลองเป็นผู้อำนวยเพลงของวงนี้ดูนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็เลยได้ทำงานร่วมกับทางวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา
3: ทุกคนจำนะครับเสียงห้องที่2ต้องเป็นแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เล่นตัวชาร์ปนะครับเสียงต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่ามีคนเล่นผิดนะ
4: ปกติคือที่วงไม่มีคอนดักเตอร์ประจำวงอะค่ะนักดนตรีก็จะแบบต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างซ้อมแยกซ้อมกันพัดใครพัดมันแต่เหมือนกับพอมารวมวงอะค่ะเล่นออกมาได้ดีไม่ได้การที่มีคอนดักเตอร์ที่คูโก้มาสอนก็คือทำให้วงสามัคคีขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนโฟกัสจุดเดียวกันก็คือคูโก้ในการคอนดักเตอร์ดนตรีทำให้เพลงออกมาไพเราะค่ะ
5: การเล่นวงออเคสตราที่ไม่มีคอนดักเตอร์นะครับเล่นยากมากๆคือพี่โก้มาทุกทีได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นทั้งทักษะการเล่นทักษะการฟังเนี่ยขอบคุณพี่โก้ที่แบบอุตส่าห์ลงมานะฮะเพราะเข้าใจแหละว่าคนกรุงเทพไม่กล้ามาอยู่แล้วยะลาเพราะมันน่ากลัวแต่พี่โก้มาก็มีความสุขดีใจที่พี่โก้ยอมลงมาครับดีใจมากเลยนี
2: ่สำหรับเพลงยะลาเบอร์ซิตี้นะครับพูดถึงในเรื่องของว่ายะลาเป็นเบอร์ซิตี้มีนกมีธรรมชาติมีสิ่งต่างๆสวยงามมากมายนะครับเป็นบทเพลงที่แสดงออกถึงอัธยาศัยที่ดีของคนยะลาแล้วก็เรื่องของความสวยงามของจังหวัดยะลาที่หลายๆคนอาจจะกลัวหรือหลายๆคนอาจจะไม่กล้าลงมาแต่ว่าถ้าเปิดใจให้กับบทเพลงนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่ายะลาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความไพเราะมาก

0: นตรีเนี่ยครับทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเนี่ยครับที่เคยคิดว่ามีแต่ระเบิดนะครับแล้วก็มีแต่ความน่ากลัวผมว่ามันทำให้สังคมได้เห็นครับว่าจังหวัดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันจะช่วยให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดค่อยๆดีขึ้น
1: ปรัชญาของที่มหิดลนะครับคือปัญญาของแผ่นดินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมยึดมั่นทำมาโดยตลอดตามคำสอนของสมเด็จพระราชบิดานะครับที่ว่าเรามีความรู้เนี่ยก็ควรที่จะนำไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆเวลาเราสอนนักเรียนแรกๆเนี่ยนักเรียนของเราก็อาจจะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยพอน้องๆเขาเก่งมากขึ้นแล้วเนี่ยพอเรามองย้อนกลับไปดูเขาเนี่ยเราเห็นศักยภาพของเขาที่สูงขึ้นเราเห็นพัฒนาการของเขาเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับนี่คือปัญญาของแผ่นดินคือการที่เราได้นำความรู้ให้เรามีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆครับ

การให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครู
5: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดีโอ้โห
4: มีพลังสิด้วยด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
5: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
2: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: าแล้วค่ะ
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
6: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
6: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
3: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
6: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่าย ช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
6: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและสูงทันทีนะครับ
2: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: มอรัลเครดิตเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่ทางวัดที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเมตตาธรรมจะดูเหมือนกับเหมือนเป็นขั้นตอนสุดท้ายของที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการต่อยอดต่างๆแต่ว่าเราคำนึงเรื่องถึงความยั่งยืนในการที่จะส่งเสริมให้คนมีจิตที่ดีจิตที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกระบวนการมอรัลเครดิตของเราก็คือเราก็จะให้ความสำคัญในการเรื่องของการยกย่องเชิดชูให้กำลังใจโดยเครดิตที่สำคัญก็คือเรื่องคือธรรมะเพราะว่าเราตามรอยความหมายของคำว่าสูงเม่นเม่นเป็นสัตว์ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ว่ามีขนของมันเป็นอาวุธก็เหมือนกับคนในชุมชนถ้าว่ามีธรรมะอยู่ในจิตใจธรรมะก็คือตัวปัญญานั่นแหละเขาก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้แต่ปัญญาจะเกิดก็ต้องเกิดจากสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีก็เกิดจากศีลที่ดีศีลที่ดีก็คือศรัทธาที่ดีอยู่กันแบบปรองดองอยู่กันอย่างมีความสุขทำอะไรก็พัฒนาง่ายเพราะนั้นเราจึงมีกิจกรรมเยอะแยะเลยโดยเฉพาะกิจกรรมบุญโดยใช้ธรรมนำเพราะเราเชื่อว่าธรรมนำทำอะไรก็สำเร็จหลักคิดตัวนี้คือหนึ่งเป็นการแบบบ้านช่วยวัดนะเป็นบวรเนาะบางทีเราอาจจะไปลุยเขาไม่ได้ไงแต่เราก็เหมือนกับไปให้ทำว่าสิ่งที่กูทำอยู่เนี้ยมันเป็นบุญเป็นกุศลนะเราก็คือไปรับรองโดยพระอ่ะก็เหมือนกับไปรับรองให้ว่าคนนี้ดีนะแล้วก็ยกย่องอะไรเงี้ยที่ชุมชนเขารู้ว่าเป็นบุญปุ๊บเนี่ยบางครั้งไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งเขาก็อยากจะทำเพราะว่ารู้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลคือตอนนี้เรามีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเนาะบางทีโยมที่เขามาช่วยมาอะไรเนี่ยเราเห็นว่าเขาก็มีฝีมือก็อยากจะสนับสนุนอยู่ๆเราจะเอาปัจจัยไปให้อย่างเดียวมันก็เป็นเหมือนกับรับฝ่ายเดียวแล้วก็เขามีความสามารถด้านนี้เราก็ส่งเสริม
1: เป็นมะคุเทศที่วัดสุงเม่นแล้วก็เช้ามาไปถึงปุ๊บเราก็กวดขยะทุกอย่างเราทำหมดแล้วก็เวลานักท่องเที่ยวมาเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวการทำสวยดอกไม้ค่ะจุดเริ่มต้นคือสมัยก่อนเขาใช้ใบตองใช่ไหมคะเราใช้ไม่เสร็จเราก็ไปแช่น้ำอีกวันแล้วก็มีกิจกรรมต่ออีกเข้ามาปุ๊บเขาก็น้ำมันลงเสื้อผ้าเขาหิวก็มีเวลาถ่ายภาพไม่สวยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาได้ยังไงดีเพราะว่าวัดเรามีคัมภีร์โบราณเรามีผ้าม้อห้อมที่ห่อพระคัมภีร์อยู่แล้วเอ้างั้นเราก็ทำสวยสิทำยังไงแล้วก็มาออกแบบกันชาวบ้านเขามานะเขาก็บอกโอ้สวยมากเลยนี่ทำให้วัดสุงเม่นนะแต่พวกเราไม่ได้ทำขายนะคะบ้านนี้มีธรรมค่ะบ้านเรามีธรรมมาอยู่ในหัวใจมีเงินนะบางครั้งมันก็ไม่มีความสุขนะพระอาจารย์ก็สอนนะว่าเราอยู่อย่างนี้เรามีความสุขนะมีอะไรเราก็แบ่งกันกินอย่างนี้ก็ดีใจค่ะค่ะอยากทำดีต่อไป
2: ธนาคารขยะรีไซเคิลเราก็จะมีทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเพื่อว่าให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีแหล่งขายของรีไซเคิลที่เก็บไว้ทำให้บ้านก็สะอาดซึ่งมันได้ทางด้านสาธารณสุขด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยและนอกจากนี้เนี่ยการที่เรามีกิจกรรมในหมู่บ้านทุกเดือนทำให้เราสามารถเชื่อมโยงคนในหมู่บ้านแล้วก็เชื่อมโยงกับทางวัดขอความร่วมมือต่างๆเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี
0: เรื่องของการช่วยเหลือสงเคราะห์เนี่ยคือที่ญาติโยมเขาทำบุญมามันก็มีเยอะเนาะของการเราก็กระจายบุญเป็นเมตตาธรรมต่อไปคนที่เขาของการช่วยวัดช่วยชุมชนช่วยอะไรแต่ตอนที่เขาทำไม่ไหวแล้วแล้วก็ฐานะด้วยพระไปอะไรไปแล้วก็ไปช่วยเรื่องจิตใจพากวดน้ำพาแผ่เมตตาก็ให้เขาได้ทำบุญอ่ะคือมาทำบุญมาวัดไม่ได้ก็เราก็ไปหาพระไปหาคือเรามองถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะปลายทางอย่างเดียวแต่ว่าเด็กเรามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพราะว่าจะเป็นผู้ที่จะมาธรรมทายาทสืบต่อให้ชุมชนเป็นชุมชนคุณธรรมต่อไปผมก็ตั้งแต่ปี2545ถ้าตัวไปก็จะมอบแค่เกียรติบัตรมอบทุนอย่างเงี้ยแต่เราทำมอบไปด้วยคือเราไม่ใช่ให้เด็กรับแต่วัตถุรับทำไปทำด้วย
3: ดีนะครับเป็นการเสริมสร้างกำลังใจบางครั้งนี่เราก็อาจจะคิดไม่ถึงแต่ผลตอบแทนที่ได้คืออย่างน้อยทำให้เรียนมีความอดทนและใจเย็นยิ่งขึ้นมีกิริยามารยาทที่ดีแขกไปใครมาก็เขาชื่นชมก็บอกว่านี่แหละเครื่องนิสงที่เราเป็นคนดีตั้งใจปฏิบัติธรรมหนึ่งได้ความภาคภูมิใจสองเราได้ความสุขใจขึ้นเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองจะทำให้นักเรียนไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ด้วย
4: ก็ด้วยทางวัดได้มอบเกียรติบัตรแล้วก็มอบทั้งธรรมโล่สิ่งเหล่านี้ทำให้เราภูมิใจนำคุณธรรมตรงนี้มาใช้กับในองค์กรเจ้าหน้าที่และพนักงานก็คือให้เขา ข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้เขามีสมาธิมีสติในการทำงานทางวัดที่ท่านนำทำไปมอบให้เพื่อที่เราจะได้เป็นคติสอนใจแล้วก็ให้เราตั้งมั่นยึดมั่นในสิ่งที่ทำคุณงามความดี
0: ที่วัดเราเนี่ยเรามีเรียกว่างานประเพณีธรรมะประเพณี12เดือนจริงเรามีประเพณีทุกเดือนเราก็จะมอบในวันประเพณีเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2550เนี่ยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดก็คือเรื่องรางวัลเนาะแต่นี่บางทีก็มีเรื่องของงบประมาณที่ของง่ายขึ้นที่มาสนับสนุนในชุมชนขึ้นมันก็เลยทำให้พัฒนาง่ายนะบ้านเมืองก็มีการพัฒนาเรื่องของสาธารณูปโภคมีนั่นเกิดมีนี่เกิดอันนี้คือในด้านของที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมก็คืออย่างน้อยคนก็รู้จักคัมภีร์เยอะขึ้นสนใจเรื่องของธรรมมากขึ้นอันนี้การสนใจมันเป็นประตูเปิดที่เราจะเอาของดีในธรรมเนี่ยมอบให้กับชุมชนคนก็รู้สึกว่าก็คุยกันง่ายขึ้นพัฒนาอะไรก็เลยง่ายขึ้นสำคัญก็คือต้องปลูกศรัทธาให้ติดแล้วก็ปลูกสัมมาทิฏฐิให้ติดถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องมันก็เหตุถูกต้องผลมันก็จะถูกต้องเพราะนั้นทุกชุมชนทำได้หมดเราใช้หลักการเดียวกันได้คือศรัทธาศีลสมาธิปัญญาและจบด้วยเมตตา

0: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่ดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องของการพูดโน้มน้าวใจใช่ไหมการพูดโน้มน้าวใจเนี่ยผู้พูดจะต้องมีทักษะการพูดที่ดีแล้วก็คล่องแคล่วแล้วเวลาที่เราพูดโน้มน้าวใจทุกครั้งจำเป็นต้องมีอะไรประกอบด้วยลูกเหตุผลใช่ไหมถ้าเราพูดมีเหตุผลนักเรียนลองนำไปปรับดูลองไปใช้ดูก็ได้หรือไม่ก็ลองสังเกตคนที่พูดมีเหตุผลคนอื่นก็จะเชื่อผู้ฟังก็จะคล้อยตามแต่ถ้ามีอีกคนที่พูดจาโดยไม่มีเหตุผลขาดความน่าเชื่อถือนักเรียนคิดว่าผู้ฟังจะคล้อยตามไหมไม่ผู้ฟังจะรู้สึกเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหานะคำถามคือการโต้วาทีคืออะไรนักเรียนรู้จักหรือไม่อย่างไรลูกรู้จักไหมการโต้วาทีเคยได้ยินไหมครับตามรายการช่องต่างๆนะครับหรือแม้แต่ใน YouTube ก็มีตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมครับเกี่ยวกับการพูดโต้วาทีวาทีแปลว่าคำพูดโต้รู้จักการโต้ไหมโต้ตอบก็คือทำไมมีคนอยู่สองฝ่ายโต้กันไปโต้กันมาด้วยคำอะไรคำพูดวาทีวาทะพาทีอย่างเงี้ยหมายถึงคำพูดเพราะฉะนั้นการโต้วาทีก็น่าจะเป็นการพูดโต้ตอบของบุคคลกี่ฝ่ายสองฝ่ายลูกนะครับคำตอบคือการโต้วาทีเนี่ยเป็นการใช้คำพูดโต้ตอบของบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอยู่ด้วยกันซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องใช้เหตุผลประกอบในการโต้วาทีเพื่อหักล้างเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งนักเรียนเคยดูการอภิปรายสภาไหมรู้จักไหมลูกสภาผู้แทนราษฎรไทยรู้จักไหมอภิปรายส.ส.เคยได้ยินไหมลูกเคยเห็นใน YouTube ในโทรทัศน์ไหมครับการอภิปรายการโต้ตอบก็จะต้องนำข้อมูลนำเหตุผลมาหักล้างใช่ไหมครับก็แต่ทำนองนั้นนะครับคำถามข้อต่อมาสำหรับการโต้วาทีเนี่ยผู้พูดจะต้องมีทักษะอะไรบ้างลูกการโต้วาทีก็คือการโต้ตอบสนทนาของบุคคลทั้งสองฝ่ายอย่างมีเหตุผลต้องมีทักษะอะไรทักษะการพูดตอบดังๆนะลูกมีทักษะการพูดพูดอย่างเดียวโดยไม่มีเหตุผลได้ไหมไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะการพูดและการให้เหตุผลทีเนี้ยการให้เหตุผลเนี่ยมันก็มีหลายอย่างหลายรูปแบบบางคนอาจจะยกตัวอย่างนำข้อมูลหรือนำข่าวเหตุการณ์ต่างๆมาประกอบกันเป็นเหตุผลในการพูดโต้วาทีก็ได้ต่อมาทักษะต่อมาสำคัญเลยเพราะเราเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยทักษะนั้นก็คือทักษะการใช้ภาษาในใครขยายความได้บ้างว่าทักษะการใช้ภาษาน่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีใครตอบครูสุ่มถามนะครับขอสุ่มถามกลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองปรึกษากันแล้วช่วยครูโอบอกหน่อยลูกทักษะการใช้ภาษาเนี่ยภาษาอะไรบ้างภาษาไทยต้องใช้ภาษาแบบใดในการพูด
1: ภาษาที่สุภาพค่ะ
0: ภาษาที่สุภาพใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนนอกจากภาษาที่สุภาพในการโต้วาทีแล้วทักษะภาษายังหมายถึงอะไรอีกได้บ้างการใช้อะไรถ้อยคำใช่ไหมการใช้ถ้อยคำการใช้คำพูดการใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสารเพื่อที่จะหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีทักษะในส่วนนี้ด้วยจึงจะทำให้การพูดโต้วาทีนั้นสำเร็จผลแล้วก็มีประสิทธิภาพปลายทางก็ฟังไปด้วยกันนะครับข้อต่อมานักเรียนรู้จักคำว่ายัตติไหมเวลาที่เราโต้วาทีเนี่ยเราจะต้องมีอะไรหัวข้อยัตติก็คือหัวข้อในการโต้วาที ซึ่งคำถามคือยัตติในการโต้วาทีนั้นควรเป็นลักษณะอย่างไรเช่นขี่รถจักรยานหรือขี่รถมอเตอร์ไซค์ดีกว่ากันระหว่างลอยกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ทำเป็นกระทงกับการลอยในออนไลน์แบบใดดีกว่ากันแบบนี้คือหัวข้อในการโต้วาทีไม่ควรจะเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหัวข้อต้องมีลักษณะเป็นกลางเพื่อไม่เอื้อไปทางฝ่ายเสนอหรือฝ่ายขานจนเกินไปนะครับควรเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อมูลโต้ตอบได้สรุปแล้วยัตติในการโต้วาทีควรมีลักษณะอย่างไรลูกขอสุ่มถามกลุ่มที่2ต้องเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ครูพูดเกริ่นนำให้แล้วเป็นอย่างไรลูกหัวข้อต้องไม่เอ็นเอียงแสดงว่าต้องเป็นอะไรเป็นกลางอ่ะไหนลองสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูกใครก็ได้ข้าวหอมนัทนิชาเมื่อสักครู่เห็นข้าวหอมพูดแว่วๆว่าหัวข้อในการโต้วาทีหรือยัตติต้องเป็นอย่างไรครับลูก
1: มีความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้ข้าวหอมลูกนะนานๆทีจะได้ฟังนัทนิชาหรือข้าวหอมพูดนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือยัตติในการโต้วาทีควรเป็นยัตติที่มีลักษณะข้อความกลางๆไม่เอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไมจะต้องไม่เอ็นเอียงด้วยลูกหัวข้อทำไมจะต้องเป็นกลางใครตอบได้บ้างถ้ามันเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปดีหรือไม่ดีอย่างไรขอสุ่มถามกลุ่มที่หนึ่งครับทำไมหัวข้อต้องเป็นกลางด้วยลูกการที่เราทำอะไรเป็นกลางมันดีไหมล่ะมันยุติธรรมไหมเพราะว่ามันเป็นสองฝ่ายโต้ตอบแข่งขันกัน
1: เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการโต้วาที
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนในการโต้วาทีคนที่เป็นกรรมการหรือผู้ที่กำหนดหัวข้อต้องกำหนดหัวข้อที่มันเป็นกลางจะกำหนดให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดีไหมไม่ดีไม่ได้ก็อาจจะถูกเรียกร้องได้ว่าประธานหรือกรรมการไม่มีความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการโต้วาทีอยู่ในชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงนี้จะยังไม่ได้ฝึกโต้วาทีจะเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้หลักการแล้วก็ทฤษฎีนะครับทฤษฎีในวันนี้ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการโต้วาทีการโต้วาทีคืออะไรแล้วก็จุดประสงค์ในการโต้มีอะไรบ้างรวมไปถึงมารยาทและเกณฑ์การประเมินด้วยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันก่อนเลยนะครับข้อแรกนักเรียนต้องบอกหลักการโต้วาทีให้ได้การโต้วาทีจะต้องโต้อย่างไรข้อ1 2 3ต้องบอกให้ได้ข้อที่2ผู้โต้วาทีได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลนะครับข้อสุดท้ายในการโต้วาทีถ้าเราเป็นผู้พูดเราก็ต้องมีมารยาทในการพูดถ้าเราเป็นผู้ฟังเราก็ต้องมีตอบดังๆลูก
2: มารยาทในการฟัง
0: ถูกต้อง

0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโต้วาทีเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางทราบไหมว่าการโต้วาทีคืออะไรทราบไหมครับในใครทราบบ้างการโต้วาทีคืออะไร
1: เป็นการพูดโต้ตอบของบุคคลทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: เป็นการพูดโต้ตอบบุคคลทั้งสองฝ่ายใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปความหมายพร้อมกันการโต้วาทีเนี่ยเป็นการใช้คำพูดก็คือวาทะนะครับวาทศิลป์ในการโต้ตอบของบุคคลกี่ฝ่ายลูก
2: สองฝ
0: ่ายนะครับที่ใช้เหตุผลประกอบกันเพื่อหักล้างเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งนะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลแต่มันจะต้องมีเหตุผลที่สามารถหักล้างกันได้และยังต้องใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังการโต้วาทีเนี่ยก็จะมีผู้ฟังนั่งอยู่ข้างล่างผู้โต้ก็ไปโต้อยู่บนเวทีในขณะที่เราพูดนั้นผู้โต้วาทีก็จะต้องพูดโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามแล้วก็เห็นด้วยในสิ่งที่ตนเองพูดแล้วก็จะต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนเหตุผลของตนเองหาข้อมูลมาสนับสนุนเหตุผลของตนเองนะลูกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์ในการโต้วาทีพร้อมกันนะทำไมต้องมีจุดประสงค์ในการโต้วาทีละลูกเพื่ออะไรทำไมเราต้องโต้วาทีทราบไหมเราโต้กันไปเพื่ออะไรลูกแสดงว่ามีคนเห็นต่างใช่ไหมในประเด็นหนึ่งเนี่ยมันมีคนเห็นต่างกันอีกฝ่ายว่าแบบนี้อีกฝ่ายว่าแบบนี้ว่าไม่เหมือนกันต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติมุมมองที่แตกต่างกันเราจึงต้องจัดการโต้วาทีขึ้นมาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำไมได้แสดงเหตุผลโต้ตอบกันไปมาข้อแรกอ่านพร้อมกันครับมันเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีทัศนคติมีความคิดเห็นมีมุมมองที่ขัดแย้งแตกต่างกันได้ชี้แจงเหตุผลให้ผู้อื่นทราบแล้วก็ให้ต่างฝ่ายทราบด้วยต่อมาข้อที่2ฝึกฝนทักษะการพูดการใช้เหตุผลปฏิภาณไหวพริบในการโต้ต่อไปมานั้นพูดโต้วาทีก็จะต้องฟังอีกฝ่ายพูดเมื่อฟังแล้วก็จะต้องเก็บมาคิดแล้วก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายนั้นให้ข้อมูลอย่างไรเราก็จะได้โต้ตอบกลับได้ทันควันเพราะฉะนั้นนี่แหละแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบแล้วก็วาทศิลป์วาทะครูบอกว่าคือคำพูดใช่ไหมศิลป์ก็คือศิลปะก็คือวาทศิลป์ก็คือศิลปะในการพูดชั้นเชิงในการพูดต้องมีคารมคมคายมีการใช้น้ำเสียงมีลีลาท่าทางประกอบการพูดแบบนี้ก็จะเรียกว่าลักษณะของวาทศิลป์นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยคนที่จะพูดโต้วาทีได้ดีนั้นต้องมีประสบการณ์ในการพูดจึงจะโต้วาทีได้ดีรวมไปถึงความรอบรู้และการแสดงออกที่เหมาะสมนะโดยเฉพาะท่าทางสีหน้าเนี่ยจะทำหน้าตาดุตลอดการโต้วาทีเหมาะสมไหมไม่เหมาะท่าทางก็ต้องใช้ท่าทางที่ทำไมสุภาพอยู่ๆจะยกนิ้วใดนิ้วหนึ่งขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ในการโต้วาทีเนี่ยนิ้วสำคัญมากถ้า1ข้อข้อที่1 1ประการก็ใช้เลข1นิ้วชี้แบบนี้ไม่ต้องไปใช้ว่าข้อที่1มีไหมแบบนี้ไม่ได้นะครับข้อที่2ก็ไม่มีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5แบบนี้นะครับใช้นิ้วให้เหมาะสมต่อมาครับข้อที่3อ่านพร้อมกันดังๆพูดโดยภาพรวมเหตุผลข้อมูลที่นำมาพูดข้อเท็จจริงต่างๆต้องมีน้ำหนักแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออาจจะอ้างจากการวิจัยอ้างจากข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยหรืออ้างจากตำราเรียนก็ได้ไม่ควร

พูดกล่าวลอยๆเพราะจะทำให้เหตุผลนั้นขาดน้ำหนักขาดความน่าเชื่อถือนะครับและข้อที่4เนี่ยเป็นการฝึกฝนการฟังอย่างมีวิจารณญาณด้วยทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเวลาที่ผู้โต้วาทีออกมาพูดเนี่ยผู้ฟังก็จะต้องฟังไปด้วยคิดตามไปด้วยไม่หูเบาถ้าจะเชื่อก็ต้องเชื่ออย่างมีวิจารณญาณนะครับเรามาดูองค์ประกอบของการโต้วาทีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าองค์ประกอบในการโต้วาทีมีอะไรบ้างครับในการโต้วาทีอ่ะที่จะออกมาโต้ได้ต้องมีอะไรบ้างมียติหรือหัวข้อถูกต้องถ้าไม่มีหัวข้อก็ไม่รู้ว่าจะโต้กันมาทำไมมันก็เหมือนเป็นความขัดแย้งอย่างหนึ่งถ้าไม่มีความขัดแย้งถ้าไม่มีการเห็นต่างหรือหัวข้อก็ไม่รู้จะโต้วาทีไปเพื่ออะไรนะครับต่อมาประธานการวาทีต้องมีประธานในการควบคุมการดำเนินงานต่างๆนะครับต่อมาผู้โต้วาทีนี่สำคัญเลยไม่มีประธานก็ยังโต้วาทีได้แต่ถ้าขาดผู้โต้วาทีก็ไม่เรียกว่าเป็นการโต้วาทีแล้วผู้โต้วาทีก็จะมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายเสนอฝ่ายเสนอก็จะบอกว่าสิ่งนั้นมันดีอย่างไรแล้วก็ค้านเหตุผลของฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็จะบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายเสนอพูดมันไม่ถูกต้องมันยังขาดอะไรบางส่วนบางอย่างแล้วก็ค้านเหตุผลของฝ่ายเสนอเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านที่ค้านเหตุผลกันไปมาหักล้างเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับต่อมากรรมการตัดสินถ้าอยากจะทราบว่าผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะเราต้องมีใครกรรมการตัดสินใช่ไหมก็จะมีในพวกกรรมการตัดสินให้คะแนนการพูดโต้วาทีกรรมการจับเวลาด้วยถ้าไม่จับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นคนพูดก็ทำไมพูดไปเรื่อยเป็นชั่วโมงเป็น10นาที20นาทีก็เกินเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจับเวลาในการพูดอ่ะต่อมาเวลาที่ใช้ในการโต้วาทีทำไมต้องมีการกำหนดเวลาล่ะครับลูกถ้าไม่กำหนดผู้พูดก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่จบสักทีพายเรือในอ่างพูดไป2ไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองพูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งทำไมโรงเรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการจับเวลาอาจจะพูดคนละ2นาที2นาทีครึ่งรู้จัก2นาทีครึ่งไหม2นาทีกี่วิ30วินะครับต่อมายัตติอ่านยัตติพร้อมกันยัตติคืออะไรลูก3 4

หัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างไรใครบอกได้บ้างหัวข้อที่น่าสนใจอาจจะเป็นกระแสอยู่รู้จักคำว่ากระแสไหมกระแสคืออะไรคือสิ่งหรือเนื้อหากำลังทำไมถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นกำลังฮิตฮอตกระแสที่กำลังมาแรงและกำลังเป็นที่น่าสนใจของใครในสังคมของผู้คนในสังคมก็คือพวกเรานี่แหละแล้วก็ทำไมต้องเป็นเรื่องจริงด้วยเอาเรื่องโกหกมาพูดได้ไหมเสียเวลาเปล่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่เคยเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นยังไม่สรุปว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอีกที่ไม่ใช่เรื่องจริงเสือบินได้เคยได้ยินเสือบินได้ไหมหมูบินได้เป็ดบินได้มันบินได้นะเป็ดน่ะไก่ก็บินได้เสือกินข้าวเสือกินพืชแบบเนี้ยมันอะไรที่ไม่ค่อยเป็นความจริงมากนักเพราะฉะนั้นไม่ควรเอามาโต้วาทีนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องเป็นหัวข้อที่ไม่ให้ร้ายใครเอาหัวข้อมาเสียดสีผู้อื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อมาประธานการโต้วาทีก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการโต้วาทีแนะนำผู้โต้วาทีว่าฝ่ายเสนอมีใครบ้างฝ่ายค้านมีใครบ้างรวมไปถึงการรักษาเวลาและสรุปผลการตัดสินนะครับเรามาดูผู้โต้วาทีมีหัวหน้าฝ่ายเสนอมีหัวหน้าฝ่ายเสนอแล้วก็ต้องมีหัวหน้าฝ่ายขานแล้วก็สมาชิกหรือลูกทีมหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าผู้สนับสนุนฝ่ายละ2ถึง3คนแสดงว่าฝ่ายเสนอรวมแล้วทั้งหมดมีกี่คน

0: 4คนก็หัวหน้าฝ่ายเสนอเป็น1คนผู้สนับสนุน2ถึง3คน2บวก1ได้3 3บวก1ได้4เพราะฉะนั้นฝ่ายเสนอมีได้ตั้งแต่กี่คนถึงกี่คน3ถึง4คนอ่ะฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกัน3ถึง4คนนะครับต่อมากรรมการตัดสินคนนี้ก็สำคัญทำหน้าที่ในการตัดสินกรรมการควรมีจำนวน3ถึง5คนแล้วก็เป็นจำนวนขี้ทำไมอันนี้ไม่ได้บังคับนะว่าต้องเป็นจำนวนขี้มันเป็นการเสนอแนะว่าควรเป็นจำนวนขี้เพราะอะไรสมมติเรามีกรรมการอยู่5คนปลายทางดูนะดูมือครูโอเรามีกรรมการอยู่5คน5เป็นเลขคู่หรือขี้ปลายทางดูพร้อมกันถ้าคนที่1ให้10คะแนนคนที่2ให้9คะแนนคนที่3ให้8คนที่4ให้7คนที่5ให้น้อยจังเลยกี่คะแนน6 10 9 8 7 6คนที่6เนี่ยโอ๊ยไม่ใช่คนที่5เนี่ยให้คะแนนต่ำมากตัดทิ้งอาจจะไม่โปร่งใสกดคะแนนเกินไปตัดทิ้งเป็นคะแนนต่ำสุดส่วนคนที่ให้สูงสุดคนที่1ให้กี่คะแนน10คะแนนให้สูงเกินไปไหมจะไม่หักเลยเหรอก็ฉะนั้นก็ต้องตัดคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดตัดค่าอะไรแม็กกับอะไรแม็กกับมินรู้จักไหมเนี่ยค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดเหลือ3คนก็คือคนที่2กรรมการคนที่3แล้วก็กรรมการคนที่4ให้กี่คะแนน9 8 7เนี่ยเอา3คนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยแบบนี้ก็จะยุติธรรมในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลที่ส่วนใหญ่เวลามีการแข่งขันก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการตัดหัวตัดท้ายนะครับต่อมาเวลาที่ใช้ในการโต้วาทีเราต้องใช้ตามความอะไรลูกตอนตั้งดังตามความเหมาะสมเช่นหัวหน้าพูดคนละ5นาทีแล้วก็พูดสรุปอีกคนละ3นาทีส่วนผู้สนับสนุนเนี่ยก็พูดเพียงแค่คนละ3นาทีเท่านั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนในการโต้วาทีหนึ่งประธานต้องกล่าวแนะนำนะกล่าวแนะนำฝ่ายค้านฝ่ายเสนอสองหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดก่อนนี่คือขั้นตอนเลยต่อมาขั้นตอนต่อมาหัวหน้าฝ่ายเสนอพูดจบหัวหน้าฝ่ายค้านก็พูดต่อนะครับหลังจากนั้นก็ให้ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายออกมาพูดสลับกันนะครับจนครบหลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายค้านกับฝ่ายเสนอก็เป็นผู้สรุปเหตุผลของฝ่ายตนเองนะครับมาดูมารยาทในการโต้วาทีพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็ติดตามชมด้วยนะจะได้รู้ว่าในการโต้วาทีนั้นต้องมีมารยาทอะไรบ้างข้อแรกอันดับแรกเลยต้องใช้คำพูดที่ทำไมสุภาพมีทักษะการใช้ภาษาแล้วภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะครับไม่ใช่คำหยาบมีน้ำใจนักกีฬาหมายความว่าอะไรใครตอบได้บ้างลูกขอสุ่มถามกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3บอกครูโอมาเลยครับว่าน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าเวลาที่มาแข่งขันเสร็จก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะใช่ไหมผู้ชนะเมื่อชนะแล้วข่มผู้แพ้ได้ไหมทำท่าทางล้อเลียนได้ไหมผู้แพ้ก็ต้องแพ้อย่างทำไมมีสติแพ้อย่างนักกีฬาไม่ต่อว่าผู้ชนะช่วยกันตอบเร็วใครตอบพงธนามีน้ำใจนักกีฬาหมายถึงอะไรลูก
1: ให้เกียรติคู่แข่งครับ
0: ให้เกียรติคู่แข่งเช่น
1: ไม่ย่อเย้ยที่เราชนะเขาแล้วเขาแพ้ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้แพ้ล่ะ
1: แล้วก็แพ้โดยแบบว่ายินดีกับเขาครับไม่โกรธเขาที่แบบเราแพ้เขา
0: ไม่ยกมือประท้วงใช่ไหมไม่คว้างปาสิ่งของเวลาที่เราแพ้ไม่โกรธด้วยก็ต้องยอมรับในสิ่งที่กรรมการตัดสินปรบมือให้เพื่อนต่อมาแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมกลุ่มที่1ครับลูกวรัตยากิริยาอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมช่วยกันบอกหน่อยปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะตอนนี้ปลายทางตอบมาเลยนะครับอะไรบ้างที่เป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครูถามไม่เหมาะสมก่อน
2: ปาของใส่หน้า
0: ปาของใส่หน้าอีกฝ่ายใช่ไหมหรือในขณะที่พูดทำหน้าตาย

0: เยอะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ปรบมือให้เพื่อนต่อไปถามกลุ่มที่สี่กิริยาอะไรบ้างที่ไม่เหมาะสมครูถามไม่เหมาะสมก่อน
1: การพูดจาหยาบคายค่ะ
0: แบบกิริยานะพูดจาหยาบคาย

0: ป็นภาษาวัยรุ่นใช่ไหมคำว่าเบะปากเราโต้วาทีกันเราเบะมุมปากให้เพื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับแสดงฝีหน้าท่าทางเราก็ต้องแสดงฝีหน้าท่าทางที่ทำไมเป็นน้ำใจนักกีฬาเป็นมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรนะครับอ่ะต่อมาเกณฑ์การประเมินในการโต้วาทีก็จะต้องรู้ว่าในการประเมินนั้นเขาให้คะแนนกันอย่างไรเช่นความมั่นใจบุคลิกภาพดีอ่ะปลายทางดูซิเวลาครูโอออกมายืนเนี่ยเป็นอย่างไรยืนด้วยท่าทางที่สุภาพบุคลิกภาพดียืนหลังงอหลังได้ไหมไม่ได้โดนตัดคะแนนต่อมาเนื้อหาต้องมีเหตุผลใช่ข้อมูลที่นำมาพูดเนี่ยโต้แย้งกันไปมาต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนมีวาทะเร้าความสนใจผู้ฟังครับทุกท่านครับการโต้วาทีครั้งนี้ดุเดือดมากผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดผมนั่งยันนอนยันยืนยันในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วไม่มีใครมาหักล้างเหตุผลของผมได้แบบนี้ผู้ฟังสนใจไหมแต่ถ้ามายินพูดว่าผู้ฟังครับเหตุผลของผมในวันนี้น่ะมันก็ดีนะถ้าเชื่อก็เชื่อเชื่อไม่ได้ก็ไม่ต้องเชื่อพูดแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการมีวาทะที่เร้าความสนใจผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีก็จะมีคะแนนให้ด้วยต่อมาปฏิภาณไหวพริบก็คือการใช้ข้อมูลโต้ตอบกันไปมานะครับและสุดท้ายมีมารยาทในการพูดและการฟังก็อย่างที่บอกทบทวนกันมาแล้วว่ามารยาทในการพูดการฟังมีอะไรบ้างต่อมาการตั้งยัตติเดี๋ยวเรามาดูว่ายัตติในวันนี้คือยัตติอะไรบ้างต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์อะไรบ้างที่ถือเป็นทรัพย์1
1: เง
0: ิน2ทองสิ่งของมีค่าเพชรนินจินดาแก้วแหวนสร้อยนาฬิกาโฉนดที่ดินอะไรอีกอะไรอีกที่มีบ้านรถยนต์ทองก็ผ่านไปแล้วไงลูกคอนโดอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทองอีกแล้วทองสาครับลูกโซเฟียเพราะฉะนั้นก็เข้าใจกันดีว่าทรัพย์คืออะไรปัญญาล่ะปัญญาคืออะไร
2: ความฉลาด
0: ความคิดความรู้ไหนใครไม่มีปัญญาเอามือลงทั้งห้องปลายทางก็โดนครูโอหลอกไหนใครมีปัญญายกมือขึ้นปลายทางฟังด้วยนะใครรู้ตัวว่ามีปัญญาเอามือลงยังไม่มั่นใจอีกว่ามีปัญญาไหมนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในการโต้วาทีนี้ก็ค่อนข้างเป็นกลางใช่ไหมไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์ไม่แน่มีทรัพย์อาจจะดีมากกว่ามีปัญญาก็ได้เคยได้ยินไหมสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยางรู้พลังมีความรู้แต่อาจจะพลาดพลังในบางปัญหาก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลในการสนับสนุนมีปัญญาดีกว่ามีทรัพย์ข้อแรกเขาบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดได้ในยามที่มีปัญหาอันนี้ก็จริงเหตุผลก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือต่อมาเหตุผลฝ่ายเสนอเขาบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยยิ่งใช้มากยิ่งเพิ่มมากขึ้นส่วนคนมีทรัพย์ยิ่งใช้ยิ่งหมดจริงไหมสมมติมีเงิน10บาทใช้ไปเรื่อยๆก็เหลือ9บาท8บาท7บาทจนเหลือ0บาทแต่มีปัญญายิ่งใช้ปัญญายิ่งฝึกสมองไปเรื่อยๆความรู้ของเราปัญญาของเราก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มรอยหยักให้กับสมองและสุดท้ายคนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะสร้างฐานะและเลี้ยงตนเองได้ก็คือใช้ปัญญาในการแสวงหาความรู้ในการทำงานใช่ไหมคำว่ามีสมองหมายถึงก้อนเนื้ออย่างเดียวไหมหมายถึงก้อนสมองในสมองเราไหมไม่ใช่มันหมายถึงการมีความรู้มีปัญญานะครับนักเรียนต่อมาเหตุผลในการคัดค้านก็คือไม่เชื่อว่ามีปัญญามันดีกว่ามีทรัพย์นี่คือเหตุผลของฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านเขาบอกว่าการที่เรามีปัญญาเนี่ยแต่เราไม่มีทรัพย์ลงทุนบางคนเก่งมากเรียนได้เกรด4นะ

มีความรู้เต็มเปี่ยมแต่ไม่มีทรัพย์สินในการลงทุนก็ทำไมไม่อาจทำมาหากินได้ถูกไหมต่อมาเหตุผลค้านข้อที่2คนมีทรัพย์มักมีคนนับหน้าถือตาและมีเพื่อนฝูงมากจริงไหมเพื่อนมาเราดีใจเวลาเราจัดงานเลี้ยงใช่ไหมครับเราจัดอาหารจัดปาร์ตี้จัดงานรื่นเริงมีเครื่องดื่มมีอาหารเต็มเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับไปใครล้างจานเพราะฉะนั้นการมีทรัพย์การมีเงินทองเยอะแยะก็จะทำให้คนทำไมนับหน้าถือตาแล้วก็เข้ามาเป็นมิตรกับเรามากขึ้นจริงไหมลองไม่มีตังค์ดูสิจะมีใครครบบ้างนะครับยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเรามีความรู้ไม่รู้แต่ถ้ายืนมีนาฬิกาปาเต มีสร้อยแหวนมีสร้อยคอยืนอยู่เฉยๆเขารู้ไหมว่าเรารวยรู้ยกเว้นทองปลอมนะครับต่อมาเขาบอกว่าเงินมันคือแก้วสารพัดนึกก็คือมีเงินแล้วทำไมบันดาลทุกอย่างใช่ไหมมีเงินซื้ออะไรก็ได้ซื้อความสุขบางครั้งยังซื้อได้เลยเช่นครูโออยากไปพักผ่อนที่ชายทะเลชายหาดที่ไหนดีเอาทะเลภาคใต้ดีกว่าภูเก็ตเนาะครูโอมีความรู้เยอะมากไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ครูโอจะไปเที่ยวภูเก็ตพักผ่อนที่ภูเก็ตได้ไหมก็ซื้อความสุขไม่ได้แต่ถ้าครูโอมีเงินในกระเป๋าสัก1ล้านบาทโหครูโอไปซื้อความสุขที่ภูเก็ตได้ไหมได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเช่ารีสอร์ทแพงๆไปกินอาหารหรูหราก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นครูไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่านะเพียงแต่ว่าเนี่ยคือเหตุผลที่เขาเสนอมาแล้วก็เขาค้านกลับไปกลับมานะครับและจำไว้เลยว่าในการโต้วาทีต้องมีอะไรเสมอเหตุผลนะครับจำไว้เลยอ่ะต่อมาหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในวันนี้แล้วเราจะยังไม่ฝึกโต้วาทีเดี๋ยวเราไปฝึกโต้วาทีกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับโดยทำใบงานที่8เรื่องการโต้วาทีวงเล็บ1นะโดยเขียนเสนอหัวข้อคนละ1หัวข้อแล้วก็ให้ในกลุ่มเนี่ยปรึกษากันว่าจะเอาหัวข้อของใครดีนะครับจากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมระบุเหตุผลสำหรับปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ส่งคุณครูปลายทางได้เลยนะใบงานของนักเรียนก็จะมีช่องให้เขียนหัวข้อที่สนใจแล้วก็เขียนคำว่าเพราะในที่นี้ก็คือเหตุผลนะครับลูกใส่มาให้ครบนะถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมโดยกำหนดหัวข้อคนละ1หัวข้อมาแล้วแล้วก็ปรึกษาการแบ่งปันกันในกลุ่มนำเสนอแล้วก็สรุปเป็นมติกลุ่มนะครับว่าจะนำหัวข้อของใครมานำเสนอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันขอสุ่มกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยลูกเอาไมค์ออกมาด้วยกลุ่มที่2เนี่ยเลือกหัวข้อของใครมาครับลัลนาใช่ไหมลูกลัลนาบอกหัวข้อให้ปลายทางทราบด้วยแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะครับลูก
1: หัวข้อที่สนใจคือเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงสุนัขเพราะมีหลายคนที่ชอบแมวและมีหลายคนที่ชอบสุนัขค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหัวข้อของกลุ่มที่2ก็คือเลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงสุนัขเพราะว่าหลายคนอาจจะชอบแมวไม่ชอบสุนัขแต่ก็ยังมีอีกหลายคนทำไมชอบสุนัขไม่ชอบแมวแต่ครูโอไม่ชอบทั้ง2เลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของกลุ่มที่2เดี๋ยวเราจะเอาหัวข้อของแต่ละกลุ่มมาทำเป็นฉลากแล้วก็จับนะครับเพื่อที่จะโต้วาทีในชั่วโมงถัดไปให้เพื่อนอีกครั้งลูกต่อไปครับขอสุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาลูกรวดเร็วครับกลุ่มอื่นเตรียมไว้เลยนะว่าใครจะนำเสนออนนทภัทรออกมาลูกหัวข้อของนนทภัทรคืออะไรพร้อมบอกเหตุผลนะครับ
2: อาหารหรูดีกว่าอาหารธรรมดาจริงหรือไม่เพราะคนหลายๆคนชอบกินอาหารหรูแล้วคิดว่ามันอร่อยกว่าอาหารธรรมดาครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนอาหารหรูดีกว่าอาหารธรรมดาจริงหรือไม่เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าอาหารที่หรูหราหน้าตาดีจะรสชาติอร่อยแต่สำหรับครูโอทานได้หมดนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่4ครับรวดเร็วครับกลุ่มที่4
3: กินอาหารแบบบุฟเฟ่ดีกว่ากินอาหารแบบปกติเพราะจะได้รู้ว่ากินอาหารแบบไหนดีกว่าและคุ้มค่ากว่าค
0: ่
3: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนสำหรับหัวข้อของกลุ่มนี้นะครับเขาก็บอกว่ากินอาหารแบบ

0: บุฟเฟ่ดีกว่ากินอาหารแบบปกติอย่าลืมนะครับว่าการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่นั้นถ้าทานไม่หมดต้องทำไมโดนปรับแน่แต่ถ้ากินอาหารแบบปกติเราก็จ่ายเงินไปเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรหากทานไม่หมดอ่ะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับนำเสนอได้เลยลูก
1: หัวข้อที่สนใจคือรถเครื่องกับรถยนต์อะไรสะดวกกว่ากันเพราะบางคนอาจจะชอบขับรถยนต์มากกว่ารถเครื่องหรือชอบขับรถเครื่องมากกว่ารถยนต
0: ์สำหรับกลุ่มนี้บอกว่าขับรถยนต์รถเครื่องใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รถเครื่องกับรถยนต์อะไรดีกว่ากันใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบแว้นใช่ไหมขับรถเครื่องมันไปได้เร็วตามซอกซอยตามถนนแต่ถ้าเป็นรถยนต์คันใหญ่ก็อาจจะไปได้ลำบากหน่อยต้องไปตามเลนนะครับแล้วก็รถยนต์ทำไมเปลืองน้ำมันด้วยแต่ก็สบายไม่ต้องโดนแดดโดนฝนนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ลูกมาอยู่ทางนี
2: ้ขึ้นรถไฟดีกว่าขึ้นเครื่องบินหรือไม่เพราะหลายคนอาจชอบที่ขึ้นเครื่องบินกว้างและสะดวกสบายกว่าขึ้นรถไฟค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเป็นการนำเสนอหัวข้อที่แปลกใหม่ครูเองก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ขึ้นรถไฟหรือเครื่องบิน
2: ขึ้นรถไฟดีกว่าขึ้นเครื่องบินหรือไม
0: ่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบความท้าทายถ้าเครื่องบินก็จะเร็วหน่อยแต่รถไฟต้องติดไฟแดงไหมลูกก็ไม่ต้องติดเครื่องบินต้องติดไฟแดงไหมแต่ข้างบนก็ต้องบินให้ดูนะบินให้ดีเดี๋ยวก็ชนกันบนฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ความชอบความถนัดในการเลือกหัวข้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาฝึกโต้วาทีพร้อมกันกลับเข้าที่ได้ปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับปลายทางอ่านคำถามด้วยนะการกำหนดหัวข้อในการโต้วาทีเนี่ยมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญไหมนนทพัฒน
3: ์มีความสำคัญครับถ้าตั้งหัวข้อไม่เป็นกลางหรือว่าเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะไม่เกิดความยุติธรรมครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยการตั้งหัวข้อหรือยติน่ะมีความสำคัญนะต้องตั้งให้เป็นกลางอาจจะเป็นหัวข้อที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ยังไม่มีคนชี้ชัดนะครับเพื่อที่จะได้หาเหตุผลในการมาโต้ตอบสนทนากันอ่ะโต้ตอบขัดแย้งกันนะครับนะเพราะฉะนั้นจะทำให้เรามีทิศทางในการโต้วาทีด้วยถ้าเราทราบหัวข้อหรือยตินั้นนะครับคำถามข้อต่อมาการโต้วาทีจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่ๆออกไปพูดแล้วก็ทำไมไม่มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ไหมต้องมีการเตรียมตัวขอสุ่มถามกลุ่มที่2ครับใครดีณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์บอกเพื่อนหน่อยลูกว่าทำไมจะต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
4: เพราะว่าถ้าไม่พร้อมในการไปโต้วาทีก็อาจจะไม่ค่อยขัดแย้งกันเท่าไหร
0: ่ครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาขัดแย้งกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมข้อมูลใช่ไหมลูกเพื่อให้การโต้วาทีนั้นมันสนุกสนานใช่ไหมครับมีเหตุผลที่น่าเชื่อถืออ่ะนั่งลงครับลูกปรบมือให้เพื่อนการเตรียมข้อมูลที่เราจะพูดเนี่ยถ้าเราพูดแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างดีนะครับก็จะทำให้การพูดของเราทำไมคล่องแคล่วแล้วก็ลดข้อผิดพลาดได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาบทเรียนครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของการโต้วาทีแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบงานใบความรู้เกี่ยวกับการโต้วาที2นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ได้เรียนเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการโต้วาทีไปแล้วก็อยากจะให้นำความรู้ครั้งนี้ไปปรับใช้ได้สำหรับชั่วโมงหน้าถ้าโรงเรียนปลายทางจัดการโต้วาทีไม่ทันคุณครูปลายทางก็สามารถจัดการโต้วาทีในเวลาว่างหรือนอกเวลาได้นะครับเพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยได้เตรียมตัวแล้วก็ประเมินความถูกต้องของการโต้วาทีได้ด้วยสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วนผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
1: สวัสดีน้ำหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
0: มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะชวนเพื่อนๆ เข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูสิว่าผลไม้แต่ละชนิดมีกี่ผล
1: ส้มมี5กองกองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากันเลย
0: น้ำหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของผลไม้เท่าๆกันเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันก็คือการคูณใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
1: ประโยคสัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
0: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับหนึ่งกับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
1: แต่ละกองมีจำนวนเท่ากันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลายจำนวนเราสามารถนำมาคูณได้เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสองคูณสี่เท่ากับ48มีฝรั่งทั้งหมด48ผล
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
1: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
3: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาให้ทุกคนคิด15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้ม1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันสร้างแบบจำลองของการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบไปแล้วนะครับก็คือแบบจำลองของซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตและแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ของซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั่นเองนะครับและคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนั้นได้กลับไปเตรียมตัวมานำเสนอกันว่าแบบจำลองของพวกเรานั้นสามารถนำมาใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้หรือไม่นะครับก่อนที่เราจะไปนำเสนอกันคุณครูอยากจะถามพวกเราว่าแบบจำลองที่พวกเราสร้างขึ้นมานั้นสามารถใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ได้มั้ยครับนักเรียนต้นทางบอกว่าได้นะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าได้ไหมสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็เข้าสู่กิจกรรมกันเลยนะครับกิจกรรมที่1ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตถัดไปครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนั่นเองครับคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับสามารถผ่านจุดประสงค์เหล่านี้ได้อย่างแน่นอนเลยครับถัดไปครับไปดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่135นั่นเองครับในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถเปิดดูตามควบคู่กันไปได้เลยนะครับถัดไปครับจะเป็นในส่วนของวิธีทำกิจกรรมนะครับโดยในวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ข้อ4นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วบอกคุณครูให้ได้ว่าในวันนี้เราจะต้องทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรเราจะต้องนำเสนอแบบจำลองที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างมานะครับหลังจากนำเสนอแบบจำลองแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
1: สะท้อนการปฏิบัติงานร่วมในท
0: ีมตอนที่เราได้ทำงานตอนที่เราได้สร้างแบบจำลองนั้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวเราก็มาร่วมกันสะท้อนผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นตอนนี้นักเรียนเข้าใจแล้วนะครับว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างดังนั้นก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูก็จะให้พวกเราเนี่ย